0: โพเนี่ยของนิดาโพเนี่ยเพิ่งออกมาสัก 2-3 วันที่ผ่านมาซึ่งผมคิดว่าด็อกเตอร์และท่านผู้ฟังคุณลิซ่าผมได้เห็นว่าคนใต้เนี่ย 67% สนับสนุนนะ
1: ครับ
2: ค่ะ
0: 67% สนับสนุนแลนบริดจ์นะครับการสนับสนุนเนี่ยสำหรับผมในฐานะที่เป็นหนึ่งคนใต้เนี่ยนะครับก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วคนระนองนี่เขาสนับสนุนหรือเขาคิดเรื่องนี้ยังไงผมก็ไม่แน่ใจในรายละเอียดว่าในโพของนิดาเนี่ยนะครับเขาพูดหรือเปล่าคนระนองคิดเรื่องนี้อย่างไรคนชุมพรคิดเรื่องนี้อย่างไรเมื่อกี้ดร.เจตพูดดีว่ามันมีผลต่อการตัดสินใจเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยทำไมเราต้องให้ความสำคัญมันไม่สำคัญเฉพาะประเทศไทยแต่มันมีสำคัญสำหรับภูมิภาคและระดับโลกไปด้วยซึ่งแบบนี้จะมีผลต่อประเทศไทยด้วยในการแต่ใน 67% ที่คนใต้สนับสนุนแต่มีอยู่ 54% ที่บอกว่าไม่รู้ข้อมูลเรื่องแลนด์บริด
1: จ์อันนี้คือน่าสนใจคือเวลาที่บอกว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่พอถามบอกว่าอ๋อไม่รู้ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรอกแต่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไว้ก่อนอันนี้น่ากลัวมาก
0: สำคัญเพราะนั้นผมสรุปจากคนของย่าภูหมายความว่าคนใต้เนี่ย 67% ที่สนับสนุนเนี่ยเขาตัดสินใจเขาคิดให้ความคิดเห็นในโพนั้นเนี่ยไปบนพื้นฐานการยังไม่เข้าใจแลนด์บริดจ
1: ์ครับ
0: อย่างจริงจังประเด็นต่อไปก็คือว่ารัฐบาลได้ให้มีการศึกษาอีก3เดือนน่ะซึ่งผมคิดว่า3เดือนมันจะน้อยไปหรือเปล่าตั้งเป็น question mark ตั้งเป็นคำถามเพราะว่าเรื่องนี้มันใหญ่มากนะครับม
1: ัน
0: เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
1: อาจารย
0: ์มันเกี่ยวข้องกับสังคม
1: ครับ
0: สิ่งแวดล้อมครับ
1: แล้วไม่หนำซ้ำยังมีข่าวมาช่วงนี้ว่ามีอาม่าไปกว้านซื้อที่ดินเอาไว้เรียบร้อยแล้วอีกดังนั้นเนี่ยมันมีหลายมิติเนาะอาจารย์มันไม่ได้มีอะไรที่มันตรงไปตรงมา
0: ผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะอาม่านะที่ไปกว้านซื้ออ
1: ีกหลายอาอึ้มอากงอาย
0: บาง
1: ท่านอีกหลายอาเลยนะฮะ
0: ใช่นะประเด็นต่อไปก็คือว่ามีการตั้งคณะกรรมการศึกษาหรือพิจารณาเรื่องนี้อะไรประมาณนี้นี่แหละครับผมเนี่ยอยากจะเสนอว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะมีคณะกรรมการระดับพื้นที่หน่อยระดับจังหวัดโดยเฉพาะยิ่งระนองชุมพรนะครับหรือระดับชาวบ้านน่ะชาวบ้านที่ผมพูดถึงเนี่ยหมายถึงว่ากลุ่มคนที่จะต้องได้รับผลกระทบเรื่องพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประมงกลุ่มสิ่งแวดล้อมกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เนี่ยอยากจะให้มีกรรมการระดับพื้นที่เพื่อจะมาอะไรนะสื่อสารซึ่งกันและกันระดับคณะกรรมการชุดกลางของประเทศกับชุดพื้นที่เนี่ยดูที่มันตรงกันไหมมันขัดแย้งกันไหมหรือมันตรงกันยังไงอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าโจเชิงระดับบนมาเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเห็นภาพเบลอๆได้นั่นนะครับนะนี่ก็อยากจะเริ่มต้นแบบนี้ก่อนโอเคคราวนี้จริงๆอ่ะวันนี้ผมจะพูดเรื่องทุเรียนแต่ว่าเรื่องนี้ดูมันสำคัญมากกว่า
1: ครับ
0: ตามที่ดร.เจตบอกพูดทุเรียนนะเรื่องนี้สำคัญมากกว่าประเทศไทยเนี่ยสำหรับเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยสำหรับคำว่าแลนด์บริดจ์เพราะว่าคำเรียกการเชื่อมระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันมันมีเรียกตั้งแต่คอคอดกระแล้วมาคลองไทยแล้วสุดท้ายก็มาเป็นแลนด์บริดจ
1: ์
0: คำว่าแลนด์บริดจ์เนี่ยมีการศึกษางานวิจัยไว้เยอะมากเลยในระดับมหาวิทยาลัยระดับปริญญาโทปริญญาเอกรวมถึงหน่วยงานราชการไทยก็มีการศึกษาหน่วยงานราชการไทยที่มีการศึกษาที่เราสามารถเห็นได้เชิงประจักษ์ก็คือสภาพัฒน
1: ์ครับ
0: แล้วก็สนคสนคนี้ก็สังกัดกระทรวงคมนาคมนะแล้วก็มีการศึกษาของสิงคโปร์ด้วยสถาบันยูซูปอิชักของสิงคโปร์ซึ่งวันนี้เนี่ยในเวลาที่น้อยนิดเนี่ยนะครับผมก็อยากมาแชร์กับท่านผู้ฟังว่างานวิจัยต่างๆที่ประเทศไทยพูดถึงแลนด์บริดจ์เนี่ยผลมันเป็นแบบไหนนะครับโอเคเราเริ่มจากผลการศึกษาของสภาพัฒน์สภาพัฒน์เนี่ยมอบหมายให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเป็นผู้ศึกษาชื่อโครงการเนี่ยมันเป็นชื่อโครงการที่เรียกว่าการเชื่อมระหว่างอ่าวไทยและอันดามันในการศึกษาเนี่ยสภาพัฒน์ก็ขออภัยงานวิจัยที่จุฬาทำให้สภาพัฒน์เนี่ยนะครับก็บอกถึง4ความเป็นไปได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมระหว่างอ่าวไทยและอันดามันตาม4ความเป็นไปได้4ใน4ความเป็นไปได้นั้นนี่นะครับเป็น1ในนั้นก็คือแลนด์บริดจ์อ่ะเรามาดูกัน4ความเป็นไปได้ที่จุฬากับสภาพัฒน์

0: ศึกษานะครับซึ่งการศึกษาเนี่ยเสร็จแล้วนะครับ
1: คร
0: ับ ความเป็นไปได้ที่1เนี่ยก็คือกรณีพื้นฐานก็คือพัฒนาเชิงพื้นที่คือพัฒนาเชิงพื้นที่ทั้งฝั่งซ้ายก็คือระนองฝั่งขวาก็คือชุมพรตามโครงการของประเทศไทยที่กำลังที่ทำอยู่กันน่ะตามกรอบประมาณต่างๆนะเพราะฉะนั้นก็กรณีที่1ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ทำเหมือนเดิมนะครับมีถนนมีสะพานมีพัฒนาท่าเรือก็ทำเป็นปกตินะครับความเป็นไปได้ทางที่2ก็คือการเชื่อมแลนด์บริดจ์เลยนะครับก็คือชุมพรและหนองนะครับมีการเชื่อม2ฝั่งมีถนน4เลนมีรถไฟรางคู่มีการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกของระนองและก็ชุมพรอันนี้อันที่2แลนด์บริดจ์ก็แสดงว่าแลนด์บริดจ์เนี่ยเป็นหนึ่งในความเป็นไปได้ในการศึกษาของจุฬาและสภาพัฒน์ทางเรื่องที่3ก็คือเรื่องของการมีคลองไทยคลองไทยเนี่ยเป็นการเชื่อมโยงใน5จังหวัดก็คือเชื่อมตั้งกระบี่ตรังนครศรีธรรมราชแล้วก็พัทลุงแล้วก็สงขลานะในทางเรื่องที่3นะครับผมกำลังพูดถึง4ทางเรื่องกับท่านผู้ฟังครับทางเรื่องที่4ก็คือไปเชื่อมกับจากกาญจนบุรีไปถวายนะครับแล้วก็ไปอินเดียเลย
1: ครับ
0: ก็ศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมระหว่างอ่าวไทยกับอันดามัน4ทางเลือกซึ่ง1ใน4ทางเลือกนั้นมีคำว่าแลนด์บริดจ์อยู่ด้วยผลการศึกษาใน4ทางเลือกเนี่ยเขาเสนอประเทศไทยยังไงในสี่ทางเลือกเนี่ยเขาบอกเรายังไงว่าแล้วทางไหนเราควรจะทำไอแลนด์บริดจ์ควรจะทำไหมเขาสรุปเลยนะในการศึกษาสรุปว่าทางเลือกที่2และ3ไม่คุ้มกับทางด้านเศรษฐกิจไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจทางที่2ก็คือ1แลนด์บริดจ์ไม่คุ้มนะเขาฟันธงนะในผลการศึกษานี่เขาฟันธงว่ามันไม่คุ้มนะแลนด์บริดจ์เนี่ยที่2ไม่คุ้มก็คือการสร้างคลองไทยก็คือที่เชื่อมระหว่าง5จังหวัดพัทลุงกระบี่นครสงขลาเนี่ยนะครับไม่คุ้มเขาเสนออะไรแล้วที่คุ้มมาไหนอันที่1ก็คือเป็นไปตามโครงการของประเทศไทยที่ทำกันอยู
1: ่ครับ
0: เพราะฉะนั้น1นะจุฬาสรุปว่าไม่คุ้มนะไม่คุ้มยังไงในด้านเศรษฐกิจทางเรื่องที่2เนี่ยแลนด์บริดจ์เนี่ยไม่คุ้มว่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมันต่ำมากผลประโยชน์ต่อต้นทุนเนี่ยก็ต่ำผลประโยชน์ทางผลตอบแทนทางเศรษฐกิจทางเศรษฐศาสตร์ต่ำอัตราส่วนต่อผลประโยชน์ต่อต้นทุนก็ต่ำกว่าเกณฑ
1: ์ครับ
0: อัตราส่วนของผลประโยชน์กับต้นทุนเนี่ยเขาวัดเขาใช้คำว่า BC ratio benefit and cost benefit to cost นะซึ่งมันจะถ้ามันจะคุ้มค่าในการลงทุนเนี่ยจะต้องมากกว่าหนึ่ง BC จะคุ้มค่าในการลงทุนต้องมากกว่าหนึ่งแต่ในกรณีของแลนด์บริดจ์ที่จุฬาเขาศึกษาเนี่ยมันอยู่ที่ 0.22 มันต้องมากกว่าหนึ่งปรากฏว่าผลการศึกษาของเขาบอกว่า 0.22 เท่านั้นเองในกรณีที่3ซึ่งเป็นเชื่อมกัน5จังหวัดก็ผลประโยชน์ต่อต้นทุน0.06ต่ำกว่าอีกมันต้องมากกว่าหนึ่งที่มากที่สุดก็คือการเชื่อมระหว่างจากกาญจนบุรีไปพม่าแล้วก็ไปอินเดียในกรอบความร่วมมือนะครับอันนั้นก็เป็นประมาณ 1.04 นะครับแต่สุดท้ายก็แล้วแต่เขาก็ฟันธงว่า 2-3 ไม่คุ้มอันที่1คุ้มที่สุดนะครับอันนี้เรามาเปรียบเทียบระหว่างงานวิจัยของสภาพัฒน์กับงานวิจัยของสนค.สนค.เนี่ยสังกัดกระทรวงคมนาคมนะครับเปรียบเทียบกันนะครับเปรียบเทียบกันโดยสนค.สนค.คือสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรสนค.เปรียบของสนค.เนี่ยของสภาพัฒน์ก็เปรียบเทียบเป็น4แนวทางนะครับเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงแต่ของสนค.เนี่ยไม่มีการเปรียบเทียบค่าก่อสร้างเนี่ยของสภาพัฒน์และจุฬาค่าก่อสร้างและ

0: การดำเนินโครงการเนี่ย500,000 ล้านบาทรวมๆแล้วกันของจุฬาสภาพัฒน์ลงทุน500,000 ล้านสนขลงทุน1,000,000,000ซึ่ง1,000,000,000เนี่ยมันก็ไปตรงตัวเลขกับในสื่อที่บอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการ1,000,000,000 บาทนะผลตอบแทนก็อันนี้อันนี้ก็เป็นในฐานะคนไทยคนหนึ่งก็มีความสงสัยในการคิดเนี่ยมันไม่ตรงกันเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงผลประโยชน์ต่อต้นทุนในการทำแบรนด์บิดของสภาพัฒน์จุฬาเนี่ย 0.22 ซึ่งต่ำกว่า1ไม่คุ้มของสนขเนี่ย 1.35 คุ้มตกลงในฐานะประชาชนคนไทยแล้วก็เป็นประเด็นที่ดร.เจตพูดถึงว่าเราต้องมีข้อมูลพร้อมในการตัดสินใจแบรนด์บิดหน่วยงานหนึ่งบอกคุ้มแบรนด์บิดหน่วยงานหนึ่งบอกไม่คุ้ม
1: อาจารย์มีคำถามอีกคำถามตัวโตๆก่อนที่อาจารย์จะเบรกกันไปด้วยเนาะคำว่าคุ้มเนี่ยคุ้มในเชิงเศรษฐศาสตร์คุ้มในเชิงทรัพยากรคุ้มในเชิงวิถีชีวิตคุ้มของใครเนาะอาจารย์คือเวลาเราทำวิจัยครับมันต้องมีภาษาวิชาการเขาจะเรียก operational definition น่ะคือการนิยามคำว่าคุ้มเนี่ยคำว่าคุ้มเนี่ยคุ้มในมิติไหนแล้วคุ้มของใครอาจารย์เดี๋ยวเรามาให้อาจารย์ตอบในช่วงหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
0: ดีครับประเด็นดีครับประเด็นดีครับ
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
3: กลับมาติดตามเรื่องของผลวิจัยแลนด์บริดจ์นะคุ้มไม่คุ้มซึ่งอาจารย์เจตก็ได้ตั้งคำถามใหญ่ๆไว้เลยค่ะว่าคุ้มเนี่ยค่ะคุ้มในมิติไหนคุ้มใคร
1: คุ้มของใครครับอาจารย
0: ์หรือคุ้มของใครก็คุ้มคุ้มเขาคุ้มในแง่เศรษฐกิจใครที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจคุ้มหมด
1: อันนี้ฟุตโนตเนี่ยสำคัญนั่นแปลว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดตั้งแต่แรกเนี่ยในคำว่าคุ้มของงานวิจัยที่พูดมาคือคุ้มในเชิงเศรษฐศาสตร์
0: เศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจเพราะนั้นใครได้ล่ะก็คนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจทั้งหมดในโครงการนี้ได้นะครับได้นะแต่ว่าประเด็นของแลนด์บริดจ์เนี่ยผมคิดว่ามีอยู่สัก4ประเด็นเพื่อจะตอบคำว่าคุ้มไม่คุ้มแค่เศรษฐกิจเมื่อกี้เราบอกคุ้มแต่คำว่าคุ้มในที่นี้เนี่ยมันมี2หน่วยงานเนี่ยสรุปไม่ตรงกันนะ
1: ในฐานะประชาชนชาวไทยคุ้มในเชิงเศรษฐศาสตร์ยังไม่ตรงกันเลย
0: ไม่ตรงกันเด็กอันนี้ประชาชนชาวไทยที่ฟังอยู่ก็ไปตัดสินใจนะครับอันที่สองเนี่ยคุ้มสิ่งแวดล้อมนี่คุ้มไห
3: ม
0: ทั้งที่ผ่านมาไม่มีใครศึกษาอย่างจริงจังว่าผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเท่าไหร่เสียหายเป็นไร
1: ครับ
0: มันก็มีเวลาเราพูดถึง GDP อัตราขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยเราใส่เงินไปเท่านี้มันก็จะได้ผลกระทบเศรษฐกิจเท่านั้นรู้สึกเราแฮปปี
1: ้
0: แต่ระหว่างของการทำให้มัน GDP มันโตเนี่ยนะครับสิ่งแวดล้อมมันถูกทำลายไปด้วยนะครับเขาก็เลยมีการพูดว่าเฮ้ยคุณจะต้องคิดเรื่องของ clean GDP ด้วยหมายถึง GDP ที่ไปหักกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมออกเสียด้วย
1: ครับ
0: เป็นสมมุติว่า GDP ของเราอัตราขยายตัวของเราได้ 2% แต่จริงๆ 2% ที่คุณได้มาเนี่ยมันทำลายสิ่งแวดล้อมไปอีก 1% น่ะจริงๆเนี่ยคุณขยายตัวเพียง 1% เท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นคุ้มไม่คุ้มในแง่เศรษฐกิจ2คุ้มไม่คุ้มในแง่ของสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้ตอบชัดเจนว่าผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยคุ้มไม่คุ้มซึ่งผมคิดว่าอันนี้ผมอาจจะผิดก็ได้นะครับท่านผู้ฟังครับก็คือผมคิดว่าด้านสิ่งแวดล้อมไม่คุ้
3: ม
0: เพราะกรณีนี้เนี่ยปลาน่าจะหายไปเยอะปลาทะเลน่าจะ

ายไปเยอะนะครับผลกระทบด้านชายฝั่งทะเลน่าจะกระทบไปเยอะป่าไม้น่าจะกระทบไปเยอะวัดกันอย่างไร3คุ้มไม่คุ้มในแง่ของความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์คุ้มหรือเปล่าผู้เล่นสำคัญถ้าประเทศไทยทำโครงการนี้มีอยู่สัก4ส่วนอินเดียมองเรื่องนี้ยังไงนะครับนะเพราะด้านซ้าย

0: ังไงจีนมองเรื่องนี้อย่างไรสามสหรัฐซึ่งมีนโยบายด้านความมั่นคงของอินโดแปซิฟิกเนี่ยคงไม่พอใจแน่ๆถ้าจีนมีอิทธิพลเพิ่มขึ้นในพื้นที่ของแรนบิดในประเทศไทย
1: ครับ
0: 4กลุ่มประเทศที่น่าจะไม่สบายใจถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็ไม่โอเคก็ได้ก็คือมาเลเซียและสิงคโปร
1: ์เพราะเสียจะเสียประโยชน
0: ์เราเป็นการขนส่งสินค้าทางทะเลเนี่ยมันเป็นหน้าบ้านของสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งเป็นผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของเขานะครับเขาจะมองเรื่องนี้อย่างไรเพราะนั้นในแง่ของคุ้มไม่คุ้มความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยกระทบแน
2: ่
0: ๆนะครับกระทบแน่ๆนะครับประเด็นต่อไปก็คือว่ามันก็ยังมีการศึกษาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีการศึกษาของดูไบเวิลด์นะครับเป็นกองทุนด้านการลงทุนของ UAE
1: ครับ
0: ดูไบเวิลด์เนี่ยมาร่วมกับหน่วยงานไทยมาศึกษาเชื่อมกันระหว่างคือมีการศึกษาการเชื่อมระหว่างอ่าวไทยและอันดามันมาตลอดมีการพูดกันมาตลอด350ปีแล้วตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั่นแหละมาโดยตลอดนะครับหนึ่งในนั้นก็คือช่วงระหว่างทางเนี่ยเช่นในปี2010เนี่ยนะครับก็มีการศึกษาของดูไบเวิร์กกับหน่วยงานไทยเชื่อมระหว่างสตูลกับสงขลา
1: ครับ
0: เชื่อมระหว่างสตูลกับสงขลาก็คือปากบารากับสงขลาผลการศึกษาก็บอกว่าทำได้ถ้าบริหารดีๆทำได้ถ้าบริหารดีๆเขาเถิบไปก่อนหน้านี้อีกมีการศึกษาของใจกล้าใจกล้ามีการศึกษาการคุ้มไม่คุ้มของแลนด์บริดจ์ภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ที่เราเรียกว่า Southern Seaboard เป็นโครงการใหญ่ในสมัยโน้นนะครับพูดถึง Southern Seaboard การพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้หนึ่งในนั้นก็คือแลนด์บริดจ์แลนด์บริดจ์ที่ใจกล้าไปศึกษาเนี่ยเป็นการเชื่อมระหว่างกระบี่และนครศรีธรรมราชผลการศึกษาของใจกล้าพบว่าทำไม่สำเร็จไม่คุ้มกับเศรษฐกิจไม่ควรทำ
1: ครับ
0: การศึกษาของดูไบเวิร์นเนี่ยทำได้แต่ต้องบริหารดีๆแต่เป็นพื้นที่นะครับอันนั้นเป็นสตูลกับสงขลาของใจกล้าเนี่ยเป็นกระบี่กับนครศรีธรรมราชใจกล้าฟันธงว่าไม่คุ้มเพราะนั้นผมได้เรียนท่านผู้ฟังก็คือว่าแรนบิดที่พูดถึงการศึกษาแล้วก็มาปากบาราสตูลไปสงขลาก็มีการศึกษากระบี่กับนครศรีธรรมราชก็มีการศึกษาโดยใจกล้าซึ่งไม่คุ้มซึ่งไม่คุ้มเพราะนั้นประเทศไทยจะเดินหน้าโอเคไปนิดหนึ่งของสถาบันยูโซอิชักอ
1: ิน
0: สติทิวต์ของสิงคโปร์เขาทำการศึกษาเนี่ยเมื่ อต้นปีที่แล้วเนี่ยเขาพบว่าโครงการนี้เนี่ยนะครับกระทบป่ากระทบชายเลนกระทบระบบนิเวศกระทบชุมชนประมงซึ่งอันทงเหมือนกันว่าไม่คุ้มกับการศึกษาไม่คุ้มกับการลงทุน
1: ครับ
0: ไม่คุ้มกับการลงทุนเพราะฉะนั้นก็นี่เป็นผลการวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแลนด์บริดจ์ที่สรุปว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ไม่คุ้มกับการลงทุนในโครงการของแลนด์บริดจ์แต่ว่าปัจจุบันก็มีการพูดถึงว่ามันควรจะลงทุนนะเหตุผลเพราะว่าเราจะได้เป็นเนื่องจากว่ามันมีปัญหาในช่องแคบพอมุดในการปิดล้อมช่องแคบพอมุดก็กระทบต่อน้ำมันเพราะฉะนั้นแรนบริดจ์ก็จะกลายเป็นออยล์ฮับศูนย์กลางในการน้ำมันของโลกหนึ่งในศูนย์กลางของน้ำมันของโลกท่านดร.เจกุลิซ่าคงได้ยินข่าวนี
1: ้ครับ
0: ผมคิดว่าเราตั้งฉากทัศน์ที่มันสวยไปหรือเปล่าผมพูดมันไม่ได้เลยเราจะเป็นที่เก็บน้ำมันของโลกเลยเหร
1: อ
0: สิงคโปร์ซึ่งเป็นพื้นที่ในเป็นประเทศที่มีการซื้อขายน้ำมันของโลกเนี่ยเขายังไม่สามารถจะเป็นแหล่งเก็บน้ำมันของโลกได้เลยนะครับผมก็พูดกันเกินไปอันที่สองที่บอกว่าจะต้องทำเพราะว่าถ้าเดี๋ยวช่องแคบมะละกามันจะมีปัญหามันจะมีปัญหาตรงไหนผมก็ยังจินตนาการไม่ถูกคำไม่มีปัญหาก็คือการปิดช่องแคบมะละกาสมมติว่าเป็นการปิดช่องแคบมะละกาใครมาเป็นคนปิดนะสหรัฐจะปิดล้อมแบบฮอร์มุดเลยเหรอเหตุผลของส

0: รัฐที่จะมาปิดเนี่ยมันคืออะไรเพราะในพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งอะไรเลย
1: ครับ
0: จีนจะมาปิดเหรอจีนปิดไม่ปิดแน่นอนเพราะว่านี่เป็นเส้นทางขนส่งน้ำมัน 80% ของประเทศจีนว่าไม่น่าจะปิดมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียซึ่งคุมพื้นที่ในมาลากาเนี่ยเขาจะมาปิดเหรอเขามาตอนหลังมีข่าวว่าอินโดนีเซียจะเก็บค่าผ่านทางในช่องแคบมาลากาสุดท้ายเนี่ยเขาก็มาออกตอบอย่างทันทีแล้วไม่เก็บดังนั้นมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียจะมาปิดมาลากาเหรอผมยังไม่มีผมยังมองเหตุผลไม่เห็นนะครับว่าเอ้ยมาลากาจะถูกปิดได้ยังไง
1: ครับ
0: ถ้ามันจะปิดจริงๆผมคิดว่าจะต้องเกิดเป็นสงครามโลกแน่ๆในการปิดนะครับเพราะฉะนั้นจากทัศน์ที่เราบอกว่ามันจะเป็นศูนย์กลางน้ํามันหนึ่งในศูนย์กลางน้ํามันของโลกจากแรนบิดเนื่องจากว่ามาลากาเนี่ยมันแออัดซึ่งในสุขที่แล้วผมก็ได้พูดว่าโอ้ยมาเลเซียกับสิงคโปร์นี่เขามีแผนในการขยายการพัฒนาประสิทธิภาพในการขนส่งในทางของช่องแคบมาลากาอีกเยอะมากเลย
1: ครับ
0: ปัจจุบันจีนแสนลำใน6040นี่ก็จะเพิ่มเป็นแสน5ลำและพัฒนาเรือไปพร้อมๆกันด้วยนะครับเพราะนั้นก็อยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยตัดสินใจเรื่องนี้รอบด้านทุกมิติแล้วก็อย่างละเอียดด้วยนะครับผมคิดว่าไอ้ที่เราอยากจะเห็นในแง่โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมอเตอร์เวย์เอ่ยท่อน้ำมันเอ่ยรถไฟรางคู่เราทำมันไปมันได้อยู่แล้วแหละ
1: uh-huh.
0: แต่มันจะแข่งกับเรื่องของการบริหารจัดการ
1: ประ
0: สิทธิภาพในการขนส่งตรงท่าเรือน่ะมากกว่าซึ่งตอนนี้สิงคโปร์มาเลเซียไปสู่ AI ออโตแมทแล้วอ่ะ
1: uh-huh.
0: ในท่าเรือของเขาว่ามันจะแข่งกันตรงนั้นมากกว่าเราจะไหวไหมที่จะไปถึงตรงนั้นอ่ะ
2: uh-huh. อ
0: ยากจะให้เกิดแน่นอนครับแต่ว่ามันต้องเกิดด้วยการที่เราสามารถแข่งได้และไม่ทำลายใครเลยนะครับ
1: ก็ถือเป็นการสรุปที่ดีนะครับอาจารย์คืออย่าให้เป็นภาวะกระต่ายตื่นตูมนะว่าพอเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บนะครับเราก็วาดฝันเอาไว้สวยๆนะแล้วอย่างนึงอาจารย์ลองคิดดูว่าเราพูดถึงสถานการณ์ในตอนออกกลางตอนนี้เนี่ยกว่าที่แลนบริดจ์จะเสร็จละกว่าที่จะดำเนินการกว่าจะนู่นนี่นั่นน่ะสถานการณ์มันจะไปถึงไหนแล้วอาจารย์นึกออกป่ะ
0: ใช่ถ้าเรือระนองเนี่ยศักยภาพของเขาเนี่ยปีละ 6,000 ตู้คอนเทนเนอร์นะคุณลิซ่าปีละ 6,000 ตู
2: ้
0: คอร์ดกลางมาเลเซียเนี่ยแฮนเดิลจัดการตู้ขนส่งสินค้าเนี่ย15ล้านตู
1: ้คนละสเกลเลยนะ
0: คนละสเกลเราละน้องเนี่ยยังระดับ 6,000 เนี่ยจาก 6,000 เราจะขึ้นไประดับล้านแต่เป้าหมายของเขาเนี่ยเกือบ20ล้านตู้นะ
1: ครับ
0: ที่จะเพิ่มจาก 6,000 ไปเป็น20ล้านตู้ของระนองนะจะต้องใส่สัพพะกำลังงบประมาณทุนเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายเนี่ยแค่ไหน
1: เท่าไหร
0: ่มากนะ
1: ใช่
0: ใช่เพราะว่ารอบที่แล้วสุกที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงแรนบิดของมาเลเซียไงแล้วมันมีคำว่ามันมีท่าเรือพอร์ตกลางไปด้วยครับ7:20 ครับคุณลิซ่าครับ
1: ครับขอบคุณอาจารย์มากนะคะในวันนี้นะครับขอบพระคุณครับ
2: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ
2: ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารมณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะ
1: ครับดังนั้นเวลาที่เราบอกว่าคุ้มไหมเนี่ยนะมันก็มีหลายความหมายนะคุ้มของใคร
2: จริงๆนะมันมีหลายมิติอยู่ใช่ใช่นะคะ
1: ครับก็อย่างที่บอกนะครับเสพข้อมูลให้รอบด้านนะแล้วก็ทำความเข้าใจก่อนที่จะตัดสินใจนะอันนี้สำคัญมากๆในทุกเรื่องนะครับ
2: ถูกต้องแล้วค่ะก็หมดเวลาของรายการ Good Morning อาเซียนกันแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในวันศุกร์แบบนี้นะคะขอให้ฝนไม่ตกในช่วงเวลาที่คุณกำลังเดินทางนะคะ
1: รถศุกร์ด้วยสิวันนี้
2: ใช่นะคะเราสองคนลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียนกว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานาน่วมและบุญระดมจิตดอน
4: บุญระดมจิตดอนนะคะกับรายการลับลวงพรางค่ะรายการที่จะไขความกระจ่างในทุกข่าวให้คุณผู้ฟังนั้นได้รับรู้ด้วยข้อมูลลึกแล้วก็เจาะแบบชัดเจนและกระจ่างแบบสุดๆค่ะ
3: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
6: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและปอดได้ดีอีกด้วยค่ะMCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
7: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
8: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:33 นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: 30นาทีรีบไปไหน
0: อ๋อผมดูในคอมนะฮะอ๋อท่านนาฬิกา31นาทีแล้วครับสวัสดีครับ
1: ใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าแบบนี้นะคะกับ9ทันข่าวทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569ก็อยู่กับคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเกลือดำเนินรายการร่วมกันนะคะวันนี้ในหน้า1หนังสือพิมพ์นะคะก็เป็นประเด็นตามหลายประเด็นเลยนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็มีภาพการพบกันถือว่าอย่างเป็นทางการนะระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับกัมพูชา
0: ครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีอนุทินเข้ารับหน้าที่นะครับแล้วก็เดินทางเยือนต่างประเทศนะครับไปเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนนะครับแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยหารือกับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาแล้วก็มีพาดข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเช้าวันนี้ครับเรื่องของการฟื้นสัมพันธ์ไทยกัมพูชาครับสำหรับประเด็นนี้นะครับเราเริ่มต้นกันเป็นประเด็นแรกเลยนะครับเมื่อวานนี้ครับตอน18นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของฟิลิปปินส์นะครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยนายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับเข้าร่วมหารือ3ฝ่ายระหว่างไทยฟิลิปปินส์กัมพูชาครับสืบเนื่องจากนายเฟดินันมาโกสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนมีความประสงค์ครับต้องการอำนวยความสะดวกให้กับไทยและกัมพูชาพบปะหารือกันเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งครับภายหลังใช้เวลาหารือ1ชั่วโมง20นาทีผู้นำทั้ง3ได้ออกมาแถลงร่วมนะครับผู้นำของทั้ง3ประเทศได้ออกแถลงข่าวร่วมกันครับโดยนายกรัฐมนตรีของไทยบอกว่าได้หารือกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาอย่างสร้างสรรค์และมุ่งมองไปข้างหน้าโดยการหารือเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและมีความหมายถือเป็นโอกาสสำคัญในการยืนยันร่วมกันถึงความมุ่งมั่นต่อการเจรจาและการรักษาสันติภาพครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าไทยและกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดในหลายมิติก็ย้ำนะครับว่าความขัดแย้งนำมาซึ่งความสูญเสียความทุกข์ยากแก่ทุกฝ่ายดังนั้นจึงถึงเวลาที่ทั้งสองประเทศครับจะร่วมกันมองไปข้างหน้าซึ่งต้องอาศัยความจริงใจความสุจริตใจในโอกาสนี้ครับไทยและกัมพูชาเห็นพ้องร่วมกันที่จะมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศทำงานร่วมกันเพื่อจัดทำรายการมาตรการสร้างความเชื่อมั่นในทางปฏิบัติโดยเริ่มจากประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายมีจุดร่วมและก็สามารถดำเนินการได้ทันทีซึ่งมาตรการดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นความไว้วางใจและค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีให้กลับมาเข้มแข็งนะครับนี่ก็เป็นคำยืนยันจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเป็นพาดหัวข่าวตัวใหญ่เช้าวันนี้ครับว่าอนุทินหุ่นมาเน็ตจับมือฟื้นสัมพันธ์ไทยเขมรถก3ฝ่ายประชุมอาเซียนนะครับปชน.ลุยฟ้องกู้400,000 ล้านบาทก็รวมไปถึงเรื่องของงานในประเทศด้วยครับที่รัฐบาลเดินหน้าออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจครับ
1: ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนายอนุทินก็ให้สัมภาษณ์ภายหลังหารือ3ฝ่ายยืนยันในที่ประชุมถึงความเชื่อมั่นในการสร้างสันติภาพในภูมิภาคที่ยึดมั่นอธิปไตยและผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญฟิลิปปินส์เองในฐานะประธานอาเซียนได้ให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดยืนยันนะคะเรื่องของปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิดสำรวจความเป็นไปของการดำเนินการทางทหารของทั้ง2ประเทศตลอดแนวชายแดนที่ทั้ง2ประเทศนั้นได้ดำเนินการตามข้อตกลงในการลงนามหยุดยิงเมื่อวันที่27ธันวาคมปีที่แล้วค่ะก็ผ่านเวลามาเกือบ5เดือนแล้วนะคะตลอดแนวชายแดนไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นนายกก็แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงเหตุผลที่ไทยขอยกเลิก MOU 44นายกรัฐมนตรีกัมพูชารับทราบด้วยตัวเองแล้วนะคะแล้วก็เห็นพ้องต้องกันว่าจะยึดถือปฏิบัติตามอันคลอสที่ทั้ง2ประเทศตกลงกันเริ่มให้มีการพูดคุยหารือเจรจาระดับผู้ปฏิบัติตั้งแต่ระดับ JBC GBC และรัฐมนตรีต่างประเทศทั้ง2ประเทศก็ขอให้ยึดถือเรื่องความมีสันติภาพชายแดนเป็น ็นประโยชน์ร่วมกันค่ะส่วนเรื่องการเปิดด่านนะคะเรื่องของการเคลมว่าแผ่นดินใครอยู่ตรงไหนก็ตรงนี้นายกบอกว่าให้เริ่มเจรจาสนทนาพบปะระดับปฏิบัติการก่อนที่จะไปจบในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะในประเด็นเรื่องของการเดินทางไปฟิลิปปินส์นะคะมีการพูดคุยกันในประเด็นต่างประเทศประเด็นแนวชายแดนเนี่ยมติชนก็มีภาพนายกรัฐมนตรีนะคะเดินลงจากเครื่องบินค่ะถกเวทีอาเซียนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยพร้อมภริยาและคณะเดินทางถึงท่าประกาศนะคะที่ฟิลิปปินส์ค่ะเพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48นะคะพาดหัวอนุทินถก3ฝ่ายปมชายแดนยันคุยฮุนมาเน็ตยึดหลักการมาร์กอสจูเนียร์เป็นกาวใจลุยฟื้นสัมพันธ์2ชาติประมงตราดเชียร์เลิก MOU หวังเปิดจุดผ่านแดนถาวรในส่วนของนายกรัฐมนตรีที่มีภารกิจต่างประเทศค่ะแต่ว่าในประเทศไทยนะคะประเด็นเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทก็เป็นประเด็นที่เมื่อวานนี้นะคะอยู่ในกระแสและมีการพูดถึงกันซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเมื่อวานพูดถึงความชัดเจนกรณีการออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทโดยบอกว่าได้ลงนามแล้วก็นำเรื่องขึ้นทูลเกล้าให้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมรวบรวมรายชื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความไม่กังวลมองว่าการกู้เงินในลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในอดีตก็เคยกู้เงินในลักษณะเดียวกันผ่านโครงการไทยเข้มแข็งมาแล้วแต่ครั้งนี้รัฐบาลใช้ชื่อว่าไทยช่วยไทยโดยใช้สกุลเงินบาทเพื่อลดความเสี่ยงแต่จะส่งตรงถึงมือประชาชนโดยตรงนะคะไม่ผ่านโครงการเพื่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจทันทีโดยวางว่าจะมีการตรวจสอบนะคะการของศาลรัฐธรรมนูญของศาลไม่ส่งผลกระทบต่อโครงการคนละครึ่งพลัสหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่ารัฐบาลดำเนินการทุกอย่างโดยเจตนารมณ์ที่สุจริตตามที่ได้แถลงนโยบายไว้ต่อรัฐสภาค่ะเรื่องของกู้เงินนะคะเรื่องของคนละครึ่งเรื่องของไทยช่วยไทยค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะก็มีประเด็นลุ้นเดย์25พฤษภาคมคนละครึ่งวันแอปล่มเอกนิติเคาะเปิดลงทะเบียนแบ่งจ่ายเงิน2เฟสครั้งละ 2,000 พรดอนชี้พรก.กู้เงินช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะ
0: ขยายความเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยเลยนะครับเมื่อวานนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับบอกว่ากระทรวงการคลังออกแบบโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนเตรียมเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสแล้วก็เปิดการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรอบใหม่25พฤษภาคมนี้นะครับเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์การใช้จ่ายตั้งแต่1มิถุนายนโดยแบ่งโครงการออกเป็น2เฟส2ช่วงนะครับโดย2เดือนแรกครับจะจ่ายเงินต่อเนื่องให้อีกนะครับ2เดือนหลังเพื่อประเมินสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางจะยืดเยื้ออย่างไรนะครับโดยโอนเงินให้กับผู้รับสิทธิ์เดือนละ 1,000 บาทสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการได้รับเงินช่วยเหลือค่าอุปโภคบริโภคเดือนละ300บาทเมื่อนำมารวมในโครงการเดียวกันจึงเติมเงินส่วนเพิ่มเข้าไปให้อีก700บาททุกกลุ่มจึงจะได้รับเงินอุดหนุนเท่ากันและไม่ซ้ำซ้อนกันครับผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการกับโครงการคนละครึ่งพลัสก็คือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคโดยใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่ได้รับเต็มจำนวนขณะผู้ที่รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสรัฐบาลจะช่วยจ่าย60ของราคาสินค้าส่วนผู้รับสิทธิ์จ่ายอีก 40%สำหรับกระบวนการลงทะเบียนกระทรวงการคลังเตรียมร่วมกับมหาดไทยและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบสิทธิ์นะครับเพื่อคัดกรองประชาชนที่ผ่านเกณฑ์นำมาเข้าร่วมโครงการก็เป็นรายละเอียดความคืบหน้าว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนกันวันที่25นี้นะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับ60-40ก็ได้30ล้านคนนะครับส่วนผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการรัฐบาลจะเติมเงินให้จากเดิมท่านได้300บาทต่อเดือนจะเติมให้อีก700บาทเป็น 1,000 บาทนะครับแต่ว่าจะให้2เดือนหลัง2เดือนนี้ไปแล้วนะครับจะให้ลงทะเบียนใหม่เพราะว่าเชื่อว่าจะมีหลายท่านอาจจะพ้นขีดความยากจนที่จะต้องถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วนะครับถ้าเกิดพ้นขีดความยากจนก็ รัฐบาลบอกว่าให้คนกลุ่มนี้แหละครับที่พ้นความยากจนไปแล้วเนี่ยมาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ต่อนะครับส่วนผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการก็จะได้ต่อเนื่องไปอีก2เดือนนะครับก็รวมเป็น4เดือนด้วยกันสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวนะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยครับพาดหัวข่าวเรื่องนี้บอกอย่างนี้นะครับว่าไทยช่วยไทยลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้นะครับกระทรวงคลังเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมเริ่มใช้จ่าย1มิถุนายนมัดรวมคนละครึ่งพลัสบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายให้เท่าเทียมกันเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนเฟสแรกมิถุนายนถึงกรกฎาคมรับ 2,000 บาทนะครับส่วนเดือนที่3และเดือนที่4สำหรับบัตรสวัสดิการนั้นรัฐบาลจะให้มีการลงทะเบียนใหม่เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ครับว่าใครยังยากจนต่อหรือว่าใครที่พ้นเส้นความยากจนไปแล้วครับ
1: ค่ะซึ่งเรื่องของการออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนะคะมีความเห็นจากนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็มั่นใจนะคะว่าการออกพรก.กู้เงินจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ได้ปรับเป้า GDP ปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 2.1% เศรษฐกิจก็จะยังขยายตัวต่อเนื่องแม้เงินเฟ้อปีนี้พุ่งแต่ 3.1% แต่คาดว่าจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายปกติในปี70อย่างไรก็ตามค่ะในฝ้าของพรรคประชาชนแถลงจุดยืนต่อกรณีพรก.กู้เงิน400,000 ล้านโดยที่ประชุมพรรคมีมติยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความภายใน12พฤษภาคมนี้เพราะมองว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญและตำหนิรัฐบาลว่าใช้เงินเยียวยาประชาชนเป็นตัวประกันทั้งที่ยังไม่มีรายละเอียดโครงการชัดเจนสอกเขาทำลายวินัยการเงินการคลังจึงต้องใช้กลไกสภายับยั้งการใช้อำนาจที่อาจลุแก่อำนาจของฝ่ายบริหารในครั้งนี้ค่ะมติชนนะคะ25พฤษภาคมลงทะเบียนคนละครึ่ง43ล้านคนไทยเฮไทยช่วยไทยพลัสชวน1,500,000ร้านค้าเข้าร่วมเอกชนชี้แลนด์บริดจ์น่าห่วงสุภจีปลื้มมะกันสนใจลุงทนเอกนิติกดปุ่มไทยช่วยไทยพลัสเผยยอดผู้รับสิทธิ์เข้าโครงการ43ล้านคน1,500,000ร้านค้าทั่วประเทศลงทะเบียนรับเฟสแรก25พฤษภาคมนี้เริ่มใช้จ่าย1มิถุนายนนี้เดือนละ 1,000 บาท2เดือนสุภจีเผยผลเจรจาสหรัฐเจาะขยายลงทุนจีนไฟเขียวร่างพิธีสารส่งออกไก่ค่ะ
0: 7:43 เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: รู้ไหมทำไม

0: ที่บ้านผมอารมณ์ดีที่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: มาช่วงที่2นะคะอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจค่ะเรื่องประเด็นแลนด์บริดจ์นะคะเมื่อวานนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยพูดถึงโครงการแลนด์บริดจ์ที่ตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มมีการศึกษาเวลานี้ทางฝ่ายค้านก็ออกมาปูดว่าเริ่มมีการเก็งกำไรกว้านซื้อที่ดินในพื้นที่กันแล้วทำให้ประชาชนนะคะจะมั่นใจได้อย่างไรนายกรัฐมนตรีหัวเราะทันทีเลยนะคะที่ผู้สื่อข่าวไปถามค่ะบอกว่าช่วงนี้คิดแต่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนดีกว่าช่วยทำให้ทุกอย่างกลายเป็นทุกข์ให้กับประชาชนในประเทศนะคะตรงนี้ก็อย่าเพิ่งตีตนไปก่อนใครโครงการนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้บริบทก็เปลี่ยนไปการศึกษาที่เคยมีมาในอดีตก็อยู่บนภูมิรัฐศาสตร์อีกบริบทหนึ่งตอนนี้เราก็ต้องมาหาแนวทางนะคะที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนะคะให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นการที่จะทำให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งสินค้านะคะทั้งนี้ค่ะจะสามารถยืนอยู่ได้ด้วยขาตัวเองได้นะคะก็ในเรื่องของภูมิภาคไหนจะมีความขัดแย้งการสู้รบสงครามใดๆก็พยายามจะทำให้ภูมิภาคอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีความมั่นคงปลอดภัยเป็นที่น่าสนใจของนานาชาตินะคะทั้งนี้ค่ะนายกบอกว่าจะพยายามเพิ่มศักยภาพให้เพิ่มมากขึ้นตามสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไปอันนี้ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์จากนายกรัฐมนตรีนะคะประเด็นที่หลายคนก็อาจจะสนใจนะคะประเด็นเรื่องของการกว้านซื้อที่ดินนะคะแล้วก็บวกเพิ่มของประเด็นนอมินีเป็นแลนด์บริดจ์ไปนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์อนุทินแจงนอมินีกว้านซื้อที่ดิน500ไร่แล้วก็มีประเด็นพ่วงมาบิ๊กมหาดไทยเจาะเอาคืนฟ้องภูมิธรรมปลัดมท.นะคะในก่อนหน้านี้ที่มีประเด็นเรื่องของการโยกย้ายในสมัยที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยค่ะ
2: ซึ่งขอขยายความเรื่องของกรณีของคุณภูมิธรรมครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับทางกพค.เขามีมติเสียงข้างมากนะครับชี้คำสั่งเด้ง2อธิบดีของมหาดไทยในยุคของนายภูมิธรรมเวชยชัยตอนนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายครับโดยอดีต2อธิบดีเล็งหารือทีมกฎหมายจะฟ้องกลับนายภูมิธรรมโยกย้ายไม่เป็นธรรมนะครับโดยเมื่อวานนี้ครับนายวรวิทย์สุขบุญประธานกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือว่ากพค.ครับแถลงผลการประชุมกพค.ว่าตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนเมื่อเดือนกรกฎาคม68กรณีนายภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเสนอรายชื่อต่อครม.ให้มีการโยกย้ายนายณฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในขณะนั้นและก็นายชัยวัฒน์จุนธิรพงศ์อธิบดีกรมการปกครองในขณะนั้นไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยโดยให้เหตุผลว่าเพื่อเหตุผลความจำเป็นของข้าราชการต่อมาข้าราชการทั้ง2รายดังกล่าวร้องทุกข์ต่อกพค.เมื่อวันที่6สิงหาคมและวันที่14สิงหาคม68ตามลำดับนั้นครับผลการพิจารณาของกพค.เสียงข้างมาก6เสียงครับพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีที่นายอันสิทธิ์สัมพันธารัตน์ปลัดมหาดไทยเสนอชื่อผู้ร้องทุกข์ทั้ง2รายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยซึ่งทั้งสองเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่ต้องนำนโยบายของรัฐมนตรีมหาดไทยที่มอบหมายมานำไปหาวิธีการหรือว่าหาลือแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับภารกิจของกรมการดำเนินการดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเพื่อให้ปรากฏประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยงานและประชาชนเสียก่อนแต่ว่าถูกย้ายนะครับก็ทำให้ได้รับความเสียหายจึงมีการมาร้องและก็ผลการพิจารณาของกพค.เสียงข้างมากก็ออกมาว่าโยกย้ายครั้งนั้นไม่เป็นธรรมครับนำมาซึ่งพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยนะครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับไทยโพสต์สำหรับประเด็นนี้พาดหัวข่าวบอกอย่างนี้ครับว่าสิงห์น้ำเงินเอาคืนกพค.มีมติเสียงข้างมากชี้คำสั่งเด้ง2อธิบดีมหาดไทยยุคภูมิธรรมนั่งมท.1ไม่ชอบด้วยกฎหมายชัย

0: วัดเล็งหารือทีมกฎหมายฟ้องแน่ณฤชาเอาด้วยย้ำเป็นบรรทัดฐานให้ผู้บังคับบัญชาพึงสังวรอำนาจนั้นต้องคู่คุณธรรมครับส่วนอีกกรอบนึงของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับเป็นกรอบอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับทั้งบุตรสาวบุตรชายในเดินทางเข้าเยี่ยมคุณทักษิณเป็นครั้งสุดท้ายครับเพื่อที่วันจันทร์ที่จะถึงนี้จะเดินทางไปรับตัวหลังจากได้รับการพิจารณาให้มีการพักโทษนะครับไทยโพสต์กรอบนี้พาดหัวข่าวไว้อย่างนี้ครับว่าใกล้ออกจากคุกทักษิณนับวันรอไปตรวจสุขภาพใกล้ออกจากคุกทักษิณดีใจเฝ้านับวันเรือนจำกว่า243วันครึ่งหลังต้องเยี่ยมผ่านลูกกรงมาตลอดอิงระบุพ่อไม่ได้คุยเรื่องเส้นทางการเมืองหลังจากที่พักโทษให้ฟังคุยแต่เรื่องหลานเตรียมไปตรวจสุขภาพกับหมอแบบครบวงจรหลังออกจากเรือนจำแล้วครับ
1: ค่ะเรื่องของเจ็บป่วยนะคะตรงนี้นะคะถ้าเราใส่ใจแล้วก็ดูแลเราก็มีคนที่จะช่วยดูแลคุณนะคะเพราะว่าทุกคนนั้นก็ล้วนจะต้องเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิดเจ็บป่วยแก่หรือตายรวมถึงการใช้ชีวิตในแต่ละวันซึ่งประกันภัยตรงนี้ก็สามารถบริหารความเสี่ยงได้นะคะโดยประกันภัยนะคะที่สามารถซึ่งประกันภัยเนี่ยสามารถแยกเป็นแต่ละช่วงวัยอย่างช่วงวัยแรกนะคะ1ช่วงวัยเด็กและวัยรุ่นเน้นประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุเป็นหลัก2ค่ะในวัยทำงานก็เหมาะกับประกันแบบวางแผนทางการเงินเพื่ออนาคตอย่างเช่นประกันสะสมทรัพย์ประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุเป็นต้น3วัยสร้างครอบครัวและมีบทเป็นวัยที่สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวเช่นประกันตลอดชีพประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงประกันชดเชยรายได้และประกันอุบัติเหตุเป็นต้นค่ะและ4วัยเกษียณและวางแผนก่อนเกษียณตรงนี้ก็เป็นวัยที่จะต้องดูแลสุขภาพเป็นหลักประกันบำนาญประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงประกันอุบัติเหตุนะคะตรงนี้ก็น่าสนใจผู้สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยตรงนี้ควรจะเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือหรือว่าตัวแทนหรือในหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อที่จะทำให้เกิดความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะจากคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เตรียมตัวรอเวลา
4: โอเค
5: โอ้
6: ยเ
7: รียกชิมจัง
8: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
9: ์กรอบอร่อย
10: แน่นอนจ้า
11: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
12: ไหนบอกอมเพีย
13: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
14: เหนียว
15: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับยังมีประเด็นอื่นๆในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ที่เหลืออยู่นะครับประเด็นเรื่องของเมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่ไปรวบตัว2สามีภรรยานะครับที่ไปลักสัตว์แปลกนะครับแล้วก็เอาไปแลกกับยาเสพติดนะครับมีภาพประกอบด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวานที่ตำรวจนครบาลขยายผลตามจับ2สามีภรรยาตระเวนก่อเหตุลักสัตว์แปลกหายากนะครับหลายชนิดเลยทั้งกิ้งก่าจระเข้จากจีนซาลาแมนเดอร์ลายเสือจากสวนสัตว์พาต้าเอาไปแลกยาเสพติดนะครับภาพข่าวประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุทธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำทีมบุกจับนายไรวินสีแก้วกุลศักดิ์และก็นางสาววริสราวัยยะประสิทธิ์สองผัวเมียครับตระเวนขโมยสัตว์แปลกตามสวนสัตว์หรือว่าสถานที่ในกทม.และปริมณฑลไปขายหรือว่าแลกเอายาเสพติดมาเสพนะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับพาดหัวบอกว่ารวบผัวเมียแสบขโมยสัตว์หายากเดินสายก่อคดีในสถานที่โชว์รวมห้างพาต้าขายแลกยาบ้ารองจ๋อนำชุดปราบนครบาลบุกรวบตัวได้คาห้องพักครับ
1: ค่ะชื่อของโทนบางแคนะคะถูกพูดถึงในหน้าสื่อวันสองวันนี้ค่ะเพราะว่าเป็นเซียนพระชื่อดังที่ไปมีส่วนการถูกพาดพิงเกี่ยวกับการฟ้องช่อโกงนะคะก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะ Daily News พาดหัวนะคะบอกว่าโทนบางแคดอดพบตำรวจผวาถูกดำเนินคดียันไม่คิดหลบหนีโต้มาดามเก่งพูด

0: เรื่องจริงบางส่วนเซียนพระโทนโร่พบตำรวจหลังรู้โดนดำเนินคดีหอบหลักฐานแสดงความบริสุทธิ์ใจโทนบางแคยันไม่ได้ร้อนตัวแต่แสดงให้รู้ไม่ได้หลบหนีพร้อมเข้าสู่กระบวนการปัดเช็คเด้งเป็นกิโลไม่ใช่เรื่องจริงแต่ยอมรับมีบางส่วนค่ะ
1: ส่วนประเด็นนี้นะครับสำหรับโทนบางแคมีพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดด้วยนะครับเพราะว่ามีการนำไปโยงว่ารู้จักหรือว่าสนิทสนมกับบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับข่าวสดพาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับบอกว่าบิ๊กโจ๊กลั่นไม่รู้จักโทนบางแคกับกลุ่มเซียนพระยันไม่ได้ใช้ใครเป็นเครื่องมือโจมตีบิ๊กเต่าบิ๊กโจ๊กลั่นไม่รู้จักโทนบางแคกับกลุ่มเซียนพระที่เป็นประเด็นยันไม่ได้ใช้ใครเป็นเครื่องมือโจมตีบิ๊กเต่าขออย่าเอาไปโยงครับ
0: ค่ะมีประเด็นเรื่องของสงครามนะคะสงครามตะวันออกค่ะซึ่งตอนนี้นะคะแม้ว่าหลายคนจะมองในโทนของการเกิดสงครามเนี่ยน่าจะเย็นๆลงบ้างแล้วเพราะว่ามีความพยายามจะเจรจาระหว่างสหรัฐนะคะแล้วก็อิหร่านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็มีความหวั่นใจนะคะว่าจะเกิดสงครามปะทุซ้ำนะคะเนื่องจากว่าอิสราเอลนั้นโจมตีเบรุตค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะมีประเด็นนี้สงครามปะทุซ้ำอิสราเอลโจมตีเบรุตฝรั่งเศสส่งเรือบรรทุกเครื่องบินป้องกันฮอร์มุสรัฐบาลเตหะรานโต้ลมปากผู้นำสหรัฐสุดเพ้อฝันยื่นคำขาดไม่ถกปมนิวเคลียร์ค่ะ
1: สำหรับประเด็นนี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับออกคำเตือนครั้งใหม่ถึงอิหร่านครับโดยบอกว่าหากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้การทิ้งระเบิดจะเริ่มต้นขึ้นแล้วก็จะมีความรุนแรงรวมถึงความเข้มข้นที่เหนือกว่าระดับที่เคยเป็นมาแต่ว่าทรัมป์ก็ระบุผ่านทรูธโซเชียลนะครับว่าหากสมมติว่าอิหร่านตกลงที่จะมอบในสิ่งที่ได้ตกลงกันไว้ก็อาจจะเป็นการสมมติที่ยิ่งใหญ่ไปหน่อยปฏิบัติการอีพิกฟูรีที่เป็นตำนานอยู่แล้วก็จะสิ้นสุดลงและก็การปิดล้อมที่มีประสิทธิภาพสูงจะเปิดทางให้ช่องแคบของมุสเปิดกว้างสำหรับทุกคนรวมถึงอิหร่านด้วยนะครับแต่ถ้าพวกเขาไม่ตกลงการทิ้งระเบิดก็จะเริ่มขึ้นแล้วก็มันจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่ความรุนแรง
0: ไปจนถึงเรื่องของอากาศแปรปรวนเนี่ยจะลากยาวถึง10พฤษภาคมนะคะก็ต้องจับตาไว้เรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงน้ำป่าซัดน้ำท่วมฉับพลันอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะอากาศแปรปรวนฝนถล่มหนักลากยาวถึง10พฤษภาคมจับตา60จังหวัดวิกฤตฟ้าคะนองลมกระโชกน้ำป่าซัดน้ำท่วมฉับพลันไทยอากาศแปรปรวน60จังหวัดเหนืออีสานกลางกรุงเทพฝนฟ้าคะนองอ่วมลมกระโชกแรงลากยาวถึง10พฤษภาคมเหตุความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมค่ะ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับยังมีอีกประเด็นนึงครับเป็นประเด็นเรื่องของฆาตกรรมนะครับตำรวจคุมตัวนายชยันเกตคงนะครับไปทำแผนประกอบคำสารภาพหลังก่อเหตุบุกยิงอดีตแม่ยายบาดเจ็บส่วนนายสงวนโพสีอดีตพ่อตาและก็นายสัตยาโพสีอดีตน้องเบียร์ก็ถูกยิงเสียชีวิตด้วยนะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับบอกว่าอดีตเขยรัวยิงยกครัวนะครับเดินสายก่อคดีในยิงยกครัวนะครับพ่อตาน้องเมียดับคู่แม่ยายเจ็บปางตายแค้นบุกรวบนะฮะยุภรรยาให้มาหย่านะครับโดยเป็นเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะครับมีทั้งบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเกือบยกครัวเลยแหละครับส่วนปิดท้ายนะครับคุณผู้ฟังครับชุดเฉพาะกิจทหารพราน46จับมือสช.ขับเคลื่อนปเนาะสีขาวเสริมทักษะเกษตรพอเพียงตามนโยบายแม่ทัพภาคที่4ครับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46โดยกองร้อยทหารพรานที่4607ร่วมกับชุดสันติสุขและชุดพิทักษ์สัมภาชุดทักษิณสัมพันธ์ลงพื้นที่สถาบันศึกษาปเนาะดอดีกิลอิบาดะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสนะครับเดินหน้าสร้างพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็สร้างสรรค์ในรั้วสถานศึกษาซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับเป็นการบูรณาการร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชนหรือว่าสช.เพื่อจัดเตรียมอบรมเกษตรพอเพียงซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการปอเนาะสีขาวโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนให้มีความรู้ทั้งภาคศาสนาสามัญและทักษะอาชีพที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับกิจกรรมนี้เป็นไปตามนโยบายของพลโทนรทิพย์ผ่อยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่เน้นย้ำให้สถานศึกษาในพื้นที่ต้องเป็นพื้นที่สีขาวบ่มเพาะวิชาความรู้และคุณธรรมที่ถูกต้องปราศจากการบ่มเพาะความเชื่อที่บิดเบือนหรือการทำที่ผิดกฎหมาย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกบน.ปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด85สตางค์รับทิศทางตลาดโลกขาลงมีผล8พฤษภาคมนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเห็นชอบให้ปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง85สตางค์ต่อลิตรเพื่อสะท้อนราคาตลาดโลกซึ่งมีทิศทางอ่อนตัวลงเนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลต่อสถานการณ์การสู้รบสหรัฐกับอิหร่านหลังมีรายงานความคืบหน้าการหยุดยิงชั่วคราวและการเปิดเส้นทางเดินเรือช่องแคบฮอร์มุซโดยราคาน้ำมันตลาดโลกวันนี้น้ำมันดีเซลปิดอยู่ที่ประมาณ149เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันเบนซินปิดที่ประมาณ128เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลลดลงจากวันที่30เมษายน2569ปิดอยู่ที่ประมาณ179และ138เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลโดยอัตราเงินกองทุนน้ำมันใหม่นี้จะมีผลตั้งแต่วันที่8พฤษภาคม2569ดังนี้ในกลุ่มน้ำมันดีเซลเพิ่มการจัดเก็บน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา63สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ1บาท17สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น39บาท95สตางค์ต่อลิตรน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ลดการชดเชย44สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย5บาท38สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลงเป็น32บาท95สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันดีเซลพรีเมียมเพิ่มเป็นจัดเก็บ63สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ2บาท67สตางค์ต่อลิตรสำหรับกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์น้ำมันเบนซินเพิ่มการจัดเก็บ53สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ9บาท87สตางค์ต่อลิตรส่งผลราคาขายปลีกอยู่ที่52บาท4สตางค์ต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์95เพิ่มจัดเก็บ41สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ2บาท58สตางค์ต่อลิตรส่งผลราคาขายปลีกเป็น42บาท45สตางค์ต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์91ปรับเพิ่มการจัดเก็บ41สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ2บาท58สตางค์ต่อลิตรส่งผลราคาขายปลีก42บาท8สตางค์ต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ลดการชดเชย27สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย2บาท61สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น35บาท45สตางค์ต่อลิตรและน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ลดการจัดเก็บ46สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ1บาท39สตางค์ต่อลิตรส่งผลราคาขายปลีกเป็น31บาท39สตางค์ต่อลิตรกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่6เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลาลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลาลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้

0: ีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหร
2: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
4: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
5: ถ้าหมั่นแมวไม่ใช่เรื่องเล็กต้องเลือกที่ใช่ผ่าตัดโดยสัตวแพทย์จริงไหมวางยาสลบแบบไหนมียาแก้ปวดและยาปฏิชีวนะที่เหมาะกับแมวหรือเปล่าที่โรงพยาบาลสัตว์ NJ เราผ่าตัดโดยสัตวแพทย์ชั้น1ทุกเคสใช้วางยาสลบแบบดมยาที่ปลอดภัยกว่าแบบยาฉีดและมียาแก้ปวดลดอักเสบนำเข้าจากฝรั่งเศสเพื่อการฟื้นตัวที่นุ่มนวลเลือกคำหมั่นแมวเลือกโรงพยาบาลสัตว์ NJ โทร086-999-7766
6: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
7: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
9: ้รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Days ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
10: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความเร้าใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
11: ้ MCAT RadioMCard Radio 100.75 MHz 100.75

ุขสันต์ยามเช้าวันศุกร์นะครับสุขท้องฟ้าครึ้มๆขมุกขมัวด้วยเมฆฝนหลังจากที่เมื่อวานนี้ชุ่มฉ่ำด้วยฝนที่โปรยปรายลงมาหลายพื้นที่นะฮะมาตามพิกัดนัดหมายหลังจากที่มีการแจ้งเตือนเรื่องของพายุฤดูร้อนนะครับบางที่ก็ลมแรงแต่ส่วนใหญ่ก็สร้างความชุ่มฉ่ำได้อย่างดีอากาศก็ดีขึ้นคลายร้อนไปได้เยอะตั้งแต่เมื่อช่วงวานที่ผ่านมาช่วงเย็นๆนะครับแล้วก็เช้าวันนี้ก็น่าจะอากาศยังคงสบายๆกันอยู่นะครับเห็นมีการแจ้งเตือนว่าจะยังคงมีฝนอยู่ในห้วงเวลานี้นะครับก็ดูแลสุขภาพแล้วก็เรื่องของการเดินทางรวมถึงกิจกรรมช่วงที่อาจจะต้องไปทำกิจกรรมข้างนอกด้วยเช่นกันนะครับสวัสดีเชียงใหม่สวัสดีประเทศไทยครับต้อนรับทักทายคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงของการฟังเพลงสากลเก่ายามเช้าทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับเช้าของวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569เวลาตรงนี้8นาฬิกากับอีก15นาทีครับอยู่กับผมวสุรมสุริยวงศ์นะครับกับเพลงวันศุกร์น่าจะต้องมีจังหวะกันสักหน่อยนึงนะครับแต่ว่าผมเริ่มต้นด้วยจังหวะพอเรียกว่ามีจังหวะแล้วกันนะฮะกับงานของ Starship งานในช่วงปี1987ที่ใช้ประกอบภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่หลายคนน่าจะจำกันได้ก็คือ Mannequin นั่นเองนะฮะที่มีเพลงที่ชื่อว่า Nothing's Gonna Stop Us Now เนี่ยเป็นเพลงในธีมหนังเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะครับโดย Albert Hammond เนี่ยเป็นคนที่แต่งเพลงนี้ร่วมกับ Diane Warren ซึ่งส่วนหนึ่งก็คือมาจากเรื่องราวชีวิตจริงของคนแต่งเพลงก็คืออัลเบิร์ตแฮมมอนด์เองนะครับที่หลังจากที่เขาเลิกลากับภรรยาคนเก่าไปตั้ง7ปีแล้วแหละเจอปัญหาอุปสรรคมากมายนะครับจนเขามาพบรักอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจว่าจะไม่มีอะไรหยุดยั้งในความรักของเขาได้อีกนะครับก็เลยถ่ายทอดอีกหนึ่งมุมมองของผู้ร่วมแต่งเพลงด้วยกันก็คือ Diane Warren นะครับให้ช่วยคิดธีมหนังคิดธีมเพลงประกอบหนังเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะครับจึงได้เพลงนี้ขึ้นมานะฮะพูดได้ง่ายเขาบอกว่าเราจะรักกันให้สุดใจแม้โลกทั้งใบจะขวางกันก็ตามมันเป็นเพลงให้กำลังใจกับคู่รักที่อยากจะสู้ไปด้วยกันแบบไม่ยอมแพ้ใครว่าไงดีกว่า Nothing's Gonna Stop Us Now นะครับที่นำมาเริ่มต้นกันเช้าวันนี้ครับที่อสมทเชียงใหม่นะครับวังบางทีหลายคนก็อาจจะมองถึงเรื่องของวันศุกร์เนี่ยมันต้องมีจังหวะคึกคักใช่ไหมฮะไม่เป็นไรจัดอยู่แล้วสัญญาณฟังทางคลื่นหน้าปัด FM 100.75 ครับฟังจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายนะครับ

เป็นกันในช่วงปี1983ครับที่ใช้ประกอบหนังเรื่อง Flash Dance เรื่องราวของหนุ่มสาวที่ทำงานเป็นพนักงานเชื่อมเหล็กกลางวันแล้วก็ออกมาเต้นรำช่วงกลางคืนและมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักเต้นบัลเล่ Flash Dance Was a Feeling ครับงานของ Irene Cara นะครับที่ผมเลือกเพลงนี้มาฟังด้วยกันกับจังหวะต่อเนื่องกันไปเลยแล้วกันกับงานของ Spandau Ballet ทำที่เข้ามาครับกับ Only When You Live

เป็นในช่วงปี1984ของสปันดาวาเล่ครับจากอัลบั้มที่ชื่อว่าพาเลต Only When You Leave มุมมองของผู้ชายที่ถูกผู้หญิงทิ้งฮะแต่ว่ายังคงจะว่าจมปลักหมกมุ่นจำฝังใจแม้จะรู้ว่าเธอนั้นไม่ดีกับเขายังไงก็ตามประโยคที่บอกว่าฉันรู้ว่าเธอผิดสำหรับฉันแต่พอเธอจากไปฉันถึงรู้สึกยังคงต้องการเธออย่างเสมออย่างที่สุดแหละ Only When You Leave ครับจากคุณผู้ฟังที่ถามเข้ามาช่วงนี้ผมยังคงอยู่กับทีวีดาริกครับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงนะครับฝากเอาไว้กับเรื่องของการดูแลคนในครอบครัวและคนที่คุณรักหรือตัวคุณเองด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังไงก็ยังคงมีเรื่องของยุงที่ยังคงเป็นพาหะนำโรคต่างๆนะครับทั้งโรคไข้เลือดออกมาลาเรียชีคุณกุญยาหรือมาก่อความรำคาญเวลาเรานอนหลับพักผ่อนนะฮะแมลงด้วยก็เหมือนกันนะครับบางคนมีอาการแพ้ผื่นคันจากแมลงนะครับสมาร์ทการ์ดนะครับเป็นเครื่องดักยุงและแมลงนะครับที่ให้ยุงแมลงนั้นบินเข้ากับตัวเครื่องเข้ามาใกล้แล้วเนี่ยก็จะมีพัดลมจากการกลางเนี่ยดึงดูดเข้าไปนะครับแล้วก็ไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะครับเพราะว่าตะแกรงออกแบบมาเป็นแบบ2ชั้นไม่มีกลิ่นไม่มีควันนะครับปลอดภัยกับคนในบ้าน1เครื่องครอบคลุมรัศมี100ตารางเมตรใครที่ฟังอยู่ตอนนี้ครับทีวีไดเรกเนี่ยปกติแล้วตัวสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงเนี่ยมาพร้อมกับหลอดไฟ LED 1ชิ้นมูลค่าเครื่องละ 1,990 บาทวันนี้แถมเพิ่มเติมเข้าไปครับก็คือเรื่องของหลอดไฟ LED Blacklight อีก1ชิ้นมูลค่า690และแถมเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องมูลค่า690รวมราคาทั้งหมด 3,370 บาทนะครับแต่ไม่ต้องจ่ายแพงทางทีวีไดเรกเขาให้คุณจ่ายราคาเบาๆและเป็นเจ้าของทั้งหมดที่พูดถึงได้ในราคาเพียง990บาทนะครับย้ำที่990บาทสนใจโทรสั่งซื้อได้ที่026660008นะครับสินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำที่02666 0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกต์นะครับเมื่อวานนี้นอกจากจะมีเรื่องของลมแรงฝนตกแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองนะครับฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วยมีคลิปมีภาพแชร์กันว่อนเลยกับภาพฟ้าผ่ากลางเมืองเชียงใหม่หลายพื้นที่เลือกเพลงนี้มาฟังด้วยกันครับกับ It's Raining Men จากดูโอร่างท้วมสองสาวคู่นี้ครับ The Weather Girls

0: สาวๆมั่นใจในตัวเองครับสวยเชิดเลิศเข้าไว้ไม่ว่าเขาจะว่ายังไงอย่าได้แคร์ผู้ชายมีเยอะแยะตกมาดังสายฝน It's Raining Men The Weather Girls นะครับแล้วถ่ายเข้ามาทางไลน์ครับ ID ไลน์ที่ mcotcm1075 นะครับ mcotcm1075 รวมถึงสมาชิกในกลุ่มไลน์ Open Chat อสมทเชียงใหม่ทักทายเข้ามานะครับที่ฟังทางคลื่นนปัดวิทยุ FM 100.75 อสมทเชียงใหม่ขณะเดียวกันก็ฟังออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน mcot connect และทาง radionetwork.mcot.net ด้วยนะครับ
1: MCOT Healthcare ดูแลใส่ใจห่างไกลโรค
0: มีข้อมูลน่าสนใจนะครับจากคุณหมออาทิตย์เฉลิมพันธ์พิพัฒน์ครับผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทศัลยศาสตร์ศูนย์สวนหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลลานนาเกี่ยวกับเรื่องของทำไมคนที่อายุยังน้อยถึงป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้ซึ่งแน่นอนครับโรคนี้มันถ้ารักษาเร็วเนี่ยนะฮะรู้ตัวเร็วเนี่ยก็ลดความเสี่ยงของโรคอัมพฤกษ์อัมพาตลดการเสี่ยงชีวิตได้ครับใครที่เคยเข้าใจว่าโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยส่วนใหญ่จะพบในวัยกลางคนทำงานหนักพักผ่อนน้อยความดันสูงหรือจะอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุแต่ความจริงแล้วนะครับหลังๆมาเนี่ยเราเห็นผู้ป่วยที่อายุยังน้อยหลายคนเลยนะฮะที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองนะครับซึ่งภาวะของสมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจากหลอดเลือดตีบอุดตันหรือเลือดแตกส่งผลให้เนื้อเยื่อสมองถูกทำลายทำให้การทำงานของสมองบางส่วนทั้งหมดนั้นผิดปกติไปนะครับอาการมักจะเกิดขึ้นทันทีทันใดส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นอย่างที่บอกไปนะครับหลายคนเข้าใจว่าเป็นในกลุ่มของผู้สูงอายุแต่รู้ไหมครับว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองมีหลายปัจจัยที่มีความเสี่ยงนะครับไม่เฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุคนที่อายุยังน้อยก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับเช่นอาจจะมีภาวะไขมันอุดตันเสี่ยงจากการเกิดโรคหลอดเลือดสมองนะครับจากภาวะความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคเบาหวานการสูบบุหรี่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จัดๆการใช้สารเสพติดอย่างเช่นยาบ้าโคเคนเฮโรอีนอย่างเงี้ยอาการของโรคหลอดเลือดสมอง

0: คนจะเข้าใจได้นะครับเพราะว่าก็มักจะมีการเผยแพร่ข้อมูลนี้ออกมาเยอะทีเดียวเช่นมีอาการชาหรืออ่อนแรงของแขนขาหรือใบหน้าข้างใดข้างหนึ่งตาข้างใดข้างหนึ่งมัวมองไม่เห็นมองเห็นภาพซ้อนหรือลานสายตาผิดปกติเฉียบพลันพูดไม่ชัดพูดลำบากหรือไม่เข้าใจคำพูดมีอาการปวดศีรษะรุนแรงโดยไม่รู้สาเหตุที่ชัดเจนและมีอาการเวียนศีรษะเฉียบพลันหรือมีการทรงตัวที่ผิดปกติปัจจัยเสี่ยงของคนที่อายุยังน้อยก็ยังมีนะครับจากภาวะเรื่องของพฤติกรรมของชีวิตตั้งแต่วัยเด็กก็มีความเสี่ยงเหมือนกันฉะนั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคนะครับหรือว่าการเสียชีวิตเฉียบพลันเนี่ยศูนย์สวนหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลนานะครับเขามีการรับตรวจวินิจฉัยโรคปวดหัวด้วยเทคโนโลยี CT สแกนและ MRI นะครับและสามารถให้การรักษาโรคทางสมองด้วยเทคโนโลยีสายสวนหลอดเลือดสมองโดยไม่ต้องผ่าตัดอีกด้วยนะครับซึ่งอันนี้ต้องไปสอบถามเพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งที่โรงพยาบาลลานานะครับ
1: MCOT Healthcare ดูแลใส่ใจห่างไกลโรค
0: ขอบคุณข้อมูลจากนายแพทย์อาทิตย์เฉลิมพันธ์พิพัฒน์ครับผู้เชี่ยวชาญประสาทสัญญาศาสตร์ศูนย์สวนหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลลานนานะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะกลับมาในเบรกครึ่งชั่วโมงหน้าชั่วโมงของเพลงสากลเก่ายามเช้าวันศุกร์นะครับยังส่งจังหวะสนุกสนุกมาฟังด้วยกัน
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
2: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
3: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
6: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
8: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
9: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

Sure. Eat this.

0: ช่วงนี้เพลงของไมเคิลแจ็คสันกลับมาโด่งดังอยู่หลายเพลงนะฮะจริงๆเขาก็โด่งดังอยู่นานๆแล้วแหละแต่ว่ากระแสกลับมาแรงเพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่าจากหนังของเขาด้วยนะครับ MJ Black or Whiteใครไปดูหนังเรื่องนี้แล้วหรือยังครับผมเฉลยตามตรงเลยว่ายังไม่มีเวลาจริงๆช่วงนี้งานเยอะอยู่เดี๋ยวอาจจะเป็นสัปดาห์นี้แหละนะครับจะพยายามไปให้ดูให้ได้ในโรงภาพยนตร์นะครับเพราะว่าเห็นกระแสเขาคุยกันเยอะทีเดียวนะฮะอาจจะมีภาคต่อได้นะเขาบอกว่ามันมีอีกมุมนึงที่เขาอยากจะนำเสนออยู่นะครับแต่ก็เดี๋ยวค่อยดูอีกทีแล้วกันก่อนนั้นคุณฟังถามเข้ามากับ Survivor ครับ Eye of the Tiger ก็คือพูดถึงเรื่องของความคมกริบของสายตาฮะนั่นเรียกว่าพริ้วไหวนะครับแหลมคมแบบเสือร้ายที่มุ่งเป้าแล้วก็ล่าเหยื่ออย่างไม่ลดละคือการต่อสู้หรือว่าการลุกขึ้นสู้แบบไม่ยอมแพ้นะฮะแม้ว่าจะถูกล้มไปกี่ครั้งโค่นไปกี่ครั้งก็ไม่ยอมแพ้ว่างั้นดีกว่านะครับหลายคนจำได้ฮะเพลงนี้เป็นเพลงในธีมหนังเรื่อง Rocky ภาค 3ที่มีซิลเวสเตอร์สตาลโลนเนี่ยแสดงนะฮะในบทบาทของนักมวยที่ได้เรียกว่ามีความเก่าแล้วก็เก่าอยู่เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ารู้ไหมครับว่าเดิมทีเนี่ยเพลงนี้เกือบจะไม่ได้เป็นเพลงประกอบหนังเรื่องร็อกกี้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนั้นตัวของสตาร์โลดเองเขาอยากจะได้เพลงหนึ่งของวงควีนชื่อว่า Another One Bites the Dust นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางควีนเขาก็ปฏิเสธนะครับไม่อยากให้ไปอยู่ในหนังเรื่องนี้นะฮะก็เลยไปคุยกับทาง Survivor นะครับนักกีตาร์แล้วก็นักร้องนำของวงนะฮะแต่งเพลงขึ้นมาก็คือนี่แหละครับ Eye of the Tiger ก็เลยเป็นเพลงประกอบหนังที่หลายคนรู้จักกันดีเริ่มมาฟังด้วยกันนะครับจากคุณผู้ฟังที่แนะนำเข้ามาทาง LINE ครับ ID LINE ที่ mcotcm10075 นะครับ
1: Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: Toyota ขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ Hilux เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจของคนไทยเสมอมาครับวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยนะครับสำหรับลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนะครับนอกจากนี้เรายังห่วงใยและพร้อมดูแลลูกค้า Hilux ทุกคนด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการพร้อมรับของที่ระลึก Hilux Legend และสิทธิพิเศษอีกมากมายนะครับเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้นะฮะไม่ต้องรอแล้วนะครับคุณสามารถไปเป็นเจ้าของ Hilux ได้แล้วที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยนะครับ
1: ลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท

เซกเจนออนมีท้ายของรายการชั่วโมงของเพลงสากลเก่ายามเช้าวันศุกร์นะฮะจังหวะของเพลงก็ประมาณหนึ่งก็อยากจะเปลี่ยนเพลงที่เราอาจจะเปิดซ้ำๆไปบ่อยอยู่บ้างนะครับเพราะว่าบางทีก็มีแต่เพลงที่ขออภัยนะฮะบางทีก็รู้สึกว่าจะมีเพลงเดิมๆบ่อยๆที่ถามเข้ามาก็เลยขออนุญาตอาจจะมีบางวันที่อาจจะไม่ได้เปิดให้บ้างนะครับจะได้มีเพลงอื่นๆที่อีกหลายๆเพลงที่อาจจะคงเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วอะไรเงี้ยเพลงนี้โอ้ได้ฟังบ้างก็ยังดีนะฮะเพราะว่าบางทีเราก็จะมีอยู่เพลงจากคุณผู้ฟังที่ก็จะมีเพลงเนี้ยมาตลอดนะฮะก็อยากจะขอเปลี่ยนบ้างนะฮะก็อยากจะเชนบ้างนะครับวันนี้มีความอร่อยระดับต้องไปลองครับของจังหวัดเชียงใหม่ที่แนะนำก็คือร้านโกต้มเตี๋ยวคั่วไก่ร้านเล็กๆครับที่กำลังปังมากในหมู่ของคนรักก๋วยเตี๋ยวคั่วเพราะเมนูเด็ดของเขาก็คือของจริงสไตล์เชียงใหม่อย่างที่บอกไปนะฮะให้ลองจินตนาการตามอย่างที่บอกไปว่ากระทะร้อนๆเสียงดังซ่าดังขึ้นมาใส่ไก่ชิ้นโตลงไปคั่วกับเส้นก๋วยเตี๋ยวเหนียวนุ่มหอมกลิ่นเครื่องปรุงจนน้ำลายสอเลยนะครับราดด้วยซอสสูตรพิเศษที่เผ็ดกำลังดีแซ่บปลายลิ้นนิดๆนะครับฉ่ำกำลังพอดีและไม่เลี่ยนด้วยโปะด้วยไข่ออนเซ็นนะครับเลี้ยวเยิ้มไหลย้อยมาผสมกับเส้นก๋วยเตี๋ยวทุกคำทานเข้าไปผมเชื่อว่าหลายคนมีฟินเลยแหละฮะอร่อยจริงๆเมนูแนะนำตัวท็อปนอกจากก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ไข่ออนเซ็นเนี่ยราคาไม่แรงด้วยได้อิ่มแบบจุกๆนะครับแต่บางคนอาจจะไม่ทานเนื้อไก่ทานเป็นเนื้อหมูก็มีเป็นเนื้อก็ได้นะครับหรือกุ้งก็ได้ที่สำคัญก็คือเมนูอื่นๆเขาก็ไม่อยากให้พลาดกันนะครับอย่างเช่นผัดซีอิ๊วไก่ไข่ออนเซนไปดูซิฮะว่าระหว่างผัดซีอิ๊วกับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่มันต่างกันยังไงก๋วยเตี๋ยวคั่วกับผัดซีอิ๊วนะฮะแต่ก็ผมว่าบางทีมันดูคล้ายๆกันแต่พอเห็นกระบวนการทำเขาเป็นครัวเปิดอย่างนี้นี่เองต้องไปดูฮะหรือจะเป็นผัดไทยกุ้งสดนะครับหอยทอดกรอบไม่อมน้ำมันราดซอสสูตรเด็ดเลยและยังมีสุกี้แห้งเนื้อไข่ออนเซนอีกด้วยนะครับยังมีเมนูอื่นๆอีกเยอะของทางร้านนะครับที่สามารถไปสอบถามหรือว่าอยากจะออเดอร์พิเศษอื่นๆได้นะครับร้านสะอาดบริการเป็นกันเองครับราคาเบาๆราคา50ไม่เกิน70บาทเหมาะสำหรับมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นเขาเปิดบริการตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มครึ่งนะครับพิกัดถนนรัตนโกสินทร์นะครับอยู่ตรงข้ามสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ข้างวัดเทพมนเทียนหรือว่าวัดแขกนะครับเห็นป้ายโกต้มเตี๋ยวคั่วไก่นะครับป้ายแบ็คกราวด์เหลืองๆเห็นชัดๆหน่อยนะฮะเขาเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะครับที่สำคัญก็คือถ้าไม่สะดวกไปที่ร้านสั่งออนไลน์ได้ครับสั่งผ่านแกร็บหรือว่าไลน์แมนก็ได้แค่เซิร์ชชื่อโกต้มเตี๋ยวคั่วไก่ผมชอบในสไตล์ของเขาที่บอกว่าไม่หล่อแต่อร่อยใครที่กำลังมาหามองหาของกินอร่อยๆแบบแซ่บหอมฉ่ำเนี่ยรีบไปชิมได้แล้วนะครับกับโกต้มเตี๋ยวคั่วไก่สไตล์เชียงใหม่แท้ๆนะครับความอร่อยที่ผมเชื่อว่าหลายคนต้องกลับไปซ้ำแน่นอนนะครับพูดถึงแล้วก็เพิ่งจะทานมื้อเช้ามานะฮะเที่ยงนี้ก็คงต้องไปหาแล้วล่ะเมนูเด่นๆหลักๆก็ 2-3 เมนูที่อยู่ในใจผมละที่ร้านโกต้มเดี๋ยวพักฟังข่าวตั้งชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย9นาฬิกานะครับกลับมาชั่วโมงหน้าเป็นช่วงของเพลงไทยสตริงเก่ายามเช้าอยู่กับผมวสุรมสุริยวงศ์ครับ

0: ากนี้เวลา 9 นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือศิหศักดิ์ย้ำนายกหารือ3ฝ่ายมุ่งมั่นรักษาผลประโยชน์ปกป้องอธิปไตยไทยจ่อคุยปรักสุคนกำหนดกรอบมาตรการนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการหารือ3ฝ่ายระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชานายเฟรดินานด์มาโกสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ว่าการหารือดังกล่าวมาจากการประสานงานของฝ่ายฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนที่ต้องการให้ไทยและกัมพูชาพูดคุยกันว่าจะเดินหน้าคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งอย่างไรซึ่งไม่ใช่การแทรกแซงแต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้มีการพูดคุยและยังไม่มีข้อยุติในส่วนของฝ่ายไทยเห็นว่าควรสร้างบรรยากาศที่ดีทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันเพราะฉะนั้นในการหารือนายกอนุทินได้พยายามเสนอมาตรการนำไปสู่การแก้ไขในประเด็นที่เป็นปัญหาอาทิสิ่งที่เสนอเมื่อการหยุดยิงแล้วควรหลีกเลี่ยงสงครามทางวาจาการกล่าวหาบนเวทีระหว่างประเทศที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการพูดคุยทั้งนี้ในการประชุม3ฝ่ายได้มอบหมายให้ตนในฐานะรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศกัมพูชาร่วมมือระหว่างกันพูดคุยกันโดยเร็วเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการก่อนเดินทางไปสู่กรอบความร่วมมือต่างๆโดยการหารือ3ฝ่ายครั้งนี้เป็นการพูดคุยร่วมกันที่เป็นประโยชน์ซึ่งนายกอนุทินมุ่งมั่นในการรักษาผลประโยชน์ปกป้องอธิปไตยของประเทศและต้องก้าวข้ามความขัดแย้งไปให้ได้โดยรักษาผลประโยชน์ร่วมกันวันนี้นัดซื้อของถูกทั่วไทยไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพกระจายสินค้าราคาประหยัด946จุดลดสูงสุด 58% นางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังภายใต้กรอบการนำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าการบรรเทาผลกระทบภาระค่าครองชีพประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดห้างค้าปลีกค้าส่งผู้ประกอบการและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อกระจายสินค้าที่จำเป็นราคาประหยัดให้เข้าถึงประชาชนทั่วประเทศอย่างครอบคลุมโดยตั้งเป้าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนไม่น้อยกว่า280ล้านบาทต่อเดือนท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางทั้งนี้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดได้ทุกวันศุกร์ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพในวันศุกร์ที่8พฤษภาคมนี้รัฐบาลร่วมกับห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ผลิตสินค้านำสินค้า House Brand แบรนด์รองและสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันมาลดราคาสูงสุด 25-58% เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังร่วมกับไปรษณีย์ไทยขยายจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศรวมทั้งมีทั้งหมด496จุดขออภัยค่ะรวมทั้งสิ้น946จุดเพื่อให้ประชาชนในชุมชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงสินค้าได้สะดวกมากขึ้นโดยตั้งเป้าให้ประชาชนกว่า4ล้านคนได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม
9: ่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
10: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
11: ยั่วโมโหหรอ
10: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
11: ้ไม่รู้ไม่ฉี
10: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
12: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
10: ทำไมถึงหอมขนาดนี
12: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
13: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริด Plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
14: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
15: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
16: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Days ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
17: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ในยุคที่มีเซ็กซี่แดนซ์ของเมืองไทยที่โด่งดังมากๆเนี่ยช่วงนั้นก็จะมีอยู่หลายคนนะครับก็มาประชันกันอยู่เยอะทั้งหลายค่ายเพลงนึกถึงคุณพาเมล่าบาวเดนในยุคแรกๆนะครับดังนั้นเธอก็เลยรู้ว่าโอ้โหทั้งท่าเต้นแล้วก็เพลงจังหวะเนี่ยสนุกดีฮะในนั้นก็คือเพลงทอร์นาโดนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะยังคงจำเพลงของเธอได้และต้องไม่พลาดครับกับเธอคนนี้ก็คือคุณคริสติน่าอากิล่าจริงๆมีหลายเพลงฮะเลือกเพลงนี้มาฟังด้วยกันดีกว่าเดี๋ยวพลุบเดี๋ยวโผล่นินจานะครับ9นาฬิกากับอีก12นาทีชั่วโมงของเพลงไทยสตริงเก่ายามเช้าวันศุกร์ครับจังหวะสนุกต่อเนื่องอสมทเชียงใหม่ครับ 100.75

คุณคริสตินาอากิล่าเนี่ยนอกจากจะเป็นเซ็กซี่แดนซ์ที่มีผลงานต่อเนื่องหลายเพลงหลายอัลบั้มนะฮะนอกจากร้องเพลงสนุกได้ถึงใจแล้วเพลงช้าๆเขาก็ถึงอารมณ์ครับมีคนบางคนเขาบอกว่าแม้แต่เสียงลมหายใจของเธอยังเพราะเลยนินจานะครับขอบคุณมากๆครับแนะนำเพลงฟังด้วยการทางไลน์ ID ไลน์ที่ mcotcm10075 ครับ mcotcm10075 ลื่นไหลกันไปสมาชิกในกลุ่มไลน์ Open Chat อสมทเชียงใหม่ด้วยนะครับวันศุกร์แล้วครับ

ีข้อความเข้ามาบอกว่าเปิดสวนลุมที่เชียงใหม่เลยดีไหมและให้ผมขึ้นเวทีนำเต้นสามสี่สายขวาเปลี่ยนท่าแล้วบ้างนำเต้นแล้วฮะเปิดสวนลุมเชียงใหม่ครับวันนี้

ุณเจนส์เรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์นะครับข้าวมันไก่ข้าวมันไก่จริงๆผมก็มีไอเดียนะตอนนี้กระแสของสวนลุมที่กรุงเทพเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของปกติเขาก็คือการเต้นออกกำลังกายใช่ไหมครับแล้วก็มีคนนำเต้นบนเวทีจังหวะสนุกคนก็แห่ไปเต้นด้วยกันกลายเป็นว่าตอนหลังมาเป็นเรื่องของการสนุกสนานออกกำลังกายด้วยท่าเต้นที่บางทีไม่ต้องทำตามก็ได้แต่เอาสนุกไว้ก่อนเนี่ยแล้วคนแห่กันไปเยอะจนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เขามาเที่ยวเนี่ยเขาก็มีส่วนร่วมเยอะเลยเชียงใหม่ของเราก็มีนะฮะผมยังมองว่าอย่างเช่นสวนรถไฟนะฮะสวนอบจ.เชียงใหม่ทำได้นะแค่คุณลองเอาดีเจที่มิกซ์เพลงสนุกๆไปมิกซ์เพลงแบบมันๆแบบกลางแจ้งนะฮะแล้วก็ไปเต้นออกกำลังกายกันก็พอครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการแฮงเอาท์เพราะว่าสวนเหล่านี้มันไม่มีขายพวกแอลกอฮอล์และเราสนุกด้วยแบบไม่มีแอลกอฮอล์แต่เพื่อสุขภาพเนี่ยตอนนี้ผมว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีอยู่หลายที่ที่เขาทำแบบนี้เหมือนกันนะครับหรือแม้แต่เรื่องของคลับกลางวันเนี่ยที่เขาไม่เป็นเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เขาเป็นพวกกาแฟน้ำผลไม้อย่างเงี้ยนะครับเขามีคลับแบบนั้นด้วยเหมือนกันแล้วก็มีเพลงดีเจเปิดเพลงหรือจะเป็นแบบเนี้ยนะฮะเปิดสวนลุมที่เชียงใหม่ก็ลองไปเล็งๆสวนรถไฟก็ได้สวนอบจ.เชียงใหม่เอาดีเจมาเปิดแผ่นก็ได้นะฮะยังไงก็ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ในเชียงใหม่ลองดูไอเดียลองดูแนวนี้นะครับผมว่าน่าจะสนุกขึ้นอีกเยอะแล้วเผลอๆเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาก็อาจจะมาร่วมสนุกกับเราได้ที่เชียงใหม่เหมือนกันนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับผมอยู่กับชื่นฤทัยคาเฟ่ครับ Summer Super Fresh วันนี้ยังคงนำเสนอเมนูหลังจากที่คุณทานอาหารคาวอร่อยๆไปแล้วอยู่หลายเมนูของเรานะครับอย่าลืมต้องเสริมความหอมหวานกลมกล่อมแบบนัวๆนะฮะแล้วก็ไม่เลี่ยนด้วยนะครับอร่อยมากพอดีกับข้าวเหนียวมะม่วงไอศกรีมกะทิซึ่งของเขาเนี่ยเป็นข้าวเหนียวน้ำอัญชันนะครับแล้วก็ไอศกรีมกะทิของเขาเนี่ยไปเป็นก้อนแบบก้อนลูกโตๆนะฮะมะม่วงมาเป็นลูกเลยนะครับเปรี้ยวอมหวานนะครับแล้วก็มีความหอมละมุนของตัวกะทิที่เป็นไอติมด้วยเนี่ยมันพอดีกับเรื่องของการล้างปากเขาเรียกว่าอะไรเดียทานคาวไม่ทานหวานมันก็กระไรอยู่ใช่ไหมครับฉะนั้นมันเป็นของคาวที่มีผลไม้มาด้วยเนี่ยก็ครบแล้วแหละนะฮะฉะนั้นใครที่ไปที่ชื่อฤทัยคาเฟ่นะครับสวยครบจบที่เดียวที่สันป่าตองเนี่ยคุณจะได้ทั้งบรรยากาศดีนะครับ

มีห้องจัดเลี้ยงขนาดกลางขนาดเล็กได้นะครับ 80-100 คนได้จากกิจกรรมนะครับสังสรรค์กันก็ได้เมนูอาหารเหนือเขาก็มีแบบออเดอร์ได้ด้วยนะครับอย่างแกงฮังเลไส้อั่วของเขาก็อร่อยในแบบฉบับของเขาด้วยเหมือนกันหรือถ้าเป็นเมนูอาหารจานเดียวนะครับอย่างเช่นข้าวซอยปูนิ่มขนมจีนน้ำยาปูสปาเกตตี้ปูอ่องยำส้มโอสูตรโบราณนำเสนอครับเมื่อวันก่อนผมเพิ่งทานมาโอ้โหพูดแล้วยังน้ำลายปุอยู่เลยเนี่ยน้ำลายปุคือน้ำลายพุ่งอะฮะมันอร่อยนะครับมันจัดจ้านดีเมนูกับข้าวง่ายๆอย่างเช่นแกงเผ็ดนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยถ้ามาเป็นแบบเมนูแนะนำเลยเนี่ยผมยังคงนำเสนอกุ้งราดซอสมะขามนะครับหรือจะเป็นแกงคั่วหมูย่างใบชะพลูของเขาก็เป็นเมนูนำเสนอเหมือนกันนะครับก็ลองแวะไปชิมกันได้นะฮะเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่ 8:00 นไปต้นไปและใครที่ไปสันปะตองเนี่ยบางทีต้องหาพิกัดนิดนึงแยกไฟแดงโรงเรียนทุ่งฟ้าบดก็จะถึงตรงนั้นก็จะมีโรงพยาบาลสันปะตองนะครับไปที่ทางโรงพยาบาลสันปะตองก็จะมีปากทางบ้านขวงมื่นนะครับก็สามารถที่จะไปที่ชื่อลือไทยคาเฟ่ได้เลยนะครับหรือโทรสอบถามก่อนก็ได้ครับที่063-096-7000นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ ID Line ของทางร้านด้วยนะครับ063-096-7000กับชื่นลือไทยคาเฟ่สวยครบจบที่เดียวที่สันป่าตองฝากไว้ด้วยนะครับกับร้านอร่อยของเมืองเชียงใหม่ที่ออกอำเภอรอบนอกบรรยากาศดีๆที่สันป่าตองนะครับ

0: อัลบั้มแรกของคุณเจเจตรินวัฒนศิลป์นะครับฝากเลี้ยงวันนี้ไส้กรอกคุณตวงเขามีบูธอยู่นะครับลองแวะไปที่ตลาดหน้าค่ายสมเด็จพระนเรศวรนะครับแถวแม่ริมนะฮะบิดเป็นบูธที่คุณสามารถเข้าไปชิมกันได้นะครับกับเมนูหลากหลายของไส้กรอกคุณตวงบางแคนะครับก็เผื่อว่าติดอกติดใจเมนูไหนอย่างไรจะซื้อราคาพิเศษตรงนั้นนะครับหรืออาจจะสอบถามเรื่องของการนำไปขายต่ออะไรยังไงในราคาที่สามารถคุยกันได้เนี่ยตรงนั้นก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับกับคุณเต้ยนะครับ0622545587นะครับจริงๆแล้วเขามีสินค้าวางจำหน่ายที่โกโฮเซลทุกสาขาแล้วด้วยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของผลิตภัณฑ์ของคุณตวงบางแคเนี่ยเขามีหลากหลายนะครับทั้งไส้กรอกอีสานแบบเปรี้ยวแบบไม่เปรี้ยวอร่อยจริงๆนะครับไส้กรอกวุ้นเส้นนะฮะกรอบนอกนุ่มในเครื่องเขาจัดเต็มข้างในนะครับแล้วมันหอมฟุ้งภายในปากขึ้นจมูกกลิ่นหอมกระจายนะครับหรือจะเป็นเมนูแบบไส้อั่วมีทั้งแบบแท่งแบบลูกก็มีแหนมหมูแหนมปลาก็อร่อยนะครับจำหน่ายทั้งแบบแพ็คและกิโลกรัมได้ด้วยนะฮะซึ่งกระบวนการผลิตเขาคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูเฉพาะส่วนสะโพกและหัวไหล่รวมถึงของการใช้เครื่องปรุงอย่างข้าวอย่างกระเทียมตะไคร้เนี่ยสดใหม่ทุกวันนะครับใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยในการบดและผสมมีการยัดไส้และมัดด้วยความชำนาญเพื่อให้ได้รสชาติที่คงที่มีการควบคุมอุณหภูมิความชื้นแล้วก็ระยะเวลาในการตากแห้งด้วยพัดลมนะครับทำให้ได้รสชาติของความเปรี้ยวที่พอเหมาะสำคัญที่สุดก็คือความสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานด้วยแล้วก็การันตีจากรายการนักชิมดังๆอยู่หลายรายการนะครับทั้งครัวคุณต๋อยเปิดพิสดาร SME มีสไตล์เชลชวนชิมอย่างเงี้ยและผมเองก็คือหนึ่งในนั้นก็ชิมเหมือนกันแล้วนะฮะฉะนั้นความอร่อยของเขาสามารถที่จะพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองแล้วนะครับวันนี้กับไส้กรอกคุณตวงบางแคนะครับย้ำว่ามีวางจำหน่ายแล้วที่ Go Hotel ทุกสาขานะครับหรือสอบถามด้วยตรงที่คุณเต้ยนะครับที่0622545587นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับกลับมาเบรกครึ่งชั่วโมงหน้าสุดท้ายกันแล้วครับอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับอยู่ด้วยกันกับผมวสุรมสุริยะวงศ์นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ยามเช้า 8:00 ถึง 10:00 นะครับ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ไส้กรอกคุณตวงหิวกันหรือยังนี่เลยไส้กรอกอีสานคุณตวงบางแคสุดฮิตทำสดใหม่ทุกวันเนื้อแน่นหนังกรอบนุ่มในอร่อยฟินทุกคำแซ่บกลมกล่อมมีทั้งแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวทั้งวุ้นเส้นเด็ดไส้อั่วแหนมหมูแหนมปลากินก็เพลินจะขายต่อก็กำไรดีเวอร์สะอาดได้มาตรฐานสั่งเลยวันนี้โทร0622545587ไส้กรอกคุณตวงบางแคกรอบนอกนุ่มในอร่อยถึงใจต้องลอง
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
7: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
6: ุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
8: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
6: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
9: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความเร้าใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
10: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
11: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

0: ตอนนี้สองเพลงให้เลยแล้วกันนะฮะสมชายจดปลายเท้าก่อนนั้นคุณเอ็มสุรศักดิ์วงไทยนะครับอยากไปก็ไปครึ่งชั่วโมงหลังครับ M-COT Radio เชียงใหม่ FM 100.75 ครับแหมหลายเพลงก็แนะนำเข้ามานะฮะช่วงนี้เป็นช่วงของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ก่อนนะครับ
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกห่วงใยคุณขับรถอย่าใจร้อนเอื้ออาทรกับเพื่อนร่วมทาง
2: เราเห็นคนขับรถผิดกฎจราจรเห็นอุบัติเหตุจากความประมาทถ้ายังมองผ่านคงไม่มีเรื่องดีเกิดขึ้นอีกต่อไปมาสร้างเส้นทางสุขเพื่อความปลอดภัยขับขี่มีวินัยไม่ประมาทเห็นแก่เพื่อนร่วมทางส่งความคิดบวกและส่งต่อน้ำใจสร้างความสุขทุกเส้นทางให้ปลอดภัยเพื่อเราทุกคนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้วพบกันใหม่ครับ
0: ฝากย้ำกับเรื่องของการร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยเชียงใหม่ด้วยนะครับในกลุ่มของรถกระบะบิ๊กอัพ2ประตูหมวดอักษรยอยักษ์มอม้าจังหวัดเชียงใหม่จำนวน301หมายเลขที่ร่วมประมูลด้วยกันได้นะครับโดยการประมูลจะผ่านระบบอินเทอร์เน็ตครับที่ www.tabianrot.com นะครับซึ่งตอนนี้ก็เปิดประมูลได้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจะเปิดประมูลไปจนถึงวันที่23พฤษภาคมนี้นะครับจะปิดการประมูลภายในวันที่23พฤษภาคมท่านที่อยากจะได้รถที่มันมีทะเบียนรถเลขสวยเลขมงคลนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนตัวแหละครับว่าอาจจะช่วยเสริมดวงเสริมเรื่องของการค้าการขายการเดินทางแล้วแต่ว่าใครอยากจะได้เลขอะไรที่อยู่ในใจของคุณก็สามารถร่วมประมูลได้รายได้ของการประมูลเราก็จะนำมาทำกิจกรรมเพื่อการใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยในการขับขี่รถปลอดภัยหรือว่ากิจกรรมต่างๆทางสังคมนะครับก็ฝากเอาไว้กับทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ครับที่ www.tabianrot.com ด้วยเช่นกันนะฮะขอบคุณในช่วงนี้ครับสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเช่นกันนะครับส่งจังหวะสนุกกันต่อดีกว่าเอาแบบจังหวะน่ารักน่ารักกันบ้างละกันนะครับจริงๆก็มีเพลงจากคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาเยอะนะฮะนี่ไม่ได้ฟังนานแล้วเพลงนี้

0: คุณผู้ฟังถามถึงเสียงร้องของคุณแหวนทิติมาสุตสุนทรนะครับผมเลือกเพลงเวียนหัวมาฟังด้วยกันนะฮะฟังหลายเพลงจนเริ่มจะมึนๆแล้วเหมือนกันก่อนนั้นไม่ใช่นะฮะคุณนิโคโทริโอนะครับตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะเปิดเพลงอะไรนะฉันชื่อบุตรสบานานานานานี่แหละครับวันนี้หาไม่เจอเพลงไม่ใช่ซะก่อนนะครับก็คือเป็นเพลงที่ไม่ใช่ก็ต้องเปิดไปก่อนนะฮะช่วงนี้ผมยังคงอยู่กับโตโยต้าก่อนนะครับ
1: ไฮรักส์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: ยังคงเน้นย้ำนะครับโตโยต้าขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮลักซ์นะครับเป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจของคนไทยเสมอมาครับวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษกับไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์กับเราวันนี้ครับรับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้นที่0บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนอกจากนี้ครับเรายังห่วงใยและพร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนนะครับด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ให้ฟรีด้วยบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการนะครับพร้อมรับของที่ระลึกไฮลักซ์ Legend และสิทธิพิเศษอีกมากมายเพื่อให้คุณนั้นมั่นใจในทุกการเดินทางกับเราครับคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วนะครับรีบไปเป็นเจ้าของ Hilux ได้แล้วที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยนะครับ
1: ลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
0: ขอบคุณมากๆฮะทางไลน์ครับ ID Line ที่เข้ามาเพิ่มเพื่อนกันที่ MCOTCM 10075นะครับ MCOTCM 10075และสมาชิกในกลุ่ม LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่ด้วยนะครับ

คุณมาเช่าวัฒนพาณิชย์นะครับความดันทุลังสูงลดลงมาหน่อยในเวลาฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะฮะ10 นาฬิกาเดี๋ยวอยู่ต่อกับนางอ้อมธารินีนะครับข่าวเที่ยงเมืองเหนือของเราติดตามได้นะครับเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงไลฟ์ผ่านทาง Facebook Fanpage และ YouTube อสมทเชียงใหม่รวมถึงเรามี TikTok อสมทเชียงใหม่ของเราด้วยนะครับก็เข้ามากดติดตามกดถูกใจให้กำลังใจทีมงานกับเราบายๆกับน้องอุ้ยวีรินพัฒน์นะครับเพลงสากลต่อเนื่องกับพี่อ้อทัดดาวและพี่หนูสมเกียรติ FM 100.75 วันนี้วันศุกร์ครับขอบคุณมากๆมีความสุขทุกท่านด้วยบุญรักษาครับ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้ว่านราธิวาสลงพื้นที่ติดตามไฟป่าพรุบาเจาะสั่งระดมทุกหน่วยเร่งควบคุมนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

0: าตลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าบริเวณบ้านตะโลมียอตำบลตะป่อยออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสหลังไฟลุกต่อเนื่องตั้งแต่4พฤษภาคมพบเสียหายแล้วกว่า300ไร่จากพื้นที่รวม 1,200 ไร่ขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งควบคุมเพลิงป้องกันไม่ให้ลุกลามเป็นวงกว้างโดยจุดเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่โครงการพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริป่าพรุบาเจาะซึ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางของนิคมสหกรณ์บาเจาะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าขณะนี้นราธิวาสเกิดไฟป่ารวม6จุดพื้นที่อำเภอยี่งออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงปาดีทั้งนี้ด้วยสภาพพื้นที่ตำบลตะปอยอมีความน่ากังวลเนื่องจากพื้นที่สวนปาล์มอยู่ติดกันเป็นบริเวณกว้างแหล่งน้ำอยู่ค่อนข้างไกลอย่างไรก็ตามได้มีการนำน้ำจากแหล่งน้ำของปภ.เข้ามาสนับสนุนปฏิบัติการนอกจากนี้จุดเกิดเหตุอยู่ใกล้สนามบินควันไฟที่เกิดขึ้นมาอาจทำให้กระทบต่อการบินจึงต้องเร่งป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบพายุฤดูร้อนพัดถล่มอำเภอบัวใหญ่โคราชสร้างความเสียหายหลายจุดผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อนพรัตน์สอบเหล็กโพสต์คลิปภาพความรุนแรงของพายุฤดูร้อนทั้งลมและฝนที่พัดถล่มอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อช่วงเย็นวานนี้ในภาพปรากฏเห็นว่าอิทธิพลของพายุฤดูร้อนและสภาพอากาศแปรปรวนทำให้มีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ลมกระโชกแรงบริเวณร้านปรินซ์กุ้งสดบัวใหญ่เยื้องกับห้างโลตัสบัวใหญ่เจ้าของร้านต้องยอมเปียกฝนยืนจับโครงหลังคาเต็นท์ที่ขายของหน้าร้านยื้อเอาไว้ไม่ให้หลุดปลิวไปตามแรงลมขณะที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กเองได้โพสต์ภาพแทบจะยืนไม่อยู่เพราะทั้งลมทั้งฝนพัดกระหน่ำรุนแรงในขณะที่ตามท้องถนนหนทางอาคารบ้านเรือนถูกลมพายุซัดเอาฝนมากระหน่ำแถมยังมีฟ้าแลบเป็นระยะไม่มีใครกล้าออกจากบ้านมีเพียงรถยนต์บางคันเท่านั้นที่ขับฝ่าพายุฝนด้านผู้ใช้เฟซบุ๊กอีกรายชื่อสมลักษ์ใจซื่อโพสต์ภาพความรุนแรงของพายุเช่นกันโดยระบุว่าเมื่อวานฝนตกหนักที่ตัวอำเภอบัวใหญ่ได้รับความเสียหายหลายจุดซึ่งนอกจากจะมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกลงมาด้วยทำให้ร้านค้าของผู้โพสต์และร้านค้าใกล้เคียงได้รับความเสียหายหลายร้านข้าวของปลิวกระจัดกระจายซ้ำแรงลมที่พัดกระโชกแรงยังมีลักษณะคล้ายพายุหมุนได้พัดซุ้มที่นั่งรับประทานอาหารพังมีต้นไม้ใหญ่หักโค่นทับรถยนต์ด้วยสะแก้วรวบ11คนไทยเมียนมาลักลอบข้ามแดนเจ้าหน้าที่กองกำลังบูรพาภายใต้การอำนวยการของพลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์ณอยุธยาผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาส่วนที่กำลังสภ.คลองน้ำใสหน่วยงานความมั่นคงสั่งการเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายตอนแนวชายแดนไทยกัมพูชาต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยกำลังเดินเท้าลัดเลาะเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติที่บริเวณที่จตอ60บ้านโนนสาวเอซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายแดนประมาณ10เมตรจึงแสดงตัวตรวจสอบควบคุมตัวรวมทั้งสิ้น11คนจากการตรวจสอบพบว่าเป็นคนไทย3คนชาวเมียนมาอีก8คนโดยบางรายมีหนังสือเดินทางติดตัวขณะที่บางรายไม่สามารถแสดงเอกสารประจำตัวได้จากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ถูกจับกุมทั้งหมดให้การสอดคล้องกันเดินทางไปทำงานเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ที่ปอยเปกกัมพูชาเป็นระยะเวลาประมาณ 2-5 เดือนก่อนตัดสินใจหลบหนีกลับไทยเนื่องจากต้องการกลับภูมิลำเนาโดยได้ว่าจ้างผู้นำทางชาวกัมพูชาไม่ทราบชื่อนามสกุลจริงราคาคนละ 7,500 บาทลักลอบพาเดินเท้าเข้าประเทศไทยตามช่องทางธรรมชาติจนกระทั่งมาถูกจับกุม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริ

0: ระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ Yay! โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
2: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริด Plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
3: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
5: Radio MCard Radio 100.75 MHz 100.75

ันนี้เริ่มต้นด้วยงานจากคณะ Rhythm and Horn นะคะหรือว่าวงชโมนนั่นเองนะคะสำหรับใครบางคนนะคะเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องเป่าที่โดดเด่นสำหรับเพลงของวงนี้นะคะก็จะเน้นในแนวที่เป็นทรอมโบนนะคะเป็นหลักแล้วก็มีแซกโซโฟนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวงน่าฟังนะคะแต่ก็ผลงานตอนนี้ก็อาจจะห่างหายกันไปนะคะจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นที่จะมีเพลงจากอัลบั้มนี้นะคะก็จะเป็นแนวสกาเรเก้แน่นอนว่าเครื่องเป่านะคะก็ยังถือว่าเป็นเครื่องดนตรีหลักนะคะสำหรับการบรรเลงเพลงนะคะในแนวสกาเรเก้อะไรอย่างนี้แต่ก็น่ารักดีนะนะคะวันนี้เลือกมาฝากกันสำหรับวงชโมนนะคะเพลงไม่ช้าไม่เร็วเกินไปนะคะฟ้าครึ้มๆนะคะบ้านใครตกเยอะบ้างคะเมื่อคืนนี้นะคะชุ่มฉ่ำกันเลยนะคะ 3-4 ทุ่มใช่ไหมช่วงนั้นนะคะฟ้าแดงมากในช่วงหัวค่ำนะคะก็คิดว่าโอ้ถ้าฟ้าแดงขนาดนี้นี่น่าจะตกเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เหมือนว่าจะครึ้มจะหายจะแดดมาแดดไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงเย็นๆก็แอบลุ้นกันอยู่นะคะพี่หนูเองก็บอกว่าเขาจุเรา ไม่เชื่อละนะคะบอกฝนมาฝนไม่มาพอบอกว่าฝนไม่มานะคะแต่ฝนกลับมาอะไรอย่างนี้นะคะแต่อาจจะไปตกในพื้นที่อื่นนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ 100% อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังนะคะสำหรับเรื่องของฟ้าฝนพายุลมแรงนะคะในหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะคะดูข่าวเมื่อวานนี้โอ้โหทั้งคลิปทั้งอะไรเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะเห็นนะคะพ่อค้าแม่ค้านะคะเปิดเปิงกันไปเลยทีเดียวอย่างลำปางนี่ก็ที่วังเหนือนะคะก็ได้รับอิทธิพลพายุลมแรงหลังคาหายไปหมดเลยนะคะไม่เหลือเลยนะคะสำหรับบางจุดนะคะก็ต้องยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะทั้งพื้นที่ลำปางเองนะคะก็เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะเชียงใหม่ของเราด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์ฝนตกเนี่ยเกิน 50% แน่นอนนะคะ 60% ค่ะวันนี้แล้วก็ในบางพื้นที่สำหรับเชียงใหม่เนี่ยก็เป็นพื้นที่สีแดงนั่นหมายความว่ามีความเสี่ยงนะคะในเรื่องของฝนฟ้าคะนองที่จะเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักด้วยบางแห่งนะคะจากนั้นอากาศก็จะค่อยๆ คลายความร้อนลงนะคะเนื่องจากความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนค่ะที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทะเลจีนใต้แล้วแล้วก็ยังมีลมใต้รวมถึงลมตะวันออกเฉียงใต้ค่ะที่พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยแล้วทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะแล้วก็เรื่องของฟ้าฝนที่อาจจะตกหนักนะคะทางอีสานเนี่ยก็อาจจะได้แถบจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับทางเหนือนะคะแต่ฝั่งด้านริมทางนู้นนะคะของภาคอีสานนะคะก็เป็นพื้นที่สีส้มก็อาจจะมีความเสี่ยงปานกลางนะคะทางเหนือเราเนี่ยต้องเฝ้าระวังหลายจังหวัดเลยทีเดียวทั้งเหนือตอนบนและเหนือตอนล่างนะคะเปิ้ลบอกว่าตกมาเตอฟ้าตกมาเตอฝนค่ะจะได้คลายร้อนกันไปเพราะเมื่อวานนี้โอ้โหร้อนมากๆเลยทีเดียวเนาะสุขสันต์วันศุกร์ค่ะจะเป็นอีกหนึ่งวันที่สดชื่นนะคะสำหรับวันศุกร์วันนี้ค่ะ8พฤษภาคมนะคะ Mcard Radio อสมทเชียงใหม่ค่ะ 100.75 เมกะเฮิรตซ์2ชั่วโมงค่ะ10โมงเช้าถึงเที่ยงวันค่ะฟังเพลงด้วยกันกับทรินีเทคพรนะคะมาจากช่องของพี่เอวสุรมค่ะคือคักไปหลายเพลงนี้งานจาก Big and the Super Band ขอบคุณ

ขอบคุณนะคะที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะติดตามฟังด้วยกันค่ะอสมทเชียงใหม่ของเรานะคะ FM 100.75 MHz ค่ะเพลงนี้เสียงของ Big Thanat นะคะ Big and the Super Band จากอัลบั้ม Take a Breath นั่นเองนะคะก็เป็นอัลบั้มที่มีเพลงเพราะหลายๆเพลงนะคะบางท่านอาจจะชอบคำเฉยๆอย่างเงี้ยนะคะก็อยู่ในอัลบั้ม

Big and the Super Band นะเป็นวงตั้งแต่สมัยเรียนมอเกษตรแล้วของ Big Chanat นั่นเองนะคะกับปสมทเชียงใหม่ของเราค่ะ 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคุณหมอชาวบ้านบอกว่าตุ้มเมืองเชียงใหม่ยังไม่มีแดดนะรอน้องฝนอยู่นะคะก็ฟังเพลงพร้อมด้วยกันนะคะกับคุณแสงดาวนะคะวันศุกร์สดใสค่ะวันนี้อยากฟังร่มสีเทานะคะวัชราวลีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเปิดให้ได้ฟังเนาะนะคะคุณภวัตนะคะสุขสันต์วันศุกร์นะคะกลับมาทำไมนะคะอ๋อเพลงแนวโจ๊ะๆนิดนึงนะคะลูกทุ่งใช่ไหมนะคะเดี๋ยวเป็นเบรกหน้าเนาะคุณอโนไทยค่ะจากแม่ห้องสอนนะคะสวัสดีวันศุกร์นะคะสุขทุกเวลาสุขทุกนาทีสุขตลอดปีและสุขตลอดไปนะคะเหมือนจิงเกิลอสมทของเราสมัยก่อนนะเป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมทนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องหมุนละใช่ไหมยังเครื่องใครยังต้องหมุนอยู่บ้างค่ะก็เป็นจิงเกิลเดิมๆนะคะเชื่อว่าหลายท่านที่ติดตามฟังแรกๆนะคะสำหรับปสมทของเราก็น่าจะได้ฟังคุ้นๆอยู่ไหมคะคุณเยปลาสวัสดีวันศุกร์นะคะก็ขอให้มีความสุขด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณศรีสมรนะคะแฮปปี้ฟรายเดย์ค่ะก็แจ่มใสแฮปปี้แฮปปี้นะคะวันนี้เนี่ยจริงๆก็มีประเด็นที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะได้พูดกันในช่วงข่าวเที่ยงเมืองเหนือเนาะนะคะตำรวจท่องเที่ยวนะคะไปบุกจับกองถ่ายภาพยนตร์ซีรีส์จีนแนวตั้งนะคะพื้นที่หางดงนะคะมีโปรดิวเซอร์นักแสดงชาวจีน8คนด้วยกันนะคะแอบถ่ายทำจับเนื้อลักษณะนี้ก็คือเขาไม่ได้ขออนุญาตแล้วก็ไม่มีใบอนุญาตทำงานนะคะไปถ่ายกันที่พักแห่งหนึ่งนะคะในพื้นที่ของหางดงนะคะแล้วก็มีคนไทยเป็นล่ามนั่นเองนะคะก็อันนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายนะคะแล้วก็เข้ามาในลักษณะของนักท่องเที่ยวไม่มีใบอนุญาตทำงานนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นโปรดิวเซอร์และก็นักแสดงที่กำลังถ่ายซีรีส์แนวตั้งนะคะใช้โลเคชั่นเชียงใหม่ของเรานี่เองซึ่งตอนนี้หลายคนติดใช่ไหมซีรีส์แนวตั้งนะคะว่าบ้านเราก็เป็นที่รู้จักของคนจีนด้วยนะคะอันนี้เนี่ยก็มีความผิดนะคะนอกจากจะถูกจับกุมแล้วนะคะเขาบอกว่าอาจจะมีโทษปรับนะคะที่สูงสุดถึง1ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เหมือนกับคล้ายๆว่าไม่ใช่คนไทยเนาะไม่มีใบขออนุญาตทำงานแล้วก็เป็นต่างด้าวนั่นเองก็คือไม่ใช่คนไทยนะคะช่วงนี้เนี่ยนอกเหนือจากกรณีเนี้ยก็คือบ้านเราก็ต้องมีการขออนุญาตกันก่อนนะเนาะนะคะส่วนทางด้านฝั่งรัฐบาลจีนตอนนี้เนี่ยเขามีการปราบปรามนะคะจัดระเบียบอุตสาหกรรมซีรีส์แนวตั้งนะคะมากขึ้นเข้มงวดมากๆนะคะสำหรับปีนี้เขาบอกว่าโดยเฉพาะเนื้อหาที่เป็นการมอมเมาประชาชนนะคะไม่ใช่แค่บ้านเขานะบ้านเรานะคะบางทีเปิดไปเจอแวบๆนะคะพระเอกจีนชื่อวิชัยอะไรอย่างเงี้ย สุชาดานางเอกชื่อแปลกดีเขาก็คนภาคเขาก็พยายามจะให้เข้าถึงคนไทยไหมเปลี่ยนชื่อนะคะชื่อก็ออกแนวไทยๆแต่มันก็ดูขัดกันนิดนึงนะคะเขาก็สั่งแบนนะคะเนื้อหาที่แบบว่าเวอร์วังอลังการแบบว่าเศรษฐีตกหลุมรักสาวชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นพล็อตของ CEO นะคะหรือว่าตบจูบเนื้อหาความรุนแรงนะคะหรือว่าเนื้อหาที่ส่งเสริมค่านิยมเป็นใหญ่นิยมในเรื่องของเงินเช่นว่าเศรษฐีมาพบรักกับสาวชาวบ้านอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะดูเวอร์ไปทำให้คนในประเทศนะคะอาจจะมีความทะเยอทะยานแล้วก็มองในเรื่องนั้นเป็นหลักนะคะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลจีนเขาสั่งลบซีรีส์แนวตั้งที่ไม่ผ่านเกณฑ์ไปแล้วกว่า 27,300 เรื่องนะคะแล้วก็บังคับให้ผู้ผลิตนั้นต้องขึ้นทะเบียนก่อนฉายอย่างถูกต้องด้วยนะคะเพื่อเป็นการคุ้มครองเยาวชนนะคะสั่งห้ามเขียนบทเด็กเจ้าเล่ห์แก่แดดเกินวัยหรือพฤติกรรมเรียนแบบผู้ใหญ่นะคะก็เนื้อหาอะไรต่างๆนะคะเขาก็จะถูกจัดระเบียบนะคะแล้วก็อะไรที่มันเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นข้อเสียต่อสังคมนะคะก็ต้องติดตามดูนะคะบ้านเราก็ติดกันเยอะใช่ไหมคะดูแล้วมันเลิกไม่ได้ถึงแม้ว่าซีรีส์แนวตั้งนะคะจะแบบว่าเปิดมาปุ๊บเจอกลางเรื่องกลางตอนอะไรเงี้ยคนว่าโจ๊ะโละมาก็เจอเลยแต่ก็แบบว่าไปหาดูต่ออันนี้เขาให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพ

นะคะที่อาจจะแฝงมากับแอปพลิเคชันของซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยนะคะดาวน์โหลดมาแล้วดูต่อไม่ได้ดาวน์โหลดมาแล้วต้องเสียตังค์ดาวน์โหลดมาแล้วต้องไปทำนู่นนี่นั่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรดาวน์โหลดจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือนะคะอันนี้อันจะมีการจุลกรรมข้อมูลแล้วก็เข้าถึงข้อมูลในเครื่องของเราได้เนาะนะคะระมัดระวังกันปิติพัฒน์ค่ะเช้านี้ที่บางแสนโอ้ยเมฆดำมาเชียวพื้นถนนเปียกแล้ว

ขอเพลงมาด้วยอย่าเกลียดกันก็พอไม่รู้ใครร้องนั่นน่ะสิคะใครร้องอยากฟังเวอร์ชันไหนคะนะคะอยากเกลียดกันก็พอนะคะเดี๋ยวหาให้นะคะไม่แน่ใจว่าลิปตาหรือเปล่าเดี๋ยวลองฟังดูเนาะ

0: ร่มสีเทาค่ะวัชราวลีนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังเลือกไว้วันนี้ค่ะคุณแสงดาวนะคะทางไลน์ของเรานะคะในห้องส่งที่คุณสามารถขอได้ทุกช่วงเลยนะคะของนักจัดรายการนะคะถ้าขอมานอกเหนือจากเวลาที่นักจัดรายการก็มีได้เหมือนกันแต่จะไม่มีคนตอบนะคะมันเป็นนอกเวลานะคะก็ขอได้นะคะตามแต่ละช่วงเวลาที่คุณชอบฟังเพลงนะคะกับอสมทเชียงใหม่ใช้ไอดีไลน์เดียวกันเลยนะคะ MCOTCM1075 ค่ะเดี๋ยวเบรกกันก่อนค่ะสักครู่เดียวนะฟังสิ่งที่สนใจกันนะคะกลับมาอีกด้วยกันต่อฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณเบรกหน้าเพศัตว์นะคะมีเพลงลูกทุ่งสนุกเพราะๆนะคะให้คุณได้ติดตามกันด้วยค่ะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
10: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
10: แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: แป้งเย็นเพศัตนะคะกลิ่นหอมเกินห้ามใจนะคะหอมไม่เหมือนใครนะคะหอมทุกวันก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากเพศัตของเราได้นะคะกับวิทยุสมทเชียงใหม่ค่ะ MCOT Radio 100.75 MHz นะคะ343กลิ่นนะคะคุณได้เลือกใช้กันสำหรับแป้งเย็นเพศัตของเราค่ะมีค้างเล็กน้อยมาแล้วก็หายไปเพลงนี้นะคะเลือกให้ฟังสำหรับงานของปรางทิพย์นั่นเองหรือว่าอาจจะคุ้นกันดีว่าเป็นปรางจาก The Voice อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ็อีกเวทีหนึ่งที่ทำให้ชื่อเสียงโด่งดังกันไปเลยทีเดียวนะคะสำหรับคุณปราง

ลีลาวดีนะคะสำหรับงานของปรางทิพย์นะคะที่ต้องบอกว่าเป็นศิลปินคนหนึ่งนะคะที่ผสมผสานระหว่างแนวดนตรีใหม่ๆนะคะกับเพลงลูกทุ่งก็จะเป็นประมาณเหมือนเป็นแบบออกแนวฟิวชั่นนะคะลูกทุ่งฟิวชั่นเนี่ยนะคะแล้วก็เสียงที่เพราะโดดเด่นเนี่ยคือเสียงเขาดูมีเอกลักษณ์นะคะก็ต้องแต่ติดตามมาตั้งแต่ The Voice นะคะจริงๆแล้วเนี่ยแรกๆก็ยังจำเขาไม่ได้อ๋อก็คือเคยประกวด The Voice มาก่อนนี้เองซีซั่นซีซั่นที่3นะคะตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะมีเพลงลูกทุ่งเหมือนกันที่เขาใช้ประกวดนะคะสาวนาสั่งแฟนนะคะในรอบหลายออดิชั่นนะคะนี่ก็นานละสัก10 กว่าปีแล้วแหละช่วงนั้นสมัย The Voice ที่เป็นอีกหนึ่งรายการยอดฮิตเลยทีเดียวนะคะก็ปรากฏว่ากรรมการก็ชมมากๆเลยนะคะเรื่องของเทคนิคการใช้เสียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไปโผล่ใน The Mask Single ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซิงเกิลจะมีเพลงอื่นๆนะคะหลายๆเพลงที่เราก็ได้เปิดกันไปหลายๆเพลงเนาะเพราะกันไปคนละแบบนะคะมีเพลงของ The Sis ด้วยนะคะที่ปรางเอามาร้องนะคะอสงไขยเวอร์ชันนั้นก็เพราะเหมือนกันนะคะหรือว่าเพลงอื่นๆนะคะสาวเหนือนะเจ้าบ่ใจเจียงใหม่นะเป็นคนเจียงไฮ้สวยนะคะแล้วก็ร้องเพลงเพราะด้วยนะคะเรื่องมาฝากกันสำหรับงานของปรางทิพย์นั่นเองนะคะคุณอังโคเจชอบใช่ไหมคะเออนะคะเป็นศิลปินอีกคนหนึ่งที่โดดเด่นมากๆเลยทีเดียวเนาะนะคะทั้งแหล่ไร่กลอนหรือว่าจะฉ่อยเองก็เก่งมากๆสำหรับคุณปรางนะคะ 100.75 ค่ะอสมทเชียงใหม่ MCOT Radio นะคะช่วงเวลานี้ค่ะกับผลิตภัณฑ์เภสัชนะคะให้คุณได้มีช่วงเวลาพิเศษได้ฟังเพลงพิเศษนะคะแล้วก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ดีค่ะมีคุณภาพนะคะดูแลสุขภาพผิวกันนะคะอาบน้ำกับสบู่จากเภสัชของเราแป้งเย็นนะคะที่ช่วยให้คุณได้คลายร้อนเย็นสบายนะคะบางคนบอกว่าทำให้ไม่มีกลิ่นตัวด้วยนะคะไม่ต้องใช้โรลออนก็ได้นะคะแล้วก็ผิวแห้งด้วยนะคะไม่เหนียวเหนอะหนาก็ให้คุณได้สบายกายก็จะได้สบายใจนะคะหอมๆเย็นๆสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเราไม่ใช่แค่เย็นอย่างเดียวนะคะเย็นสดชื่นแล้วก็ยังหอมด้วยนะคะหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนด้วยนะคะอยากจะลองใช้กันได้ก็เลือกกันได้เลยนะคะ3 สี 3 กลิ่นอยากจะหอมสดชื่นกลิ่นมาดามค่ะเลือกกันได้กระป๋องสีชมพูนะคะหอมแบบเย้ายวนใจหอมเกินต้านหอมไม่เหมือนใครนะคะก็ต้องแป้งเย็นเภสัชเราโดยเฉพาะกลิ่นมาดามนั่นเองค่ะหรือจะเป็นฟ้าคามิล่านะคะหอมแบบเร็ดลับหน้าค้นหานะคะก็สดชื่นไปอีกแบบและเขียวบรูนเซสนะคะหอมเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะก็ได้ความสดชื่นกันไปคนละแบบนะคะก็ติดตามกันสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะได้ตัวหอมทุกวันนะคะแล้วก็ได้สดชื่นนะคะในทุกวันนะคะ3 สี 3 กลิ่นค่ะ3 กลิ่น 3 สีนะคะชอบกลิ่นไหนแบบไหนก็ให้คุณได้เลือกกันได้นะคะชอบแบบเดิมๆนะคะกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์นะคะก็เลือกกันสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะใช้ทุกวันหอมทุกวันแน่นอนนะคะ3 สี 3 กลิ่นค่ะใครยังไม่ได้ลองจัดกันได้เลยนะคะหาซื้อกันได้ค่ะตามร้านค้าทั่วไปนะคะสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะ

ฟังงานจากโจอี้ภูวศิษย์กันบ้างนะคะเพลงนี้เป็นเพลงเหมือนเพลงแจ้งเกิดเพลงเปิดตัวก็น่าจะได้นะคะหลายคนรู้จักกันดีอยู่แล้วสำหรับหน้าหน้าทองนะคะวันนี้ฟังในเวอร์ชั่นที่โจอี้นะคะร้องไว้ด้วยกันกับมินตราอินทิรา

0: เราไปอีกแบบนะนานาทองนะคะโจอี้ผัวศิลป์แล้วก็มินทราอินทิรานั่นเองนะคะเวอร์ชันอื่นๆก็เชื่อว่าหลายท่านคงจะได้ฟังเหมือนกันนะคะที่เคยเปิดนอกเหนือจากนี้ก็จะมีเวอร์ชันที่เอาไปทำเป็นแบบแจ๊สนะคะของ The ทองหล่อควอเตอร์นะคะ4-89นะคะที่ได้กีตาร์จาก The Boys นะคะมาร้องนะคะในเวอร์ชันก็ดีนะคะจังหวะก็ดีทำนองก็ดีนะคะแบบดนตรีแจ๊สนะคะก็เพราะไปอีกแบบสำหรับนานาทองนะคะร้อยเจ็ดห้านะคะเอ็มคอร์ดเรดิโออสมทเชียงใหม่ค่ะแต่ผลิตภัณฑ์จากเภสัชค่ะใช่แล้วดีแน่นอนนะคะสบายกายคุณได้สบายใจกันได้ตลอดเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการอาบน้ำนะคะแน่นอนว่าก็จะได้สดชื่นกันได้ในทุกเวลาที่คุณอาบน้ำนะคะไม่ว่าจะเวลาไหนเลือกผลิตภัณฑ์ของเรานะคะอาบน้ำถูสบู่หอมๆกับสบู่เภสัชไวท์นิ่งซอฟต์นะคะ
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เภสัชไวท์นิ่งซอฟต์หอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: หอมไกลไปถึงข้างบ้านเลยนะคะสำหรับใครเดี๋ยวจะตัวหอมๆนะคะเลือกใช้กันได้สำหรับสบู่เภสัชไวท์นิ่งซอฟต์ของเรานะคะสีเขียวไรซ์มิลค์กล่องสีเขียวนะข้างในก็จะเป็นก้อนสีขาวละมุนค่ะใช้แล้วผิวก็ละมุนได้กลิ่นหอมละมุนละไมนะคะกลิ่นน้ำนมข้าวนั่นเองนะคะหรือจะเป็นม่วงมิกซ์เบอร์รี่ค่ะเดี๋ยวจะได้ความสดชื่นนะคะของกลิ่นฟรุตตี้นะคะเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันนะคะก็เลือกใช้กันได้สำหรับสบู่เภสัชไวท์นิ่งซอฟต์ของเราทั้ง2สูตร2สี2กลิ่นนะคะให้คุณได้หอมกันได้ในทุกวันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ให้คุณได้อาบน้ำได้ไม่ว่าคุณจะอาบเวลาไหนนะคะไม่ต้องกลัวผิวแห้งนะคะเพราะว่าสบู่เภสัชของเรานะคุณได้สบายใจสบายกายผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงนะคะก็เลือกใช้กันนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือสบู่ของเราก็ยังช่วยคุณนั้นมีผิวที่กระจ่างใสขึ้นอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าบำรุงผิวไปพร้อมๆกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับสบู่เภสัชไวท์นิ่งโซฟของเราแล้วก็หาซื้อกันได้ค่ะตามร้านค้าทั่วไปนะคะอาบน้ำบ่อยแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวผิวแห้งนะคะผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงแล้วก็ได้ความหอมความสะอาดกันด้วยนะคะอาบกันได้แบบเพลินๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับสบู่เภสัชไวท์นิ่งโซฟของเราค่ะก็ให้คุณได้หาซื้อกันได้ตามร้านค้าทั่วไปนะคะโดยเฉพาะความคุ้มค่านะคะแล้วก็ปริมาณนะคะก้อนใหญ่ใช้ได้นานใช้กันจนลืมไปเลยค่ะนะคะบางคนบอกว่าเออใช้สีหนึ่งเอ๊ะแต่ยังไม่หมดสักทีอยากจะลองใช้อีกสีหนึ่งนะคะไม่เป็นไรเลยนะคะแกะเลยค่ะ2 สีสลับกันได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะตัวหอมๆด้วยนะคะสะอาดสะอ้านสดชื่นนะคะก็เลือกใช้กันนะคะสบู่เภสัชไวท์นิ่งโซฟของเราค่ะหาซื้อกันได้ตามร้านค้าทั่วไปในราคาที่เข้าถึงได้นะคะคือไม่แพงแล้วก็คุณภาพดีใช้ได้คุ้มค่าคุ้มปริมาณนะคะคุณภาพด้วยวัดขอเพลงนี้มาค่ะทำไมให้อายบ้านนาแย่มยโสธรมั่มจกมก

0: ี่ยมยโสธรหนังตลกอะไรอย่างเงี้ยมัมจกมุกนะคะคนฟังเลือกมากลับมาทำไมนะคะทางไลน์ของเราค่ะ MCOT CM 10075นะคะ 100.75 และผลิตภัณฑ์จากเภสัชนะคะอยากจะได้ตัวหอมๆสบายเนื้อสบายตัวอย่าลืมเลือกใช้กันนะคะแป้งเย็นของเรา3สี3กลิ่นนะคะใช้ทุกวันหอมทุกวันใช้ทุกเวลาหอมได้ทุกเวลา
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: กลิ่นหอมเกินห้ามใจนะคะอยากจะหอมไม่เหมือนใครก็เลือกใช้กันค่ะสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะคุณได้ตัวหอมๆนะคะอยากจะหอมเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะเขียวพรินเซสค่ะก็เลือกใช้กันได้เลยนะคะหอมสดชื่นแบบ fresh and cool นั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็นฟ้าคามิล่าหอมแบบเรือนลับหน้าคนหานะคะและเขียวพรินเซสของเราใช้ไปแล้วก็สดชื่นสดชื่นนะคะฟ้าก็ดีสีชมพูก็ได้นะคะหอมเย็นสดชื่นหอมกลิ่นมาดามนะคะให้คุณได้หอมทุกวันนะคะเลือกใช้กันได้หอมด้วยเย็นด้วยเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนกลิ่นหอมเกินห้ามใจนะคะก็เป็นความหอมในระดับตำนานค่ะสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะเลือกใช้ทุกวันก็จะได้ตัวหอมทุกวันเช้าถึงเย็นเย็นถึงเช้าเลยนะคะหอมทุกวันได้ทุกเวลานะคะผลิตภัณฑ์จากเภสัชของเราค่ะก็ยังคงครึ้มอยู่เลยนี่เป็นงานของมารีหัวหน้านะคะในเวอร์ชันที่เป็น cover เวอร์ชันจาก MC2
4: อย่างการ

0: ห้างว้างก็สิงถูกทิ้งก็ลีโอคำขึ้นนี่ว่าเพื่อนกับเมาเต็มทีไปเลย
1: ใครเหงาอ้างวางไม่อยู่ในเพลงนะไม่ได้โฆษณาเวอร์ชันนี้ค่ะจากแอมซีทูแล้วก็เหลืองอนุกูลบอกน้ำอัมพันธ์บางคนบอกน้ำเก๊กฮวยเอ้ยมีฟองบางทีก็ถ้าเป็นนะคะเราไม่พูดเยอะนะคะเดี๋ยวตุ๊ดๆสหายสุราค่ะเพลงนี้ส่งท้ายกันชั่วโมงนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะจากผลิตภัณฑ์เภสัชของเราด้วยอย่าลืมใช้ทุกวันก็จะได้หอมๆเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวกันสบู่แล้วก็แป้งเย็นของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเบรกกันก่อนค่ะครูเดียวอัปเดตข่าวการต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยยังอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงนะคะ
2: ข่าวดีร่ำไรเลี้ยงดวงลูกไทยสหายสุรา
1: ขณะนี้เวลา 11:00 นที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนเน้นย้ำความร่วมมือประเทศสมาชิกรับมือการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะด้านความมั่นคงพลังงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ปีนี้มีสมาชิกอาเซียน11ประเทศเพิ่มติมอร์เลสเตเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนและร่วมประชุมเป็นครั้งแรกนายเฟดินานด์มาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียนแบบเต็มคณะมีผู้นำและผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนเลขาธิการอาเซียนและประธานธนาคารพัฒนาเอเชียในฐานะแขกของประธานอาเซียนเข้าร่วมในถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีต่อฟิลิปปินส์ในโอกาสเป็นประธานอาเซียนและแสดงความยินดีกับเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพร้อมขอบคุณผู้นำประเทศสมาชิกสำหรับการแสดงความยินดีต่อการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยอีกครั้งนายกรัฐมนตรียืนยันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นทำงานร่วมกับอาเซียนทุกประเทศเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคอาเซียนเคยเผชิญวิกฤตมาแล้วหลายครั้งครั้งนี้เชื่อว่าอาเซียนจะรับมือกับความท้าทายได้แต่อาเซียนคงต้องเป็นเอกภาพปรับตัวได้มองไปข้างหน้าตรงกับหัวข้อการประชุมก้าวสู่อนาคตร่วมกันการสร้างความร่วมมือความพร้อมการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานความมั่นคงทางอาหารและวิถีชีวิตของประชาชนในภูมิภาคความไม่ต่อเนื่องของเส้นทางคมนาคมทางทะเลถือเป็นสัญญาณเตือนให้อาเซียนเร่งเสริมสร้างความร่วมมือเชิงปฏิบัติก่อนเผยฝ่ายค้านจับมือยื่นตีความพรก.กู้เงินจ่อยื่นโสพล 11-12 พฤษภาคมนายกรจติกวณิชสส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ได้เข้าชื่อยื่นร่วมกันในการส่งคำร้องส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญตีความพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทว่าเข้าข่ายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่ทั้งนี้พร้อมจะยื่นต่อนายโสพลสารัมประธานสภาในช่วง 11-12 พฤษภาคมนี้ซึ่งตนได้ประสานไปยังพรรคกล้าธรรมให้ร่วมลงชื่อด้วยแต่เบื้องต้นยังรอการประชุมของพรรคกล้าธรรมก่อนอย่างไรก็ตามยืนยันว่ารายชื่อของส.ส.ที่ร่วมลงชื่อคำร้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญกำหนดหลังจากยื่นคำร้องแล้วเชื่อว่านายโสพลจะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็วซึ่งตามกรอบจะมีเวลา 2-3 วันก่อนส่งเชื่อว่าจะทันก่อนที่สภาพิจารณาพรก.กู้เงินในสัปดาห์หน้าแน่นอนในประเด็นคำร้องที่จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญตนเห็นว่าตัวร่างของพรรคประชาชนมีประเด็นที่มีรายละเอียดและข้อกังวลเกี่ยวกับการยื่นกู้ดังกล่าวขณะเดียวกันในเหตุผลที่รัฐบาลต้องการกู้เงิน 400 ล้านบาทนั้นมีเหตุผลที่ไม่จำเป็นเนื่องจากวิกฤตที่รัฐบาลอ้างถึงทั้งเรื่องวิกฤตราคาน้ำมันราคาน้ำมันแพงมีวิธีการที่สามารถแก้ไขได้ผ่านการลดภาษีสัมปทานมิตรและการปรับสูตรคำนวณราคาน้ำมันส่วนที่รัฐบาลระบุว่าต้องการเงินเพื่อใช้ในโครงการคนละครึ่งไม่จำเป็นต้องออกพรก.
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
9: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
10: ยั่วโมโหหรอ
9: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
10: ้ไม่รู้ไม่ชี
9: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
11: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
9: ทำไมถึงหอมขนาดนี
11: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
12: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
13: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
14: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
15: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัสประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
16: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

เคยใจค่ะนั้นจากวงรูทนะคะ The Harmony of the Real Unity นะคะรูทเป็นชื่อย่อ HRU ค่ะวงเชียงใหม่นะคะวงนี้เนี่ยมีอัลบั้มอย่างเป็นทางการ1อัลบั้มหรือว่าอาจจะมีมากกว่านั้นนี่ดิฉันก็ตามหาอยู่ก็ไม่เจอนะคะวงเชียงใหม่เพราะว่าเป็นอัลบั้มที่มีผลงานหลังประกวด KPN Band Competition 2005นะคะตั้งแต่ปี2005แล้วนะคะประกวด KPN นะคะในรูปแบบที่เป็นวงนะคะส่วนใหญ่ประกวด KPN ที่เราจะเห็นกันตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นศิลปินเดียวเป็นนักร้องเดียวหรือถ้าเป็นกลุ่มนี่ก็จะไม่ค่อยเห็นไม่มีนะคะมาเป็นคู่ดูโออะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็วงเชียงใหม่นี่ก็ต้องถือว่าเป็นอัลบั้มหนึ่งที่มีหลายเพลงน่าฟังโดยเฉพาะเพลงเนี่ยละค่ะเครื่องดนตรีอะไรต่างๆนี่เป็นเครื่องเป่านะคะก็โดดเด่นมากๆหลายๆเพลงสนุกๆเพลงเพราะก็เพราะเพลงเศร้าก็เศร้าเนี่ยก็คือไม่น่าเชื่อว่าวงเชียงใหม่ของเรานี่ก็ดีงามเสียดายเนาะนะคะมีผลงานน้อยไปนิดนึงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนักร้องนำเนี่ยเขาก็เคยไปประกวด The Voice ด้วยเหมือนกันนะนักร้องไปประกว

ปอนศรียานนท์นี่ก็ถือว่าเป็นนักร้องที่มีคุณภาพอีกท่านหนึ่งนะคะก็การมีผลงานมาแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าการไปประกวดแล้วจะต้องชนะนะคะเขาก็อาจจะเป็นหาประสบการณ์อีกรูปแบบหนึ่งนะทำงานในแวดวงของศิลปินมาอยู่แล้วก็ไปประกวดบ้างนะคะเปลี่ยนเพื่อหาอะไรที่แปลกใหม่สนุกไปอีกแบบนี้ก็เคยฟังเขาบอกเหมือนกันนะคะสำหรับเพลงนี้จากวงเชียงใหม่ค่ะก่อนหน้านั้นค่ะเพลงที่คุณผู้ฟังขอไว้คุณกวางนะคะ T43 ค่ะฤดูที่ไม่เปลี่ยนนะคะได้บานาน่าโบสนะคะมาร่วมงานด้วยสำหรับงานของ T43 จริงๆแล้วเนี่ยดิฉันเองก็กำลังคิดถึงเพลงนี้อยู่พอดีนะใจตรงกันนะเนี่ยแล้วก็อีกเพลงหนึ่งนะคะสำหรับ Season Change ค่ะฤดูที่แตกต่างนะคะพี่บอยแล้วก็พี่นบนั่นเองนะคะเป็น3เพลงต่อเนื่องนะคะ M-Cord Triple Song Long Play นะคะวิทยุอสมทเชียงใหม่ค่ะ FM 100.75 MHz นะคะฟังเพลงด้วยกันนะคะออนไลน์ก็ติดตามเราได้ค่ะใช้แอปพลิเคชัน M-Cord Connect นะคะคุณผู้ฟังบอกว่ามือก็ร่อนแป้งเอวก็สายไปนะคะเพลงจังหวะสนุกสนุกนะเพลงลูกทุ่งคุณสุวรรณบอกว่านี่ส่วนตัวชอบตะกะแตนชลดานะคะนี่ก็เป็นนักร้องประกวดอีกคนหนึ่งนะคะปีเดียวกันกับป๊อปปองกุลแล้วก็ไอซ์สรัญญูเลยทีเดียวนะคะสำหรับตะกะแตนชลดาเพลงแรกของเธอก็คืออะไรนะขอจองในใจนะคะก็อยู่ในอัลบั้ม First State นะคะชุดแรกเลยเหมือนกันเวทีนี้ประกวด2รอบ2ครั้งเองนะคะแล้วก็หายไปอาจจะไม่ได้ยาวนานเหมือนเวทีอื่นอย่าง The Star อย่างเงี้ยนะคะที่ก็มีอยู่หลายซีซั่นเลยนะคะตอนนั้นก็ออกอากาศทางช่อง9ของเรานี่แหละค่ะนะคะหรือว่าจะเป็น The Voice นะคะมีหลายซีซั่นแต่ว่าซีซั่นหลังๆนี้ก็อาจจะแบบว่าเหมือนเงียบๆห่างๆแต่รู้สึกว่าวันพรุ่งนี้ไหมคะเขาจะมีมาออดิชั่นนะคะที่เชียงใหม่ด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับ The Voice นะคะในอีกซีซั่นหนึ่งนะคะใครที่มีความสามารถนะคะเรื่องของการร้องเพลงก็นั่นแหละค่ะไปออดิชั่นได้นะคะก็เพิ่มเติมรายละเอียดเชื่อว่าคุณฟังที่ติดตามทางด้านนี้อยู่แล้วน่าจะมีข้อมูลกันอยู่เนาะนะคะ M-Cord Radio นะคะ 100.75 MHz นะคะมีเรื่องของการแจ้งเตือนนะคะจากปภ.ค่ะ31จังหวัดนะคะให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะช่วง8ถึง10พฤษภาคมนี้นะคะก็ต่อเนื่องกันเนาะสำหรับที่เราพูดถึงในชั่วโมงที่แล้วนะคะภาคเหนือเกือบทุกจังหวัดเลยนะคะทั้งเหนือตอนบนเหนือตอนล่างภาคอีสานนะคะเลยชัยภูมิไม่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษภาคใต้ด้วยเช่นเดียวกันสุราษฎร์นครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะก็เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เป็นน้ำตกและถ้ำเนี่ยเว้นไว้ก่อนนะคะเพราะว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักนั่นเองนะคะทางปภ.ก็เตรียมพร้อมเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันนะคะพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือสำหรับประชาชนนะคะที่อาจจะเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นนะคะ1784นะคะหมายเลขของปภ.นะคะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะคะฟังงานจากวงเชียงใหม่อีกสักเพลงหนึ่งดีกว่าค่ะ

0: สวยเลิฟค่ะจะต้องแอนเจนนี่ก่อนนานใกล้เธอนะคะจาก After Blues Moon นะคะวงเชียงใหม่นั่นเองนะคะมีข่าวเรื่องของการรับบริจาคโลหิตนะคะสำหรับผู้ป่วยนะคะชื่อคุณอุทัยเงินดีนะคะคุณอุทัยป่วยอยู่แล้วก็ตอนนี้ยังอยู่ในห้อง ICU นะคะเพิ่งจะถอดเครื่องช่วยหายใจนะคะตอนแรกเห็นว่าอาการเลือดออกที่ช่องท้องเนี่ยดีขึ้นแล้วแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมีเลือดไหลออกมาอีกนะคะที่ผ่านมาเนี่ยใช้เลือดไปประมาณ6ถุงนะคะแล้วก็ยังต้องการเติมเลือดอยู่เป็นบางครั้งนะคะต่อเนื่องกันอยู่นะคะดังนั้นแล้วค่ะสำหรับใครที่ร่างกายแข็งแรงนะคะไปบริจาคเลือดนะคะหรือว่าบริจาคโลหิตให้คุณอุทัยเงินดีนะคะนี่อาจต้องระบุชื่อนิดหนึ่งเนาะก็จะได้ถึงผู้ป่วยโดยตรงเลยนะคะหมายเลขรหัสของผู้ป่วยนะคะ HN2963260 ค่ะ HN2963260 หรือว่าระบุชื่อเลยก็จำง่ายกว่าเนาะคุณอุทัยเงินดีนะคะจะขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ปโอค่ะหรือว่าจะเป็นกรุ๊ปอะไรก็ได้นะคะก็จะได้นำมาแลกกันเนาะสำหรับที่โรงพยาบาลนะคะท่านที่มาบริจาคสามารถแจ้งชื่อผู้ป่วยได้เลยนะคะคุณอุทัยเงินดีนะคะที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะคะที่สวนดอกก็จะมีธนาคารเลือดอยู่ชั้นล่างเลยนะคะชั้น1ก็สามารถที่จะติดต่อแล้วก็บริจาคเลือดให้คุณอุทัยเงินดีจะเป็นเลือดกรุ๊ปโอโดยตรงก็ได้หรือว่าจะเป็นกรุ๊ปอื่นก็ได้เช่นเดียวกันพักผ่อนเพียงพอนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงงดเว้นการดื่มสุรามาก่อนนะคะหรือว่าสูบบุหรี่นะคะก็จะได้เลือดที่มีคุณภาพมากที่สุดนะคะขอให้หายป่วยในเร็ววันนะคะเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนค่ะครู่เดียวกลับมาช่วงหน้าค่ะเบรกสุดท้ายแล้วค่ะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักนอนกรนน้ำหนักตัวมากง่วงนอนเวลาทำงานหรือรู้สึกไม่สดชื่นหลังตื่นนอนคุณอาจมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับก็เป็นได้อย่านิ่งนอนใจเพราะภาวะนี้อันตรายได้ถึงชีวิตจากโรคหลอดเลือดในอนาคตศูนย์ตรวจการนอนหลับโรงพยาบาลลานาพร้อมให้บริการตรวจสลีปเทสหรือตรวจสุขภาพการนอนหลับได้แล้ววันนี้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลลานาหากเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยากรู้ไหมว่าคุณเสี่ยงแค่ไหนประเมินตัวเองได้จากแบบทดสอบหรือสอบถามพยาบาลได้ที่ Line Official @sliptestlana
3: อย่างใบเฟิร์นถ้าไม่มั่นใจก็ต้องเปลี่ยนเบอร์ไม่ถูกโฉลกก็ต้องเปลี่ยนออกจากบ้านแล้วชุดไม่สวยก็ต้องเปลี่ยน
4: ทรงผมไม่เข้ากับหน้า
3: ก็ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเป็น Kicks E-Power ใบเฟิร์นมั่นใจไม่เคยเปลี่ยนเพราะเขารับประกันระบบ E-Power ให้นาน5ปีและประกันแบตเตอรี่นาน10ปีดูแลดีแบบเนี้ยไม่เปลี่ยนแน่นอน Nissan Kicks E-Power คันเดียวที่ใช่ขับสนุกไร้กังวลYes, Nissan.
5: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจ่ายสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
7: ้วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
8: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
9: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักใ ให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080 070 8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
10: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
11: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

อย่าเกลียดกันก็พอนะคะคุณฟังเขามาจากบางแสนชลบุรีวันนี้นะคะฟ้าฝนก็มืดครึ้มฝนตกเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกับที่เชียงใหม่เชียงใหม่ตอนนี้แดดยังไม่มาเลยนะคะทำถึงเพลงนี้มาแต่ว่าก็ไม่ได้เลือกเวอร์ชันนะคะถ้าเป็นต้นฉบับเลยนี่ค่ะก็จะเป็นทาทานั่นเองนะคะแต่ก็เพลงนี้ออกมาสักปี 52-53 นะคะก็ยังถือว่ายังอยู่ในยุคที่เราเปิดทาทาได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่ายุครบกวนมารักกันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบโยกเป็นวันเสาร์เนาะนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีช่วงหนึ่งที่เขาหายไปนะคะแล้วก็กลับมานะคะร้องเพลงเพลงนี้เนี่ยก็จริงๆมีเวอร์ชันอื่นด้วยเหมือนกันนะคะที่ว่าลิปตาใช่ไหมคะลิปตาเนี่ยก็จะได้แจมด้วยกันกับใครนะมายาราบนะคะมีท่อนแรปนะคะในช่วงกลางนิดนึงหรือว่าเวอร์ชันเศร้าๆอีกเวอร์ชันหนึ่งก็จะเป็นอ๊อฟปองศักดิ์นะคะอ๊อฟปองศักดิ์ก็เพราะนะคะแต่ก็เลยเลือกเวอร์ชั่นของทาทาให้ได้ฟังนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้ฟังนานหลับเหมือนกันนะคะจากคุณปิติพัฒน์นั่นเองนะคะ M Cord Radio ค่ะ 100.75 MHz นะคะและจากแอปพลิเคชัน M Cord Connect นะคะก็ติดตามฟังด้วยกันนะคะกับวิทยุอสมทเชียงใหม่ของเราค่ะ

ังเสียงของอีฟพุทธิดากันบ้างค่ะลูกสาวอาต้อยเศรษฐาอันนี้เป็นงานของมิกกี้ค่ะเอามาร้องใหม่สำหรับครึ่งใจ

ครึ่งใจค่ะค่ะเวอร์ชันของอีพุทธิดานั่นเองสวัสดีคุณสุภาสุพรมด้วยนะคะ 100.75 อสมทเชียงใหม่ค่ะคุณเมธีบอกว่าแนวแปลกน่าจะเป็นช่วงเพลงลูกทุ่งใช่ไหมแต่ก็บอกคุณผู้ฟังไปแล้วนะว่าจะเป็นแนวของลูกค้านะคะคือผู้สนับสนุนสปอนเซอร์ของเราเพศัตนะคะรีเควสต์เพลงที่เป็นแนวลูกทุ่งอินดี้มาเนาะนะคะเพราะว่าเพศัตก็ให้การสนับสนุนนะคะอสมทเชียงใหม่มานานหลายปีมากๆเลยนะคะก็คุณผู้ฟังหลายๆท่านที่เป็นผู้โชคดีของเรานะคะจากเพศัตที่มอบโชคมอบทองให้ก็เยอะนะคะเยอะมากนะคะหลายปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็อันนี้ลูกค้า request นะคะสำหรับเพลงในแนวที่อาจจะดูเข้ากันกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเนาะอันนี้ก็ต้องอธิบายจริงๆก็เคยอธิบายไปแล้วล่ะแต่ว่าขออธิบายอีกรอบหนึ่งละกันเนาะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงเวลาพิเศษมองแบบนี้ดีกว่านะนะคะเพราะว่าเชียงใหม่ของเราจริงๆถ้ายกเว้นในช่วงของลูกทุ่งมหานครนะคะก็ไม่ได้ผลิตเองเลยนะเอาตั้งแต่ว่าดิฉันอยู่ที่นี่มา25ปีก็ยังไม่เคยเปิดเพลงลูกทุ่งเหมือนกันแล้วก็ไม่มีพี่ๆท่านไหนที่เปิดเหมือนกันนะคะก็อาจจะเป็นโอกาสหนึ่งนะคะที่เราจะได้เปิดเพลงนำเสนอเพลงในอีกแนวรูปแบบหนึ่งนะคะเพลงที่จริงๆแล้วอ่ะก็มันไม่ได้มีแค่แนวเพลงแนวเพลงเดียวอย่างแค่สตริงนะคะหรือว่าเพลงไทยสากลเนี่ยก็หลายๆแนวนะคะเพลงใหม่ที่เปิดก็หลายแนวเหมือนกันเพียงแต่ว่าก็เปิดแบบไม่ได้โดดจนเกินไปมันก็เลยกลืนๆกันไปนะคะก็เปิดโอกาสให้กับศิลปินไทยของเรานะคะในเอกรูปแบบหนึ่งซึ่งจริงแล้วตอนนี้ก็เปิดกว้างมากขึ้นนะคะก็จะได้นำเสนอเพลงอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเฉพาะช่วงเวลานั้นก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาพิเศษนะคะให้กับคนที่อาจจะชอบแนวเพลงนี้บางทีเบื่อฟังแนวนี้มาตลอดลองเปลี่ยนมาฟังแบบนี้ก็เพราะดีเหมือนกันนะคะก็มีหลายจังหวะนะคะเพลงช้าก็ดีนะคะคนรุ่นใหม่ที่มาทำเพลงนะคะมาร้องเพลงถึงแม้ว่าอาจจะมีไม่ได้เป็นเพลงใหม่ของตัวเองแต่ว่าเอาเพลงที่อาจจะมีผลงานมาแล้วเอามาร้องใหม่ก็นำเสนอได้ดีในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเราก็มองว่าถือเป็นผลงานที่ดีของศิลปินไทยบ้านเราไม่เพียงแต่เฉพาะแนวสตริงหรือว่าเพลงสากลนะคะที่หลายคนชอบฟังดิฉันเองก็ชอบฟังค่ะฟังได้ทุกแนวนะคะเพลงสากลนี่ก็ฟังมาตลอดเพราะว่าจะบอกว่าอยู่กับอสมทเชียงใหม่ตั้งแต่ยังไม่ได้มาทำงานที่นี่ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าก็ฟังมาตั้งแต่เรียนแล้วนะคะคลื่นนี้ก็จะขึ้นหลักก็จะเป็นสากลเป็นหลักนะคะก็เป็นว่าเฉพาะช่วงเวลานั้นที่เราจะได้ฟังก็ให้คุณผู้ฟังก็ช่วยเลือกกันด้วยแหละท่านก็ช่วยเลือกกันมาเนาะขอบคุณด้วยนะคะก็เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งนะคะที่อาจจะเป็นแนวเพลงที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่สำหรับอสมทเชียงใหม่ที่เราจะได้เปิดกันเนาะนะคะขอบคุณค่ะนะคะ 100.75 นะคะอสมทเชียงใหม่ Mcord Radio นะคะในเบรกสุดท้ายแล้วนะคะมีข่าวงานบุญมาฝากนิดนึงนะคะวัดดับภัยค่ะใครที่จะไปทำบุญนะคะก็ที่นั่นนะคะก็สามารถที่จะไปกันได้โดยเฉพาะกิจกรรมงานวันพรุ่งนี้ค่ะเสาร์และอาทิตย์นะคะงานทำบุญฉลองถาวรวัตถุหรือว่าปอยหลวงนั่นเององค์เจดีดับภัยนะคะที่วัดดับภัยนะคะในตัวเมืองเชียงใหม่ของเรานะคะก็เป็นการก่อสร้างครอบเจดีดับภัยนะคะตั้งแต่ปี68แล้วนะคะก็ตอนนี้เนี่ยขออนุญาตดูรายละเอียดนะคะก็เลยจัดงานร่วมกันนะคะทั้งการสะเดาะนพเคราะห์สืบชะตาอบรมสมโภชหลวงพ่อดับไผ่แล้วก็อีกงานหนึ่งก็คือกำหนดการงานฉลองเจดีย์ปอยหลวงนั่นเองนะคะ2วันวันที่9แล้วก็10พฤษภาคมนี้นะคะสืบชะตานะคะที่หลายท่านอาจจะได้เคยไปร่วมพิธีนะคะปีนี้จัดเป็นครั้งที่95แล้วนะคะงานเริ่ม9โมงค่ะพรุ่งนี้ก็จะตรงกับแรม8ค่ำเดือน8เหนือนะคะแล้วก็
จะได้มีงานสะเดาะนพเคราะห์สืบชะตาหลวงบางคนก็เอาเสื้อเอาผ้าไปเนาะนะคะก็ไปสืบชะตากันนะคะคนเยอะรถเยอะนิดนึงนะคะสำหรับใครที่จะไปเพราะว่าอยู่ใจกลางเมืองเลยทีเดียวเมื่อก่อนก็เคยได้ไปอยู่บ้างเหมือนกันบ้านอยู่ใกล้นะคะสมัยก่อนนะนะคะส่วนวันอาทิตย์นะคะก็จะมีพิธีสวดเบิกเนตรพระเจ้าสี่ทิศไขตาพระเจ้านะคะตอนตีสี่เลยแล้วก็เก้าโมงเนี่ยก็จะมีเครื่องแห่ทายาทานร่วมทำบุญตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนก็เชิญชวนไปร่วมงานบุญกันได้สองวันเลยนะคะที่วัดดับไผ่นะคะก็เชิญชวนกันค่ะส่วนใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์นะคะที่จะมาเป็นตัวช่วยนะคะทำความสะอาดจุดต่างๆนะคะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์ทำความสะอาดรอบบ้านได้หมดเลยนะคะแรงฉีดได้ไกลเข้าถึงได้ทุกซอกทุกมุมนะคะอัลตราโพไซดอน90บาร์นะคะฉีดได้แรงได้ไกลมาพร้อมกับ8รูปแบบในตัวที่เป็นหัวฉีดนะคะหมุนได้ปรับได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากนะคะมีโหมดหลายโหมดโดยเฉพาะโหมดโฟมสำหรับล้างรถซึ่งก็จะมีกระบอกทำโฟมหัวกรองอุปกรณ์ครบชุดมาให้เลยนะคะสะดวกมากๆใช้งานแบบไร้สาย 100% นะหมายความว่าคุณไม่ต้องเสียบปลั๊กให้วุ่นวายนะคะจับถนัดมือน้ำหนักเบาแต่ทนทานนะคะแบตเตอรี่ก็มีมาให้ถึง2ก้อนเป็นลิเธียมไอออนนะคะใช้งานต่อเนื่องได้ยาวๆเลยไม่ต้องรอชาร์จด้วยนะคะไปได้ไกลแค่ไหนแล้วแต่สะดวกเลยนะคะมีสายดูดน้ำนะคะใช้งานได้จากถังเลยหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติก็ช่วยประหยัดน้ำด้วยนะคะมีกระเป๋าฮาร์ดเคสมาให้ก็พกพากันได้สะดวกเป็นระเบียบนะคะในชุดนี้ก็จะมีอุปกรณ์นะคะเป็นเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์เลยค่ะมูลค่า 1,990 บาทนะคะแบตเตอรี่2ก้อนนะคะ990บาทค่ะทุกวันนี้ก็จะได้รับกระเป๋าเพิ่มฮาร์ดเคสนะคะ890บาทรวมแล้ว 3,870 บาทนะคะคุณได้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นเองนะคะ999บาทค่ะแล้วก็ยังรับประกันยาวนานให้คุณ2ปีเต็มกันด้วยนะคะถ้าเครื่องมีปัญหานะคะส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่เลยนะคะไม่ต้องรอซ่อมให้เสียเวลานะคะโทรได้เลยสนใจ026660008นะคะ026660008นะคะกับทีวีไดเรกนะคะของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นนะคะสนใจก็สอบถามกันได้โทรได้นะคะที่ทีวีไดเรกนะคะอัลตราโพไซดอน90บาทนั่นเองสุขสันต์วันศุกร์ค่ะคุณฟังจากบางปูสมุทรปราการแค่พูดชื่อก็รู้สึกสดชื่อแล้วนะบางปูสดชื่นสดใสมีโชคมีชัยแข็งแรงร่ำรวยครับคลาดปลอดภัยขอบคุณค่ะสำหรับคุณฟังเป็นนาฬิกา56นาทีค่ะเบรกสุดท้ายของเราแล้ว

0: จริงนะจ๊ะบ๊อบบี้พิรพัฒน์ค่ะ Crescendo คุณพายก็เลยวันนี้ค่ะสำหรับวันศุกร์ค่ะขอให้เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขกันทุกท่านเลยไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนนะคะแต่ก็ระมัดระวังเรื่องของฟ้าฝนกันด้วยนะคะวันนี้เตรียมพร้อมนะคะเปิ้นบอกว่ามาตั้งนาของคือตกแต่แต่นะคะรออยู่มาเลยนะคะเอาแต่ฝนไม่เอาลมขอรีเควสอีกนิดนึงนะคะว่าโอ้โหดูหลายจังหวัดแล้วลมแรงน่าดูนะคะก็ได้รับผลกระทบกันไปนะคะแต่ก็เดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่นะคะสำหรับเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะอัปเดตข่าวประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจนะคะติดตามด้วยกันนะคะสำหรับข่าวเที่ยงเมืองเหนือของเราก็จะมีไลฟ์ด้วยนะคะทางเพจของเราอสมทเชียงใหม่ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 12:00 น.จากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: พ.ร.ก.วงเงินกู้ 400,000 ล้านบาทจะส่งถึงมือประธานสภา 11-12 พฤษภาคมนี้มั่นใจไม่ถูกถ่วงเวลาย้ำว่าพ.ร.ก.กู้เงินไม่จำเป็นตามเกณฑ์รัฐธรรมนูญกกต.ประชุมเตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยาตั้งเป้าไม่ผิดพลาดเลือกตั้งครั้งที่แล้วเป็นบทเรียนบุกจับกองถ่ายซีรีส์จีนแนวตั้งแอบถ่ายทำโดยไม่ขออนุญาตและไม่มีใบอนุญาตทำงานรวมโปรดิวเซอร์และนักแสดงจีน8คนทรัมป์ยืนยันสหรัฐยังเจรจาอิหร่านและข้อตกลงหยุดยิงยังคงมีผลบังคับใช้แม้ทั้งสองประเทศจะเพิ่งเกิดการปะทะกันด้วยอาวุธครั้งล่าสุดทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
3: ้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนเน้นรับมือวิกฤตพลังงานครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยปีนี้ครับมีสมาชิกอาเซียน11ประเทศเพิ่มติมอร์เลสเตเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนและเข้าร่วมการประชุมเป็นครั้งแรกนายฟิดินันมาโกสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนโดยในถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีครับได้แสดงความยินดีต่อฟิลิปปินส์ในโอกาสเป็นประธานอาเซียนและแสดงความยินดีกับเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพร้อมขอบคุณผู้นำประเทศสมาชิกสำหรับการแสดงความยินดีต่อการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยอีกครั้งนายกรัฐมนตรียืนยันว่าประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับอาเซียนทุกประเทศเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคอาเซียนเคยเผชิญวิกฤตมาแล้วหลายครั้งและครั้งนี้ก็เชื่อว่าอาเซียนจะรับมือกับความท้าทายได้แต่อาเซียนต้องคงความเป็นเอกภาพปรับตัวได้และก็มองไปข้างหน้าตรงกับหัวข้อการประชุมก้าวสู่อนาคตร่วมกันการสร้างความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและก็จากสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและความมั่นคงทางอาหารและวิถีชีวิตของประชาชนในภูมิภาคความไม่ต่อเนื่องของเส้นทางคมนาคมทางทะเลถือเป็นสัญญาณเตือนให้อาเซียนเร่งเสริมสร้างความร่วมมือในเชิงปฏิบัติในด้านความมั่นคงทางอาหารครับต้องเสริมสร้างความร่วมมือในทุกมิติและควรต่อยอดรูปแบบความร่วมมือที่มีอยู่แล้วเพื่อเสริมสร้างความพร้อมและร่วมกันของภูมิภาคพร้อมเน้นย้ำการดูแลและคุ้มครองประชาชนถือเป็นเป้าหมายสูงสุดในช่วงสถานการณ์ตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรียังเป็นประธานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อประสานการอพยพคนไทยหลายพันคนกลับ ทั้งนี้ช่วงบ่ายนะครับนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการต่อด้วยการหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามมาเลเซียและสิงคโปร์ขณะที่นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการหารือ3ฝ่ายครับระหว่างนายอนุทินฮุนมานเน็ตนายกของกัมพูชาแล้วก็ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ได้มอบให้ตนในฐานะรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศกับปลักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชาพูดคุยกันโดยเร็วเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการก่อนเดินสายไปสู่กรอบความร่วมมือต่างๆและก็มองกันว่าหากจะเดินหน้าความร่วมมือจำเป็นจะต้องมีการติดต่อกันได้โดยตรงและสิ่งหนึ่งที่เห็นว่าสำคัญครับก็คือการส่งอุปทูตกลับไปประจำสถานทูตของแต่ละฝ่ายเรื่องนี้ยังมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการอยู่ครับ
3: ประเด็นเรื่องของพ.ร.ก.วงเงินกู้ 400,000 ล้านบาทนั้นนะคะฝ่ายค้านก็จับมือกันยื่นตีความค่ะโดยคาดว่าจะถึงมือประธานสภา 11-12 พฤษภาคมนี้ก็มั่นใจว่าไม่ถูกถ่วงเวลาและย้ำว่าพ.ร.ก.กู้เงินไม่จำเป็นตามเกณฑ์รัฐธรรมนูญค่ะนายกรจาติกาวนิชสส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์กรณีที่พรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ได้เข้าชื่อร่วมกันในคำร้องที่จะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตีความพระราชกำหนดเงินกู้ 400,000 ล้านบาทว่าเข้าข่ายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา172ทั้งนี้พร้อมจะยื่นต่อนายโสภณสารามประธานสภาช่วงวันที่ 11-12 พฤษภาคมนี้ทั้งนี้ตนเองก็ได้ประสานไปยังพรรคกล้าธรรมให้ร่วมลงชื่อด้วยแต่ว่าเบื้องต้นก็ยังรอการประชุมพรรคกล้าธรรมก่อนอย่างไรก็ดียืนยันว่ารายชื่อของส.ส.ที่ร่วมลงชื่อคำร้องครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดซึ่งหลังจากยื่นคำร้องแล้วเชื่อว่าทางประธานสภาจะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็วตามกรอบก็จะมีเวลา 2-3 วันก่อนจะส่งก็เชื่อว่าจะทันก่อนที่สภาจะพิจารณาพ.ร.ก.เงินกู้ในสัปดาห์หน้าแน่นอนโดยประเด็นคำร้องที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ตนเองได้เห็นตัวร่างของพรรคประชาชนแล้วเห็นว่ามีประเด็นที่มีรายละเอียดและข้อกังวลต่อการยื่นกู้เงินดังกล่าวขณะเดียวกันแล้วในเหตุผลที่รัฐบาลต้องการกู้เงิน 400,000 ล้านบาทนั้นมีเหตุที่ไม่จำเป็นเนื่องจากวิกฤตที่รัฐบาลอ้างถึงทั้งเรื่องวิกฤตราคาน้ำมันราคาน้ำมันแพงมีวิธีการที่สามารถแก้ไขได้ผ่านการลดภาษีสรรพสามิตและปรับสูตรคำนวณราคาน้ำมันนายกรบอกนะคะว่าส่วนที่รัฐบาลระบุว่าต้องการเงินเพื่อใช้ในโครงการคนละครึ่งที่จะเริ่ม1มิถุนายนนี้นั้นมองว่ารัฐบาลมีวิธีการหลายอย่างโดยเฉพาะการปฏิบัติตามสิ่งที่นายกรัฐมนตรีเคยแถลงนโยบายต่อรัฐสภาหรือตามที่พรรคภูมิใจไทยเคยหาเสียงไว้ก็คือการใช้งบประมาณวงเงิน 44,000 ล้านบาทที่สามารถออกเป็นพระราชบัญญัติโอนงบประมาณพ.ศ. 2569ได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องออกพ.ร.ก.ดังนั้นหากการยื่นตีความพ.ร.ก.กู้เงินก็ทำให้ไม่สามารถใช้เงินในโครงการคนละครึ่งวันที่1มิถุนายนนี้ได้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องบริหารจัดการและแก้ปัญหาเองนอกจากนี้ในวงเงินกู้ 400,000 ล้านบาทที่นายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสภาเมื่อ7พฤษภาคมที่ระบุว่าจะแบ่งการกู้เงินเป็น2ก้อนโดยกู้ปีนี้ 200,000 ล้านบาทและกู้ปี70อีก 200,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการเปลี่ยนถ่ายพลังงานแสดงให้เห็นว่ามีความไม่จำเป็นเร่งด่วนอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ขณะเดียวกันนั้นการใช้งบประมาณเพื่อเปลี่ยนถ่ายไปใช้พลังงานสะอาดนั้นสามารถกำหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ได้ส่วนที่ระบุว่าจะกู้ส่วนที่2ในปี2570นั้นตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้เป็นหัวใจของการออกพ.ร.ก.ก็คือความจำเป็นต้องใช้เงินเดี๋ยวนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่เช่นนั้นเศรษฐกิจจะมีปัญหาดังนั้นจะบอกว่ากู้มากองหรือปีหน้าค่อยกู้ไม่ได้หากทำแบบนั้นแสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนระดับที่จะออกพ.ร.ก.ได้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าหากมีการยื่นตีความต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วรัฐบาลต้องรอคำวินิจฉัยก่อนให้สภาพิจารณาหรือไม่นายกรก็บอกว่า ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้หากมีการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญก่อนการพิจารณาในรัฐสภารัฐบาลก็ต้องรอให้กระบวนการทางศาลรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นก่อนซึ่งไม่เกิน60วันทางนี้หากรัฐบาลมั่นใจว่าสิ่งที่ทำนั้นถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ให้มีการตรวจสอบและไม่ให้มีการวินิจฉัยโดยศาลรัฐธรรมนูญขณะที่ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะคะในประเด็นที่ยื่นเนี่ยมั่นใจหรือไม่ว่าจะเข้าเกณฑ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณานายกรก็บอกว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา172มีความชัดเจนมากว่ากรณีใดถึงจะเป็นกรณีที่รัฐบาลสามารถออกพรกกู้เงินเพิ่มเติมได้ซึ่งก็ต้องเป็นกรณีปัญหาวิกฤตที่มีผลต่อความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจค่ะ
4: ศรีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินก็เดินทางไปยื่นคำร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ครับเพื่อขอให้ไต่สวนและก็มีความเห็นกรณีที่รัฐบาลออกพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและก็การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเมื่อ5พฤษภาคม69อาจไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามมาตรา172ของรัฐธรรมนูญ2560และมาตรา53แห่งพรบวินัยการเงินการคลังของรัฐปี2561ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือว่าจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือว่าใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือว่ากฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ทั้งนี้ครับข้ออ้างและเหตุผลที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ใช้กล่าวอ้างว่าไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจที่มีลักษณะทับซ้อนและรุนแรงนั้นเป็นข้ออ้างที่เกินไปกว่าความเป็นจริงเศรษฐกิจของไทยไม่ได้เลวร้ายรุนแรงถึงขนาดนั้นครับหรือหากจะหาเหตุผลมาอธิบายเพื่อให้มีน้ำหนักในการออกพ.ร.ก.กู้เงินก็ไม่จำเป็นต้องสร้างภาพที่เลวร้ายจนเกินไปก็ได้เพราะเงินกู้ที่จะนำไปเยียวยาประชาชน 200,000 ล้านบาทในโครงการไทยช่วยไทยพลัส30ล้านคนวงเงิน 1.2 แสนล้านบาทและเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5.2 หมื่นล้านบาทระยะเวลา4เดือนรวมงบประมาณ 1.72 แสนล้านบาทเป็นการแจกทั่วไปทั้งคนรวยคนจนไม่แยกแยะให้เฉพาะกลุ่มเปราะบางจะเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจขนาดใหญ่มากกว่า SME หรือไม่นะครับแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตครับว่าเงิน 200,000 ล้านบาทที่จะไปใช้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานไม่ถือว่าจำเป็นเร่งด่วนครับแต่ว่ากลับยัดไส้เข้ามาตรงนี้ถือว่าเป็นการเอื้อกลุ่มทุนพลังงานหรือไม่วันนี้คุณศรีสุวรรณก็ไปยื่นเรื่องต่อปปช.ให้ไต่สวนเรื่องนี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
3: ติดตามข่าวกันต่อค่ะมีความคืบหน้าเรื่องของคดีหัวสว.และความคืบหน้าเรื่องของการเลือกตั้งที่ผ่านมานะคะโดยทางนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ได้พูดถึงความคืบหน้าผลการเลือกตั้งครบ 100% แล้วหรือยังว่าไม่ใช่ผลการเลือกตั้งแต่ว่าเป็นแบบส.ส. 5/18 ที่ได้ถามไปทางจังหวัดซึ่งทางจังหวัดก็ได้ยืนยันว่าได้ถ่ายและลงในเว็บไซต์ครบหมดแล้ว หากไอลอมาทวงถามว่าไม่ครบก็ต้องถามว่าที่ไหนจังหวัดไหนส่วนผลการตรวจสอบคำร้องส.ส.หลังมีกว่า200เรื่องที่ผ่านมานายแสวงบอกว่าขณะนี้เร่งรัดทุกเรื่องและในช่วง2ปีที่ผ่านมามีการเลือกตั้งครบทุกสนามทุกระดับทั้งหมดก็มีเรื่องร้องเรียนกว่า 2,000 เรื่องซึ่งเรื่องเร่งรัดที่สุดก็คือคดีที่เกี่ยวกับส.ว.ที่มีสำนวนใหญ่อยู่1สำนวนส่วนสำนวนอื่นๆจะมีกรอบระยะเวลาเรื่องคุณสมบัติ60วันนับคะแนนหลังประกาศผล90วันส่วนสำนวนทั่วไปมีระยะเวลา1ปีต้องพิจารณาว่าจะหยิบสำนวนไหนขึ้นมาพิจารณาก่อนพร้อมกับยืนยันว่าจะไม่ให้เกินกำหนดเวลาเลขากกต.ยังได้พูดถึงกรณีความคืบหน้ากรณีหัวส.ว.ว่าทางสำนักงานได้ส่งเอกสารทุกอย่างถึงกกต.ใหญ่ตั้งแต่สิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาหลังจากนี้ก็ต้องดูว่ากกต.จะพิจารณาอย่างไรใช้เวลาเท่าไหร่ทางสำนักงานกกต.ก็จะรายงานผลให้ทราบเป็นระยะส่วนคดีบัตรเลือกตั้งที่มี QR code และบาร์โค้ดในศาลรัฐธรรมนูญได้มีการแจ้งชื่อพยานไปแล้ว5คนส่วนคำชี้แจงพยานยังไม่ได้ส่งมาตามกำหนดภายใน15วันซึ่งขณะนี้ก็ยังได้รับหนังสือจากศาลเพราะว่าจะต้องนับ15ตามคำชี้แจงต่อโดยสำนักงานก็ให้พยานได้ดูคำพยานว่าต้องการที่จะชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะ
4: กกต.เองวันนี้ก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นายกเมืองพัทยาตั้งเป้าไม่ผิดพลาดยอมรับว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วถือว่าเป็นบทเรียนครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาครับเพื่อชี้แจงแนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครแนวทางปฏิบัติในการจัดการเลือกตั้งวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงการบริหารหน่วยเลือกตั้งและก็การพัฒนาสมรรถนะของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือว่ากปน.รวมถึงจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนายแสวงบุญมีเลขากกต.ครับบอกว่าขณะนี้มีการเตรียมความพร้อมและก็ซักซ้อมการทำงานมาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งที่ครบวาระที่ทราบกำหนดล่วงหน้าโดยสำนักงานกกต.กทม.และเมืองพัทยาประสานการทำงานร่วมกันตลอดครับเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือว่ากปน.เป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมตั้งเป้าไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเพราะเชื่อว่าการเลือกตั้งทั้ง2พื้นที่จะได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากกรุงเทพมหานครมีหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,000 หน่วยจึงจำเป็นต้องใช้บุคลากรจำนวนมากแต่เชื่อมั่นว่าบุคลากรของกทม.มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกปน.จึงไม่น่ากังวลพร้อมย้ำว่าบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นมีระบบการป้องกันการปลอมแปลงและมีมาตรการตรวจสอบแม้จะไม่มีระบบบาร์โค้ดเหมือนกับการเลือกตั้งส.ส.ครับขณะนี้กกต.ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้สมัครในการลงพื้นที่และหาเสียงผ่านโซเชียลมีเดียโดยยังไม่พบสิ่งผิดปกติหรือว่าเรื่องที่น่ากังวลพร้อมยืนยันว่าเป้าหมายสำคัญของกกต.คือทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตสุดยุติธรรมนะครับไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นผู้ชนะพร้อมย้ำว่าระบบการเลือกตั้งถูกออกแบบมาให้ประชาชนสามารถร่วมตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาหากพบการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องก็สามารถย้อนหลังไปตรวจสอบได้นะครับส่วนการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีการอบรมกปน.ให้เคร่งครัดและเข้าเนื่องจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วครับมีปัญหาหลักๆก็เกิดจากกปน.นายแสวงยอมรับว่าครั้งที่แล้วหรือว่าทุกๆครั้งถือว่าเป็นบทเรียนครับที่มีปัญหาซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของกปน.ที่อาจจะเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนครั้งนี้จึงมีการอบรมและก็เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ล่วงหน้ากว่า1เดือนโดยเฉพาะประธานหน่วยเลือกตั้งที่จะต้องมีความเข้าใจกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดสามารถวินิจฉัยได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดครับช่วงนี้พักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
6: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
7: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
6: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
7: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
6: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
7: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
6: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
8: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ำรวจท่องเที่ยวบุกไปจับกองถ่ายภาพยนตร์ซีรีส์จีนแนวตั้งค่ะพร้อมกับโปรดิวเซอร์และนักแสดงชาวจีนรวม8คนในพื้นที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็แอบถ่ายทำนะคะไม่ได้ขออนุญาตและไม่มีใบอนุญาตทำงานด้วยค่ะตำรวจท่องเที่ยวนำกำลังบุกเข้าไปจับกลุ่มชาวจีนลักลอบถ่ายทำภาพยนตร์ในบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบพบทีมงานชาวจีนมีคนไทยทำหน้าที่เป็นล่ามกำลังถ่ายทำภาพยนตร์ค่ะเบื้องต้นจากการตรวจสอบไม่พบเอกสารการขออนุญาตตามกฎหมายและไม่มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐควบคุมการถ่ายทำตามที่กำหนดอีกทั้งยังพบว่าบุคคลดังกล่าวเข้ามาในลักษณะนักท่องเที่ยวและไม่มีใบอนุญาตทำงานสอบถามนางเหวยผู้ต้องหาก็รับว่าเป็นโปรดิวเซอร์และนักแสดงกำลังถ่ายทำซีรีส์แนวตั้งซึ่งกำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันโดยเลือกสถานที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนทางนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งให้ผู้ต้องหาทราบการถ่ายทำภาพยนตร์ในไทยก็ต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์พ.ศ. 2551ต้องมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐควบคุมการถ่ายเพื่อป้องกันเนื้อหาที่บิดเบือนหรือว่าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยอีกทั้งบทภาพยนตร์หรือเรื่องย่อเนี่ยก็ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนจะสามารถดำเนินการถ่ายทำได้หากฝ่าฝืนก็จะมีโทษปรับ1 ล้านบาทจากนั้นได้ควบคุมตัวชาวจีนทั้ง8คนส่งดำเนินคดีค่ะช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ติดตามข่าวกันต่อครับเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์เศษสวะออกจากสะพานเหล่ายาวอยู่ที่อำเภอเสริมงามของลำปางครับหลังจากน้ำป่าหลากพัดเศษต้นไม้มาทับถมเป็นจำนวนมากส่วนพื้นที่อื่นๆเจ้าหน้าที่ก็เร่งสำรวจความเสียหายครับหลังจากเมื่อวานนี้ถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มเบื้องต้นพบเสียหายไป3อำเภอด้วยกันครับเมื่อคืนนี้ครับเกิดพายุฤดูร้อนทั้งลมและก็ฝนกระหน่ำอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ของลำปางโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลเสริมกลางอำเภอเสริมงามได้เกิดน้ำป่าหลากลงแม่น้ำเสริมซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาส่งผลให้บ้านที่อยู่ริมน้ำเสริมถูกน้ำท่วมนะครับพัดเอาเศษสวะทั้งต้นไม้ขนาดใหญ่มาไหลติดอยู่ที่สะพานเหล่ายาวหมู่ที่4ล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมานายกเทศมนตรีตำบลเสริมกลสงนะครับนายบุญส่งแก้วลังการวมทั้งเจ้าหน้าที่ครับได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานเหล่ายาวก็พบเศษสวะซึ่งเป็นส่วนใหญ่จะเป็นกอไม้และต้นไม้กองมือหึมาติดค้างอยู่บริเวณสะพานปิดกั้นทางไหลของน้ำจึงวางแผนเก็บเศษสวะด้วยการใช้รถแพ็คโฮตักออกเพราะหากปล่อยไว้ฝนยังตกลงมาก็อาจจะทำให้สะพานขาดหรือว่าได้รับความเสียหายได้นะครับน้ำป่าเมื่อคืนนี้แม้มีจำนวนมากครับแต่ว่าเป็นลักษณะมาเร็วไปเร็วชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำตั้งตัวไม่ทันทำให้ทรัพย์สินเสียหายและจากรายงานเบื้องต้นทราบว่ามีรถกระบะ1คันของชาวบ้านจอดอยู่ใกล้แม่น้ำถูกซัดหายไปมีรถจักรยานยนต์จำนวนหนึ่งในพื้นที่การเกษตรและก็สิ่งสาธารณูปโภคเสียหายด้วย

0: ชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างแล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ครับ
1: ตัวแทนชาวบ้าน9จังหวัดบุกกองปราบค่ะร้องบิ๊กเต่าสอบทุจริตเงินชาปนกิจหลังสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ล่มสอดทุจริตทำศูนย์เงินรวมกว่าพันล้านบาทแฉนายทะเบียนท้องถิ่นเกียร์ว่างปล่อยชาวบ้านถูกลอยแพญาติบางคนก็เครียดจัดจนจบชีวิตตัวเองค่ะกลุ่มตัวแทนชาวบ้านผู้เสียหายเครือข่ายทวงเงินเครือข่ายทวงคืนเงินคนตาย9จังหวัดทางภาคอีสานภาคเหนือและภาคตะวันออกเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อตำรวจสอบสวนกลางเอาผิดนายทะเบียนท้องถิ่นคณะกรรมการสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์และนายกองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นที่เกียร์ว่างปล่อยให้กิจการชาปนกิจสงเคราะห์ล้มละลายจากปัญหาการทุจริตภายในสมาคมจนชาวบ้านไม่ได้รับเงินค่าทำศพโดยชาวบ้านระบุนะคะว่าถูกหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยดองเรื่องและอ้างระบบอุปถัมภ์ทำให้นักการเมืองท้องถิ่นไม่กล้าตรวจสอบกันเองความเสียหายครอบคลุมพื้นที่9จังหวัดค่ะอาทิบุรีรัมย์นครราชสีมามหาสารคามและระยองมูลค่าความเสียหายรวมกันหลายพันล้านบาทนอกจากนี้จะหารือขอแนวทางและขอความเห็นจากตำรวจสอบสวนกลางเพื่อช่วยชาวบ้านดำเนินคดีกับกรรมการสมาคมในแต่ละจังหวัดเพราะว่าตอนนี้คดีถูกดองเงียบปล่อยให้คนแก่ที่มาทวงเงินคนตายถูกลอยแพทั้งที่ปัญหาเกิดจากการบริหารงานผิดพลาดของนายกสมาคมและคณะกรรมการเมื่อชาวบ้านไปติดตามทวงถามก็อ้างว่ากรรมการลาออกบ้างคนส่งเงินน้อยบ้างซึ่งชาวบ้านพยายามเรียกร้องมาตลอดแต่ไม่เคยได้รับความเป็นธรรมตัวแทนผู้เสียหายจากจังหวัดนครราชสีมาได้ถือรูปถ่ายของญาติที่เสียชีวิตพร้อมกับเปิดเผยนะคะว่าญาติของตัวเองเนี่ยเสียชีวิตมา2ปีแล้วด้วยโรคชราไม่เคยได้รับผลประโยชน์แม้แต่บาทเดียวทั้งที่ฝากเงินเข้าสมาคมไปหลักแสนบาทจนต้องไปยืมเงินคนอื่นมาทำชาปนกิจศพและตอนนี้ก็ต้องไปหาคืนพอไปติดตามทวงถามอ้างว่าสมาคมปิดไปแล้วไม่รู้ว่าจะตรวจสอบอย่างไรเพราะชาวบ้านไม่มีความรู้ค่ะขณะที่จังหวัดมหาสารคามเฉพาะอำเภอวาปีปทุมที่เดียวพบผู้ตกค้างไม่ได้รับเงินกว่า480รายเสียหายกว่า 1,400 ล้านบาทส่วนที่จังหวัดระยองมีสมาคมล่มพร้อมกันถึง3แห่งกระทบชาวบ้านนับหมื่นคนทางด้านของนายรณรงค์แก้วเพชรประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมก็ย้ำว่าโครงการนี้รัฐเป็นผู้สนับสนุนแต่กลับไม่มีการตรวจสอบที่เข้มงวดทั้งที่มีเงินหมุนเวียนในระบบชาปนกิจทั่วประเทศสูงถึง 70,000 ล้านบาทจึงต้องพึ่งพาตำรวจกองปราบให้ช่วยลากคอกรรมการที่ทุจริตมาดำเนินคดีและบีบให้นายทะเบียนท้องถิ่นออกมารับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นค่ะเบื้องต้นพนักงานสอบสวนก็ได้รับเรื่องไว้ตรวจสอบและจะส่งเรื่องต่อไปยังคณะกรรมการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อหาแนวทางแก้ไขในระดับโครงสร้างต่อไปค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันว่าสหรัฐยังคงเดินหน้าเจรจากับอิหร่านอยู่นะครับโดนัลด์ทรัมป์นะครับบอกว่าสหรัฐยังคงอยู่ระหว่างเจรจากับอิหร่านแม้ทั้งสองประเทศเพิ่งจะเกิดการปะทะด้วยอาวุธครั้งล่าสุดครับโดยผู้นำสหรัฐยืนยันว่าข้อตกลงหยุดยิงยังคงมีผลบังคับใช้พร้อมทั้งพยายามลดกระแสความรุนแรงของเหตุปะทะระหว่างกองกำลังสหรัฐและอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุสที่เพิ่งเกิดขึ้นทรัมป์พูดถึงเหตุการณ์นี้ว่าฝ่ายตรงข้ามพยายามเข้ามาวุ่นวายแต่สหรัฐสามารถจัดการโต้กลับได้อย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ยังย้ำจุดยืนเดิมว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้รับอนุญาตให้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดซึ่งเขามั่นใจว่าอิหร่านเข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขนี้แล้วโดยต้องรอดูว่าอีกฝ่ายพร้อมจะลงนามในข้อตกลงหรือไม่ครับเมื่อถูกถามถึงความคืบหน้าของข้อตกลงผู้นำสหรัฐบอกว่าแม้การลงนามจะยังไม่เกิดขึ้นในทันทีแต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้ทุกเมื่อเนื่องจากเชื่อว่าอิหร่านเองก็มีความต้องการที่จะบรรลุข้อตกลงมากกว่าฝ่ายสหรัฐเสียด้วยซ้ำครับ
1: ศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐมีคำพิพากษาว่าการจัดเก็บภาษีนำเข้าประเทศต่างๆทั่วโลกเป็นการชั่วคราวในอัตราร้อยละ10ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะคำวินิจฉัยของศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐเมื่อวานนี้ชี้ว่ามาตรการภาษีศุลกากรทั่วโลกในอัตราร้อยละ10ของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากรัฐบาลใช้กฎหมายการค้าปี1974มา

0: คับใช้โดยไม่สมเหตุสมผลด้วยการอ้างมาตรา122ซึ่งอนุญาตให้เก็บภาษีชั่วคราวได้ไม่เกิน150วันเพื่อแก้ไขวิกฤตดุลการชำระเงินอย่างรุนแรงแต่คณะผู้พิพากษาเสียงข้างมากเห็นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันของสหรัฐไม่เข้าข่ายวิกฤตดุลการชำระเงินตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวอย่างไรก็ตามศาลสั่งระงับการจัดเก็บภาษีดังกล่าวเฉพาะกับโจทก์3รายที่ยื่นฟ้องเท่านั้นประกอบด้วยผู้นำเข้าเอกชน2รายและรัฐวอชิงตันซึ่งได้รับผลกระทบผ่านการจ่ายภาษีนำเข้าของมหาวิทยาลัยวอชิงตันทำให้มาตรการภาษีร้อยละ10นี้จะยังคงมีผลบังคับใช้กับผู้นำเข้ารายอื่นๆต่อไปจนกว่าจะมีผู้ยื่นฟ้องเพิ่มหรือในระหว่างที่รัฐบาลดำเนินการอุทธรณ์ซึ่งก็คาดว่าจะสิ้นสุดลงในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วนะครับคุณสสิธรสังสมธนะผมณรงค์จันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศา
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053 357 061

0: ำรวจท่องเที่ยวบุกจับกองถ่ายทำภาพยนตร์ซีรีส์จีนแนวตั้งในพื้นที่อำเภอหางดงเชียงใหม่พร้อมโปรดิวเซอร์และนักแสดงชาวจีนรวม8รายแอบถ่ายทำไม่ได้ขออนุญาตและไม่มีใบอนุญาตทำงานเชียงใหม่เตรียมเปิดเมืองต้อนรับเทศกาลแห่งความเท่าเทียมในกิจกรรมเชียงใหม่พลาย2026เริ่มกลางเดือนพฤษภาคมนี้พร้อมหนุนไทยชิงเป็นเจ้าภาพจัดงานเวิร์ลพลาย2030ครั้งแรกในอาเซียนชื่นชมเด็กนักเรียนเชียงใหม่เก่งคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์โลกที่เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริการ่วมคุยและแชร์ข่าวด้วยกันข่าวเที่ยงเมืองเหนือประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ติดตามรับชมบรรยากาศการจัดรายการกันแบบสดๆแบบนี้นะคะไลฟ์ให้ได้ชมกันผ่านทางเพจ Facebook อสมทเชียงใหม่และ YouTube อสมทเชียงใหม่ด้วยนะคะเข้ามาชมเข้ามาแชร์เข้ามากดติดตามกันนะคะร่วมนำเสนอข้อคิดเห็นกันมาได้นะคะมีส่วนร่วมกับรายการของเรากันค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะศุกร์ที่8พฤษภาคม2569อยู่กับดิฉันวีรินพัฒน์สมศักดิ์เกตกรค่ะ
2: ค่ะและดิฉันหรินีธีคพรนะคะศุกร์สามวันศุกร์นะคะหลายคนก็จะยิ้มเป็นพิเศษนะสำหรับวันศุกร
1: ์นะเร็วนะคะวันเวลา
2: แป๊บเดียวอยากจะคิดถึงวันเสาร์วันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะได้แบบเป็นช่วงปลายสัปดาห
1: ์ค่ะ
2: นะคะที่วันนี้ก็ไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะคะเรื่องของอุณหภูมิใช่ไหม
1: ลดลงนะคะเนื่องจากว่าชุ่มฉ่ำทั่วทั้งภาคเหนือนะคะ
2: นะคะเมื่อคืนนี้ตกกี่โมงคะที่บ้าน
1: เมื่อคืนนี้สองทุ่มกว่า
2: โอ้เร็วเหมือนกัน
1: ค่ะ
2: สองสามทุ่มเนาะแล้วแต่พื้นที่
1: เพราะว่ารับช่วงมาจากทางอมก่อยฮอดจอมทองแล้วก็แม่ทาลำพูน
2: แล้วก็ขยายมา
1: ใช่
2: นะคะต่อเนื่องหลายพื้นที่เลย
1: เข้าเชียงใหม่กี่โมงคะเมื่อคืน
2: ฟ้าฝนสามทุ่มสามทุ่มครึ่งประมาณนั้นแต่ก
1: ็ไล่ๆกันมา
2: เที่ยงคืนเราก็ยังตกอยู่เลยนะคะเพียงแต่ว่าจะตกมากตกน้อยนะคะเป็นช่วงไปช่วงแรกก็โอ้โหมาแล้ว
1: แต่หลายคนก็แอบหวาดเหมือนกันนะคะว่าจะตกมามากหรือเปล่าน้ำจะท่วมไหม
2: กลัวน้ำท่วมใช่ไหมแถวน่านท่วมนะคะที่น่านจ
1: ัง
2: หวัดน่านนี่ท่วมแล้วก็บางพื้นที่ก็มีลมที่ลำปาง
1: ค่ะเสริมงามใช่ไหมคะ
2: เสริมงามที่วังเหนือนะคะหลังคาหายไปเลย
1: ค่ะ
2: อีสานเนี่ยนะคะ
1: ทางต้นเหนือของเชียงใหม่นะคะแม่อายนะเชียงดาวนี่ก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกัน
2: เรื่องของฟ้าฝนลมใช่ไหมคะ
1: น้ำต่างๆนะคะ
2: แต่ว่าวันนี้เชียงใหม่ของเรานี่เป็นพื้นที่สีแดงนะเสี่ยงภัยก็คือหมายความว่ามีโอกาสที่จะฝนตกเยอะมากเป็นพิเศษ
1: สธนช.นะคะก็ประกาศมาแล้วนะ
2: นะ
1: คะว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากฝนตกหนักนะคะ8-10พฤษภาคม
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: พื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือที่ลุ่มใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: ที่เชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าอาจจะมีน้ำป่าไหลหลาก
1: ค่ะ
2: ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ทางจังหวัดเองก็มีหนังสือแจ้งเตือน
1: ค
2: ่ะพอก็แจ้งเตือน
1: ทุกอำเภอเลยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
2: รวมถึงทั่วประเทศ31จังหวัด
1: ค่ะ
2: นะคะที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับเรื่องของฟ้าฝนแต่ว่าค่อยสบายกายสบายใจนิดนึงนะคะวันนี้ไม่ร้อนมากเท่าไหร
1: ่
2: แดดยังไม่มาน
1: ะคะแต่ก็เดือดร้อนนะคะถึงคนที่ชอบติดตามชมซีรีส์จีน เดือดร้อนไหม
2: ไม่
1: เดือดร้อนนะ
2: ตอนนี้อยู่กำแพงเกาหลีอย
1: ู่อ๋อเหรอคะนะคะแต่ว่าเหตุมันเกิดที่เชียงใหม่บ้านเรานี่แหละนะคะ
2: พื้นที่หางดง
1: ใช่ค่ะ
2: ไปติดตามจับกลุ่มนะคะสำหรับกองถ่ายทำ
1: ค่ะเขายกกองนะคะเป็นชาวจีนด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: ผิดกฎหมายค่ะไม่ได้รับอนุญาต
2: เขาคงคิดว่าก็คือเขาเข้ามาในลักษณะของการเป
1: ็
2: นน
1: ัก
2: ท่องเที
1: ่
2: ยวนะคะแล้วก็ไม่ได้ขออนุญาตเพราะว่าการถ่ายทำมันต้องมีการขออนุญาตอะไรต่างๆรวมถึงก็จะต้องมี
1: เจ้าหน้าที่ของภาครัฐนะ
2: เฝ้าติดตามดูแลนะคะในการถ่ายทำที
1: ่
2: ไม่ให้มี ความบิดเบือนในการนำเสนอนะคะต้องส่งพล็อตส่งอะไรไปก่อนใช่ไหม
1: ใช่
2: เรื่องยงเรื่องย่อนะคะว่าเป็นยังไง
1: เนื้อหา
2: เข้ามา
1: บิดเบือนหรือเปล่า
2: เข้ามานี่คือทำเองหมดเลย
1: ค่ะนะมีคนไทยอยู่เหมือนกันเห็นว่า
2: เป็นล่ามนะคะทั้งหมด8คนใช่ไหมคะที
1: ่
2: ถูกจับกุมนะคะเป็นชาวจีนแล้วก็คนไทยเป็นล่ามนี่ไม่แน่ใจว่าโดนด้วยหรือเปล่า
1: ค่ะลักลอบถ่ายทำภาพยนตร์ภายในบ้านพักแห่งหนึ่งนะคะพื้นที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ชุดสืบสวนนะคะในพื้นที่ก็ได้ตรวจสอบพบทีมงานเป็นชาวจีนหมดเลยแล้วก็มีคนไทยเป็นล่ามนะคะกำลังถ่ายทำภาพยนตร์อยู่เลยโดยไม่พบเอกสารการขออนุญาตตามกฎหมายแต่อย่างใดค่ะนะคะ
2: ก็รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่เราบอกก็คือว่าเขาจะต้องมีการควบคุมการถ่ายทำแล้วก็บุคคลเนี่ยเข้ามาในลักษณะของการไม่มีใบอนุญาตทำงานนะคะก็คือเป็นต่างด้าวถ้าทำแบบนี้ก็คือเรียกต่างด้าวจริงๆต่างประเทศก็คือต่างด้าวแหละเพียงแต่ว่าถ้ามาในภาพของนักท่องเที่ยวคือนักท่องเที่ยวแต่ถ้ามาทำงานเนี่ยค่ะก็มาแบบไม่ถูกต้องนะคะ
1: ทำไมเอ่ยถึงเลือกพื้นที่เชียงใหม่เรา
2: ก็เชียงใหม่คนจีนเขาก็ชอบมาเที่ยวอยู่แล้ววิวทิวทัศน์นะคะ
1: แหล่งท่องเที่ยวฮิตสวยงามนะคะเป็นที่รู้จัก
2: อันนี้ถ่ายในบ้านพักแสดงว่าอาจจะต้องไปถ่ายตามโลเคชันอื่นด้วยหรือเปล่าแต่ว่าอาจจะยังไปไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะนะคะนี่ก็เลยถูกควบคุมนะคะดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะมาถ่ายทำนี่เราก็ไม่ห้ามเนา
2: ะ
1: แต่ว่าต้องทำให้มันถูกต้องตามกฎหมาย
2: ค่ะก็ต้องขออนุญาตก่อนนะคะแต่ในลักษณะนี้เนี่ยถ้าถูกจับกุมมีความผิดจริงๆนะคะฝ่าฝืนก็ปรับสูงสุด1ล้านบาท
1: ค่ะ
2: นะคะอันนี้ก็8คนคนจีนทั้ง8คนนี่ก็ต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะส่วนการถ่ายภาพยนตร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตก็จะแจ้งความผ
1: ิ
2: ดเป็นพินัยต่อคณะกรรมการภาพยนตร์และวิดิทัศน์กรมการท่องเที่ยวอันนี้ก็จะพิจารณาต่างหากอีกอันหนึ่งนะคะซีรีส์แนวตั้งใช่ไหมคะชอบดูไหม
1: ดูเมื่อก่อนดูนะคะ
2: เพราะว่ามันอยู่ในโซเชียลมีเดียเนา
1: ะ
2: อยู่ดีๆก็แบบว่าโผล่มากลางคัน
1: นะ
2: เออ
1: เราก็ดูซะหน่อยอะไรเงี้ย
2: ซะหน่อยแล้วก็ติดเลยใช่ไหมโอ๊ยมันไปต่อยังไงก็จะมีตัวที่เด้งขึ้นมาว่าแบบไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
1: อันนี้
2: ซึ่งมันก็มีเยอะมากแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าแอปพลิเคชันเหล่านั้นอาจจะเป็นแอปมิจฉาชีพ
1: ใช่ค่ะ
2: นะคะหลอกลวงที่แบบดาวน์โหลดไปแล้วให้ติดตั้งเสร็จมันก็อาจจะเทคโอเวอร์เครื่องเราได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเครื่องเราส่วนใหญ่นะคะนอกเหนือจากโซเชียลมีเดียทำงานดูหนังฟังเพลงม
1: ัน
2: ก็จะมีเรื่องของธุรกรรมทางการเงินนะคะ นี่อันตรายเหมือนกัน
1: เพราะว่าอย่างที่บ้านเขานี่เขาก็ปราบปรามอย่างหนักเลยนะ
2: นะคะ
1: ชาวบ้านชาวช่องนี่ก็ติดกันงอมแงมอย่างเงี้ย
2: เพราะว่าการนำเสนอส่วนใหญ่ซีรีส์แนวตั้งของจีนเนื้อหาเขาก็จะเป็นแบบว่า CEO รักกับสาวชาวบ้าน อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นพบรักกันโดยบังเอิญซึ่งมันเป็นอะไรที่ในความเป็นจริง

0: อาจจะเป็นไปได้ยาก
1: ค่ะ
0: เขาก็กลัวว่าการส่งเสริมลักษณะนี้เนี่ยคนก็จะมองเห็นเงินเป็นหลักนะคะของการที่แบบจะต้องมีแฟนเป็น CEO ลักษณะของความรุนแรงตบจูบอะไรอย่างเงี้ย
1: นั่นน่ะสิเราดูหนังไทยดีกว่านะคะ
0: เหรอพี่ไม่ดูหรือเปล่าเอาจริง
1: ๆนะหนังดีๆมีนะคะ
0: คนไทยเรานะเอาจริงๆคือละครไทยก็ตบตีแย่งกันอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็น่าเบื่อเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: นะคะก็ฝากหน่วยงาน
0: ไปแต่ว่าเรื่องของ
1: ไปดูแลกันหน่อย
0: ซีรีส์จีนแนวตั้งที่เขาปรับปรามแล้วก็ถูกปิดกั้นไปนะคะโดยรัฐบาลจีนเนี่ยเกือบ 30,000 เรื่องแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในมือถือช่วงนี้หลายคนอาจจะหาเจอได้น้อยหน่อย
1: ใช่มั้ย
0: หาเจอได้น้อยหน่อยนะคะเพราะว่าถูกปิดกั้นไป CEO ทำงานไม่ได้แต่ก็มี
1: เล็ดรอดเลย
0: แต่ก็มีเล็ดรอดมาอยู่บ้างคือเขาก็บอกว่าทำได้แต่ว่ามันอาจจะต้องมีการควบคุมในเรื่องของเนื้อหาของเรื่องราวต่างๆแล้วเขาก็จะลงมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการขออนุญาตอะไรแบบนี้เหมือนกันนะคะให้มันถูกต้องชัดเจนสำหรับเรื่องของรัฐบาลจีน
1: นะของเราก็นะช่วยกันตรวจสอบกดขันนิดนึงนะคะ
0: อันนี้จริงๆถ้าเกิดพบเห็นในลักษณะนี้เนี่ยแปลกๆแจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะคะเพราะว่ามันมาแบบไม่ถูกต้อง
1: ค่ะยังคงอยู่ที่การปราบปรามแล้วก็การจับนะคะแรงงานต่างด้าวค่ะน้องอ้อม
0: อยู่หางดงอยู
1: ่เป็นเพราะว่านะคะอันนี้หางดงไหม
0: หางดง
1: เพราะว่าเมียนมาค่ะมาแย่งอาชีพคนไทยนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาหางดงอีกรอบอันนี้เรื่องของต่างด้าวนะคะต่างด้าวนี่โอ้โหนะคะอาชีพนี่คือแบบนะไม่ตรงปกอ่ะน้องอ้อมนะเขาจะได้รับอนุญาตนะคะให้ทำงานประเภทกรรมกรใช่ไหมนะคะแต่ว่านะคะเจ้าหน้าที่นะคะไปตรวจสอบเอกสารในต่างๆใบอนุญาตแล้วปรากฏว่านะคะไม่ตรงปกอ่ะนะคะไม่ตรงตามประเภทของงานที่ทำไปเป็นพนักงานต้อนรับ
0: นะคะก็อัปเกรดขึ้นไปนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่กำหนดนะคะเพราะว่าการจ้างงานสำหรับแรงงานต่างด้าวเนี่ยก็จะมีข้อกำหนดว่าอาชีพไหนได้บ้าง
1: ค่ะนี่จับ1รายนะคะตรงที่พื้นที่สีภูมิในอำเภอเมืองเชียงใหม
0: ่
1: นะคะเขาไปตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่ดังกล่าวนะคะก็ลักลอบอ่ะนะจ้างคนต่างด้าวมาทำงานโดยผิดกฎหมายก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
0: ค่ะนะคะ1รายนะคะเขาก็มีความผิดเหมือนกันนะคะก็คือแจ้งประเภทสำหรับการทำงานก็ต้องทำงานประเภทนั้นนะคะแต่ก็เชื่อว่าเชียงใหม่ของเรามีอีกหลายจุดเนาะที่คนไปรอทำงานกันเยอะนะคะถูกบ้างไม่ถูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเร่งกวดขันติดตามนะคะส่วนที่หางดงนะคะก็มีเหตุเรื่องของวัยรุ่นนะคะชายหญ
1: ิงเยาวชนหมดเลยอ่ะ
0: เยาวชนนะคะมีอาวุธมีมีด
1: ค่ะ
0: มีภาพ
1: นะไปดักซุ่มทำร้ายผู้คนที่ไปมานะคะ
0: นี่คือนอนเรียงกันไม่ใช่อะไรนะคะนึกถึงเวลาที่เขาแบบว่ามีช้างเดินอะไรอันนี้ไม่ใช
1: ่มีทั้งเด็กผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้ชาย
0: ใช
1: ่นะเดือดร้อนถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะ
0: อาวุธก็มีมีดไม้เบสบอลอะไรแบบอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาได้รับแจ้งทางโซเชียล
1: นะ
0: คะว่ามีกลุ่มวัยรุ่นขับขี่รถเครื่องนะคะรถจักรยานยนต์นะคะมารวมตัวกันเป็นแก๊ง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ก่อความวุ่นวายค่ะ
1: ตีหนึ่งอ่ะไม่หลับไม่นอนนะคะ
0: นะคะกลางวันหลับกลางคืนตาแจ้ง
1: ค่ะ
0: ออกมาค่ะเมื่อคืนแถวหมู่3ตำบลบ้านปงค่ะที่หางดง
1: ค่ะ
0: นะคะมีพฤติการที่ไม่ใช่แค่รวมกลุ่มเป็นแก๊งอย่างเดียวมีอาวุธคือจะไปซ้อหาเรื่องคนอื่นน่ะเอาง่ายๆนะคะก็คือจะไปดักทำร้ายประชาชนที่สัญจรไปมาด้วยอ
1: ัน
0: นี้อันตราย
1: สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้พบเห็นแล้วก็ผู้ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวด้วยนะ
0: คะก็จะอยู่ใกล้กันกับบ้านสวนรถไฟอำเภอหางดงนะคะชาวบ้านก็กลัวกันนะ
1: 14รายด้วยกันนะคะกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้นะคะก็เลยต้องติดต่อให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้านไป3ราย
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วที่เหลือล่ะคะ
0: ที่เหลือคะทำไงต่อ
1: เออผู้ปกครองไม่มาหรือเปล่านะคะนะจะดำเนินการกวดขันอย่างเข้มงวดต่อไปบ้านเมือง
0: เป็นวัยรุ่นเนาะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เนี่ยก็ต้องตรวจสอบกันนะคะสายตรงสายตรวจต่างๆนะคะแต่พอดีเจ้าหน้าที่เขาก็อาจจะไม่ได้แบบคือหลายพื้นที่มันกว้างเนาะก็อาจจะต้องกระจายกันไปนะคะเพราะแม่ผู้ปกครองจริงแล้วก็ต้องดูแลนะคะบุตรหลานเพราะว่าในลักษณะนี้เนี่ย พ่อแม่ก็ต้องรับผิดชอบด้วยผ
1: ู
0: ้ปกครองนะคะ
1: เป็นเด็กเยาวชนนะ
0: คะออกมากี่โมงนะ
1: ทีหนึ่ง
0: อ๋อนึกว่ามาจับแมงมันหัวใจมันก็ฝนตกไงออกมาซ่อหาแมงมันเนี่ยมีฟงมีไฟอะไรอย่างเงี้ยใจสกรรมเนาะนะคะก็ระมัดระวังกันด้วยเหมือนกันเนาะทำให้พื้นที่เป็นพื้นที่ที่น่ากลัวสำหรับประชาชนนะ
1: ค่ะ
0: แต่ยังมีที่อื่นอีกไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: คือก็ต้องเป็นหูเป็นตา
1: แข่งร้องแข่งรถนะคะพี่น้องประชาชนนะคะก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสกับทางเจ้าหน้าที่ได้นะคะทางตำรวจพระภาค5เนี่ยเขามีไลน์ด้วย
0: ค่ะ
1: แอดไลน์ police 5นะคะแจ้งเบาะแสกันได้
0: มีตัวแอดไซน์ค่ะด้วยตัวแอดไซน์แล้วก็ตามด้วย police แล้วก็เลข5
1: ใช่
0: นะคะอันนี้เนี่ยก็จะถึงตำรวจภูธรภาค5เลย
1: ใช่ค่ะ
0: เป็น LINE ID แอดได้อันนี้เป็น LINE ID ใช
1: ่ค่ะหรือว่าจะเข้าแอปก็ได้นะคะก็คือ Police Care
0: ก็ได้เหมือนกันนะคะ
1: ค่ะ
0: นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนไหม
1: ได้เลยค่ะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อย่าลืมไปช็อปกันได้นะคะที่ช็อปมาเนียค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปตั้งที่ช็อปมาเนียค่ะ
0: 02-114-3990
1: ค่ะ
0: ก็โทรได้เลยนะคะมีหลากหลายผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับช็อปมาเนียของเราให้คุณได้ไปช้อปปิ้งกันนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยววันนี้ช่วงท้ายๆรายการเดี๋ยวเราจะได้ติดตามชัวร์ก่อนแชร์ด้วยกันนะคะแจ้งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับทราบกันไว้ด้วยนะคะเมื่อกี้เนี่ยเป็นเด็กดื้อนะที่เราสกัดได้นะคะ14รายวันนี้เรามีเด็กดีด้วย
0: ค่ะ
1: นะคะเด็กดีค่ะต้องแข่งขันกันเรียนนะคะนะก็ชื่นชมนะคะเด็กนักเรียนเชียงใหม่ของเราค่ะที่ไปได้ไปต่อนะก็คือไปแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์โลกค่ะ
0: จาก
1: เก่งมากๆเลย
0: Prince Royal วิทยาลัย
1: ค่ะ
0: เชียงใหม่ของเรานี้เองนะคะน้องๆก็ไปคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะไปแข่งขันในโครงการวิทยาศาสตร์โลกหรือว่า ISEF 2026ที่เมืองฟินิกซ์รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกานั่นเอง
1: ค่ะจากทั้งหมด8ทีมนะคะก็เข้าไปถึง4ทีมด้วยกันนะคะสุดยอดจริงๆเลยอ่ะนะคะก็เป็นงานที่ต้องบอกว่าวันนี้นะคะก็มีการให้คำร่วมอวยพรแล้วก็ให้โอวาทกับเด็กๆนะคะที่โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีหรือว่า TEP จำนวน9คนด้วยกันนะคะอันนี้ไปในนามของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะก็จะมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีมเดินทางไปด้วยค่ะน้องอ้อมคะ
0: ค่ะ
1: นะคะ9ถึง15พฤษภาคม
0: 9ถึง15นี่คือวันพรุ่งนี้ก็จะเดินทาง
1: แ
0: ล้ว
1: นะ
0: คะไปที่อเมริกานะคะเวทีนี้เนี่ยก็จะมีนักวิทยาศาสตร์เยาวชนในระดับมัธยมนะ
1: คะ
0: จาก80ประเทศทั่วโลกนะคะมากกว่า 1,800 คนนะคะที่จะไปแข่งขันโครงงานด้านวิทยาศาสตร์นะคะชิงเงินรางวัลรวมแล้วเนี่ยหลายล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งนักเรียนโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีของPrince Royal วิทยาลัยเชียงใหม่นี่ก็คว้าสิทธิ์นะคะเป็นตัวแทนของไทยมากที่สุดถึง3ทีม3โครงการ
1: ะ
0: นะคะซึ่งก็จะมีโครงการ
1: อะไรบ้างคะ
0: ไบโอมาร์เกอร
1: ์
0: คณิตศาสตร์เชิงปริมาณและระบบอัตโนมัติครบวงจรนะคะสำหรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระยะก่อนเป็นมะเร็งที่ทั่วถึงแล้วเท่าเทียมนะคะซึ่งก็เป็นผลงานของนายดาอิชิทานากะนะคะนายปองกุลฟูชื่นค่ะแล้วก็นายก้าวทิติจำเริญพรค่ะท
1: ั
0: ้ง3คน
1: นอกจากนี้แล้วก็ยังมีโครงการ Stroke Site นะคะ Multi Model นะคะที่ต้องบอกว่าเป็นแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์แบบหลายโหมดนะคะแบบครบวงจรสำหรับการทำนายความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองแบบนอกโรงพยาบาลแล้วก็การสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิกเป็นผลงานของนายภูดิษฐ์วังทิยองค่
0: ะ
1: นายปันนวัฒน์เลิศมลิกาพรแล้วก็นางสาวชยาทิตาสุภาธนพงศ์นะคะโครงงานสุดท้ายก็คือโครงงานระบบปัญญาประดิษฐ์ออปโตเมคาโทนิกราคาประหยัดที่ถอดรหัสกระบวนการคิดของผู้เชี่ยวชาญสู่กระบวนการวิเคราะห์เชื้อทุกสายพันธุ์ที่มีความละเอียดรับซับ ไมครอนแล้วก็สามารถอธิบายผลการวินิจฉัยทางคลินิกได้ค่ะ
0: นะคะน้องๆก็จะมีน้องณัฐพงษ์ถาวรนะคะณัฐนายสุขศรีแล้วก็ภูมิใจพงษ์ศรีวัฒน์นะคะซึ่งปีนี้ค่ะน้องๆโรงเรียนปรินซ์เรย์วิทยาลัยนะคะคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนของไทยนะคะแข่งขันในเวทีโครงการวิทยาศาสตร์โลกมากที่สุดถึง4ทีมจากทั้งหมด8ทีมนะคะอีกทีมก็จะเป็นนักเรียนโรงแรมโปรแกรมสสวท.
1: นะคะ
0: ก็ยินดีด้วยแล้วก็ติดตามนะคะรอความคืบหน้าความสำเร็จของน้องๆที่จะชิงชัยคว้ากลับมานะคะให้ได้ชื่นใจกันเท่านี้ก็ถือว่าเก่งมากๆแล้ว
1: ขอให้โชคดีนะคะ 9-15 พฤษภาคมนี้นะคะน้องๆก็จะไปแข่งกันที่รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกา
0: ค่ะ
1: นะคะเป็นไงคะกลางเดือนนี้นะคะเชียงใหม่เราจะคึกคักอีกแล้วก็เพราะว่าเราเตรียมที่จะเปิดเมืองเลยนะคะต้อนรับเทศกาลแห่งความเท่าเทียมกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเชียงใหม่ Prime 2026
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ช่วงกลางเดือนนี้นะคะที่จะได้จัดกิจกรรมขึ้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการพูดถึงกันไปบ้างแล้วเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะคะสำหรับกิจกรรมที่นอกเหนือจากเรื่องของการส่งเสริมความเท่าเทียมนะคะความหลากหลายทางเพศเรื่องการสร้างภาพลักษณ์นะคะสำหรับเชียงใหม่ของเราเชิงสร้างสรรค์แล้วก็ยกระดับนะคะการเป็นเทศกาลแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะ12เดือน12เทศกาลซึ่งแน่นอนว่าเชียงใหม่ Pride นะคะในแต่ละปีนะคะก็จะมีขบวนพาเหรดนะคะกิจกรรมการมีส่วนร่วมสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานโดยไม่จำกัดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเพศอะไร
1: ค่ะกิจกรรมก็จะมีวันที่17พฤษภาคมนี้นะคะมีกิจกรรมเดินวิ่งรณรงค์เพื่อสุขภาวะความเสมอภาคนะคะที่สวนสาธารณะอบจวันที่22พฤษภาคมค่ะมีเสวนาวิชาการด้วยนะคะแข่งขันโคเวอร์แดนซ์ประกวดวาดภาพที่ศูนย์การค้าเมย่า24พฤษภาคมนี้ใหญ่เลยค่ะอยากจะเชิญชวนไปร่วมเดินขบวนพาเหรดด้วยกันนะนะคะจะเริ่มขบวนตั้งแต่พุทธสถานนะคะผ่านไนบาซ่าสิ้นสุดที่ขวงประตูท่าแพค่ะจากนั้นก็จะมีพิธีลงนาม MOU ขับเคลื่อนเชียงใหม่เมืองแห่งความเท่าเทียมค่ะ
0: แล้วก็จะมีการหารือกันด้วยนะคะกับทางจังหวัดเชียงใหม่ในการขับเคลื่อนแล้วก็เสนอตัวเชียงใหม่ของเราค่ะเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Pride 2030นะคะที่กรุงเทพนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกขั้นสุดท้ายการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนะคะรอไปลุ้นกันอีก2เมืองก็คือบาร์เซโลนาสเปนแล้วก็ลอนดอนของอังกฤษนะคะในวันที่28พฤษภาคมปลายเดือนนี้นะคะก็ติดตามกันเนาะสำหรับเชียงใหม่ของเราที่จะเพิ่มอัปเกรดเป็น World Prime นะคะก็น่าที่จะคึกคืนคึกคัก
1: นะเป็นงานสากลมากยิ่งขึ้นนะคะนะมีอีกหนึ่งข่าวค่ะนั่นก็คือเรื่องราวของยาเสพติด
0: ค่ะ
1: นะคะโอ้โหตอนนี้เนี่ยมันไปขนาดไหนแล้วคะเนี่ยนะคะตามแนวชายแดน
0: เรื่องของยาเสพติดที่เราได้ยินรับทราบข่าวในทุกวันนะคะมันก็มาจากแนวชายแดนเจ้าหน้าที่ก็ติดตามสกัดกั้นจับกุมกันอยู่ตลอดแล้วก็แต่ละครั้งแต่ละล็อตเนี่ยก็ล็อตใหญ่เป็นบิ๊กล็อตไม่ว่าจะเป็นยาบ้าหรือว่าไอซ์เองก็ตามรวมถึงยาเสพติดประเภทอื่นที่พยายามขนลักลอบเข้ามาในพื้นที่ชั้นในนะคะซึ่งประเทศเพื่อนบ้านแน่นอนว่าเราก็อาจจะนึกถึงเมียนมานะคะหรือว่าเผ่าเขาเรียกว่าเป็นเผ่าไหมคะชนเผ่า
1: ชนเผ่า
0: ที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเขามีเยอะนะคะทีนี้เนี่ยรวมๆเราก็มาจากประเทศเพื่อนบ้าน
1: ใช่
0: ทีนี้การแสดงออกในลักษณะของกระเหรี่ยงของ KNU ตอนนี้เนี่ยเขาเผายาบ้าเกือบ10ล้านเม็ด
1: นะเป็นการเชิงสัญลักษณ์ด้วยนะ
0: ด้วยหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: นะคะว่าอย่างน้อยในส่วนของเขานะคะเพราะว่าเขามีชนกลุ่มน้อยเยอะ
1: ค่ะ
0: ของเขาเนี่ยเขาต่อต้านเรื่องของยาเสพติดไหม
1: อันนี้เป็นพื้นที่ของแม่สามแลบใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะติดชายแดนแม่ฮ่องสอนนะคะก็แหล่งผลิตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะอยู่ในถิ่นโกก้างว้าเขตประฉานใช้แม่น้ำสารวินนะคะเป็นเส้นทางลำเลียงสู่เมืองเมวดีก่อนที่จะขนเข้าประเทศไทยแล้วก็ได้มีการแจ้งเตือนสำหรับไทยของเราที่ต้องระวังยาเสพติดล็อตใหญ่ที่กำลังจะถูกส่งมาอีกซ่อนไว้ในป่า
1: อันนี้ที่เขาเผานี่คือเป็นของที่ผลิตในเมียนมาเลย
0: ใช่
1: นะคะ
0: นะคะที่เผาเนี่ยก็เกือบ10ล้านเม็ดด้วยกัน
1: ค่ะ
0: ก็มีนายทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองเมืองมือตรอของ KNU นะคะรวมทั้งตัวแทนฝ่ายความมั่นคงของไทยด้วยนะคะที่ไปร่วมเป็นสักขีพยานนะคะก็คือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบต.แม่สามแลบนั่นเองที่ประสบเหนื่อยนะคะเป็นสักขีพยาน
1: นะเราก็ต้องร่วมกันนะคะปราบปรามอย่างหนักเลยเช่นเดียวกันด้วยไม่เฉพาะแต่เมียนมานะคะ นะ
0: เพราะว่าอบต.แม่สามแลบเนี่ยถือว่าเป็นจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนแล้วก็เป็นเส้นทางผ่านจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่เสี่ยงในการลำเลียงยาเสพติดนะคะที่จริงแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงความร่วมมือทั้งสองฝั่งมันเป็นการร่วมมือกันอย่างจริงจังมันก็น่าที่จ
1: ะ
0: ช่วยสามารถติดตามจับกลุ่มยาเสพติดได้มากขึ้น
1: ค่ะเอาละค่ะในช่วงท้ายของรายการนะคะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันนะคะที่ชัวร์ก่อนแชร์นะคะเพราะว่าบนสังคมออนไลน์ค่ะมีการพูดถึงอาการปอดอักเสบในเด็กจากโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสนะคะหรือว่าโรค IPD โรคนี้จะอันตรายอย่างไรนะคะและจะป้องกันอย่างไรติดตามข้อเท็จจริงแล้วก็คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญกับคุณพีรพลอนุตรโสดจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์กันได้วันนี้เราสองคนนำรายการลากันไปก่อนนะคะ
0: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์และ AI กับชัวร์ก่อนแชร
4: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
5: ที่จริงแล้วเชื้อนี้เป็นเชื้อหลักของการเสียชีวิตในเด็กต่ำกว่า5ปีทั่วโลกเลยนะคะเชื้อนี้ยังเป็นสาเหตุหลักของปอดอักเสบและติดเชื้อในกระแสเลือดในผู้สูงวัยด้วยค่ะ
6: โรค IPD โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสทำให้เด็กๆปอดอักเสบหรือปอดบวมโรคนี้รุนแรงแค่ไหนป้องกันได้อย่างไรต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์แพทย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยคลินิกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเริ่มจากรู้จักกับโรคนี
5: ้โรคที่เกิดจากเชื้อสเตปโตโคคอลนิโมเนอีนะคะบางทีเรียกโรคจากเชื้อนิโมคอคคัสเชื้อนี้เนี่ยมันก็อยู่ในลำคอของเราเนี่ยมีมากกว่า90สายพันธุ์นะคะปกติมันก็ไม่ค่อยก่อโรคหรอกค่ะแต่บางครั้งบางคราวถ้าร่างกายเราอ่อนแอลงมีติดเชื้อไวรัสทำให้บริเวณลำคออักเสบหรือเป็นคนที่สุขภาพอ่อนแอเช่นเป็นเด็กเล็กมากเป็นผู้สูงวัยมากเนี่ยไอ้เชื้อที่ปกติมันไม่ก่อโรคอยู่ในลำคอมันก็รุกรานสามารถเข้าสู่กระแสเลือดหรือไปสู่เยื่อหุ้มสมองเรียกว่าการติดเชื้อแบบ IPD ย่อมาจาก invasive pneumococcal disease ทำให้เป็นโรคร้ายๆได้เช่นเกิดปอดอักเสบติดเชื้อในกระแสเลือดเยื่อหุ้มสมองอักเสบไซนัสอักเสบแล้วก็หูอักเสบในเด็กเล็กด้วยนะคะ
6: แม้หลายรายจะหายดีแต่ก็มีที่ป่วยหนักรุนแรง
5: ที่จริงแล้วเชื้อนี้เป็นเชื้อหลักของการเสียชีวิตในเด็กต่ำกว่า5ปีทั่วโลกเลยนะคะนอกจากนี้ในผู้สูงวัยที่อายุมากๆเกิน65ปีเพราะเป็นสาเหตุหลักของปอดอักเสบและติดเชื้อในกระแสเลือดในผู้สูงวัยด้วยค่ะเชื้อสเตปนิวโมแท้จริงแล้วเนี่ยรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะที่ไม่ยากนักแต่กว่าจะวินิจฉัยโรคได้เด็กก็จะต้องเป็นหนักแล้วก็อาจจะเกิดทุพพลภาพแล้วเช่นเด็กเป็นปอดอักเสบแล้วต้องมานอนโรงพยาบาลแล้วจนปอดเป็นหนองแล้วค่อยวินิจฉัยได้แล้วมันเริ่มรักษามันก็ช้าใช่ไหมคะหรือเด็กติดเชื้อในกระแสเลือดช็อกแล้วจนเกือบเสียชีวิตเนี่ยก็ถึงมาโรงพยาบาลแล้วค่อยมาได้รับการรักษาที่สำคัญที่สุดคือเมื่อเด็กเป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบกว่าจะวินิจฉัยได้กว่าจะได้รับยาและได้รับการรักษานะคะเด็กอาจจะรอดชีวิตแต่ในที่สุดแล้วทุพพลภาพและพิการตลอดชีวิต
6: นี่คือหนึ่งในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากโรค IPD
7: ตั้งต้นเลยก็ตอนประมาณ4เดือนใครเขาฟื้นสู
8: ้ชักตัวร้อนชักแล้วก็แก้ให้เจ็บตัวแล้วก็ให้ยากิน
7: เราก็พาไปหาหมอให้ยาเสร็จพอกลับมาบ้านต่อไปชักอีกคนที่2พอถึงให้นอนนอนโรงพยาบาล
9: เมื่ออาการป่วยในเด็ก4เดือนดูเหมือนโรคทั่วไปกว่าจะตรวจพบโรคลุกลามก็เกิดความเสียหายต่อสมองไปแล้วทำให้ช่วง20ปีที่ผ่านมาครอบครัวต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิด
8: ก็นอนโรงพยาบาลทีครึ่งเดือนกว่าจะหายแล้วก็กลับมาแล้วไม่กี่วันก็ต้องไปอีก
6: แล้วเราจะป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสนี้ได้ยังไงครับ
5: โดยปกติการป้องกันเชื้อนี้แทบจะมีวิธีเดียวเลยคือฉีดวัคซีนซึ่งวัคซีนเนี่ยจะป้องกันการติดเชื้อแบบลุกลามหรือเรียกว่าการติดเชื้อแบบ IPD ได้อย่างดีมากเลยนะคะ
6: วัคซีนนี้ชื่อว่า PCV
5: ที่มีในปัจจุบันที่เป็นวัคซีนสำหรับเด็กเขาเอาตัวเปลือกของแบคทีเรียที่เรียกว่าโพลีไซคลายมาเชื่อมกับโปรตีนทำให้ได้วัคซีนที่เรียกว่าคอนจูเกตวัคซีนหรือเรียกสั้นๆว่าวัคซีน PCV องค์การอนามัยโลกแนะนำทุกๆประเทศฉีดวัคซีน PCV ให้กับเด็กตั้งแต่เล็กๆวัคซีนตัวนี้เราก็จะเริ่มให้ฉีดตั้งแต่อายุประมาณ2เดือนเลยนะคะ2เดือน4เดือนหลังจากนั้นมีการกระตุ้นที่ประมาณ1ขวบบางคนจะขอแนะนำให้ฉีดที่6เดือนด้วยก็ได้การใช้วัคซีนเนี่ยจะป้องกันสายพันธุ์ที่ดุร้ายแต่อาจจะยังคงมีการเกิดโรคเหล่านี้อยู่ได้บ้างจากสายพันธุ์ที่ไม่ได้ครอบคลุมเลยวัคซีนซึ่งก็เหลือไ ่กี่สายพันธุ์เท่าไหร่ละแล้วสายพันธุ์ที่ไม่ได้ครอบคลุมโดยวัคซีนก็มักจะเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ดุร้ายเท่ากับสายพันธุ์ที่บรรจุในวัคซีน
6: ปัจจุบันประเทศส่วนใหญ่จัดให้วัคซีนป้องกันโรคนี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
5: อย่างไรก็ดีในขณะที่เรากำลังรอการจัดสรรวัคซีนเพื่อให้เด็กไทยได้รับวัคซีนตัวนี้อย่างเท่าเทียมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองคงจะต้องรับผิดชอบค่าวัคซีนเองไปก่อนนะคะวัคซีน PCV เนี่ยไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรมีความสำคัญและมีประโยชน์ทั้งสิ้นมากสายพันธุ์ก็ครอบคลุมได้มากกว่าแต่ไม่ว่าจะกี่สายพันธุ์มีประโยชน์ทั้งสิ้นเลยค่ะขอให้ได้สักตัวหนึ่งแล้วก็จะฉีดแบบ 2+1 หรือ 3+1 ก็มีประโยชน์ทั้งสิ้นเลยค่ะปัจจุบันประเทศไทยเราเองเนี่ยก็มีอัตราการเกิดน้อยลงมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆน้อยของเราเนี่ยทุกชีวิตมีความสำคัญมากจะมาถูกจู่โจมหรือทำร้ายด้วยโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่อันควรเลยนะคะ
6: คงเป็นเรื่องน่าเสียดายหากปล่อยให้เกิดความสูญเสียและเสียหายจากโรคร้ายที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวร์แอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
10: ์ขณะนี้เวลา 13:00 นที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าว

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันกรรมการสิทธิมนุษยชนมีหนังสือด่วนที่สุดถึงนายกรัฐมนตรีขอให้เร่งแก้ปัญหาโรงเรียนสังกัดสพทไม่ออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาแก่เด็กที่ค้างจ่ายเงินนายวสันต์ภัยหลีกลี้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแถลงว่าตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้หารือกับสภาองค์กรของผู้บริโภคและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากรณีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิเสธการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาแก่เด็กที่ค้างชำระเงินบำรุงการศึกษาทำให้เด็กไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569ได้กสม.พิจารณาแล้วเห็นว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560มาตรา54และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ2542มาตรา12บัญญัติให้รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา12ปีอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในขณะที่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสพทกำหนดว่าสถานศึกษาไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่าย22รายการเนื่องจากรัฐบาลได้อุดหนุนแล้วจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการข้างต้นส่งผลให้ในทางปฏิบัติสถานศึกษาสังกัดสพทหลายแห่งเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพิ่มเติมและปฏิเสธการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาแก่เด็กที่ค้างชำระเงินบำรุงการศึกษาก็สมเห็นว่าสิทธิ์ของการศึกษาของเด็กต้องอยู่เหนือภาระหนี้สินซึ่งกสมได้ส่งสำเนาหนังสือด่วนที่สุดถึงนายกรัฐมนตรีไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อทราบอีกทางหนึ่งด้วยแล้วสตช.เตรียมเปิดศูนย์ชิลยกระดับการปราบปรามแก๊งค้าคอลเซ็นเตอร์ร่วมกับอีกเกือบ50ประเทศทั่วโลกพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงความสำเร็จในการเดินทางหารือร่วมกับสหรัฐอเมริกาเพื่อยกระดับการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติและการค้ามนุษย์โดยระบุว่าจากการสืบสวนสอบสวนและติดตามสถานการณ์ของทางสหรัฐพบว่าสำนักงานของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกลวงคนอเมริกันตั้งอยู่ในต่างประเทศกัมพูชาเมียนมาและลาวยังหลอกคนทั่วโลกอีกกว่า40ประเทศโดยเฉพาะสหรัฐมีชาวอเมริกันถูกหลอกสูญเงินนับหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้ได้นำกรณีของโอสเมกในกัมพูชาซึ่งเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีสมาชิกกว่า 10,000 คนไปพูดคุยกับสหรัฐซึ่งให้ความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับประเด็นที่เป็นปัญหากับประเทศไทยคือการหลอกให้มาทำงานโดยอ้างว่าเป็นงานในประเทศไทยแต่สุดท้ายเดินทางไปทำงานเป็นคอลเซ็นเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้านถูกบังคับทรมานทำให้ประเทศไทยเสียชื่อเสียงทั้งนี้เดือนมิถุนายนสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเปิดตัวระบบชิลที่พัฒนาระบบเพื่อต่อสู้กับแกมเมอร์ซึ่งระบบชิลจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับประเทศสมาชิก48ประเทศทำงานลักษณะเดียวกับศูนย์วอลลุ่มของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและยกระดับให้เป็นสากลเพื่อทำงานร่วมกันทั้งโลกกลุ่มหญิงออสเตรเลียเอี่ยวกลุ่ม IS กลับถึงบ้านเกิดหญิงชาวออสเตรเลีย4คนและบุตรหลานอีก9คนซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS เดินทางกลับถึงประเทศออสเตรเลียแล้วหลังจากติดค้างอยู่ในค่ายกักกันทางตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียมานานหลายปีทั้งหมดเดินทางถึงสนามบินเมลเบิร์นและซิดนีย์โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำการอย่างหนาแน่นทันทีที่เดินทางถึงสนามบินหญิง3ใน4ถูกจับกุมและถูกควบคุมตัวในข้อหาหนักทั้งก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติที่เกี่ยวข้องกับการค้าทาสและเป็นสมาชิกองค์กรก่อการร้ายส่วนเด็กทั้ง9คนจะถูกเข้าสู่โปรแกรมการฟื้นฟูและกลับเข้าสู่สังคมโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทศรีสิริกิ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
4: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง M-COT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ M-COT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-COT Radio Go Green
5: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วอร์รันตีถึง31พฤษภาคมนี
6: ้ M-COT Radio M-COT Radio 100.75 MHz 100.75

สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับเข้าสู่ MCOT Radio เชียงใหม่ FM 100.75 ค่ะชั่วโมงยามบ่ายนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังทักทายกันที่งานของจุนโหลานนะคะหนีห่างค่ะหนียังไงก็หนีไม่พ้นแน่นะคะวันนี้ฟ้าฝนค่ะ 40-60% ของพื้นที่นะคะเตรียมพร้อมเฝ้าระวังกันด้วยเพราะว่าฝนระลอกนี้นะคะเขากำลังจะเอาฝุ่นของเราออกไปนะคะให้ห่างๆเราแล้วนะคะบอกว่าจะมาอีกทีนึงเนี่ยนะจะเป็นปีหน้าโอ้ไม่อยากให้มาเลยนะคะมาแบบนี้ทุกๆปีสำหรับหมอกควันนะคะขอบคุณฟ้าฝนด้วยนะคะที่คืนอากาศดีๆนะคะหายใจได้เต็มปอดให้กับเราแบบนี้ค่ะเห็นแล้วมันสดใสสดชื่นจริงๆนะคะชุ่มฉ่ำวันนี้รอรับฝนกันได้ทั่วทุกพื้นที่นะคะทั้งภาคเหนือของเราที่แดงมาเลยทีเดียวนะคะทางสธนช.เองสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะก็ประกาศให้เราเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะคะช่วงวันนี้จนถึง10พฤษภาคมแดดออกแบบนี้นะคะอย่าลืมรีบเอาผ้าออกตากด้วยเดี๋ยวจะไม่มีแดดให้กับเรานะคะส่วนพืชผลในการเกษตรต่างๆนะคะก็ต้องเฝ้าระวังกันนะคะรีบเก็บนะคะแล้วก็น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ด้วยอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางนะคะก็ระบายน้ำแล้วก็หานะคะช่องทางที่จะไม่ให้เกิดน้ำท่วมน้ำขังน้ำนองหรือว่าน้ำรอการระบายนะคะก็ตอนนี้ก็ลอกท่อไว้รอได้เลยละกันนะคะเก็บกวาดต่างๆไว้รอรับหน้าฝนกำลังจะมานะคะกลางเดือนนี้เป็นต้นไปค่ะที่จะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะคะติดตามรับฟังกันได้นะคะฟังเพลงฟังข่าวฟังเพลงกันได้ที่นี่กับอสมทเชียงใหม่ของเรา 100.75ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect เชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะคะรวมถึงฟังสดได้ที่ radionetwork.mcot.net ฟังกันอยากที่ไหนกันบ้างนะคะเหนือใต้ออกตกหรือว่ามุมใดนะตรงจุดไหนนะคะก็สามารถแจ้งกันมาได้เลยละกันหรือว่าฝนตกแล้วอากาศเป็นยังไงนะคะครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่หรือเปล่านะคะตอนนี้ก็แดดจ้าเลยนะคะหลังจากช่วงเช้าที่คลึ้มๆนะคะคุณฟังอยู่ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างแจ้งข่าวบอกกล่าวทักทายกันมาได้นะคะ0532100075 LINE ID MCOTCM10075 รวมถึง LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่ของเราด้วยค่ะ

ไปเที่ยวทะเลเนี่ยยังทันอยู่ใช่ไหมคะปลาการ์ตูนค่ะกับสิงโตนำโชคนะคะก็ยังคงอยู่ในช่วงของซัมเมอร์นะคะหลายโรงเรียนก็ยังไม่เปิดภาคเรียนนะคะหลายโรงเรียนก็ทยอยเปิดไปแล้วนะคะบางชั้นระดับชั้นนะคะก็ไปเรียนได้เกือบ2อาทิตย์แล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกบ้านกันด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเตรียมตัวนะคะเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยนะคะก็ต้องติดตามข่าวอากาศอย่างใกล้ชิดนะหรือว่าอาจจะมีแอปพลิเคชันสำหรับดูนะคะการพยากรณ์ตอนนี้นะคะก็ต้องเรียกว่าแม่นยำนะคะแล้วก็เราจะได้มีเวลาเตรียมตัวนะคะทั้งโครงสร้างนะคะที่ไม่มั่นคงแข็งแรงโครงสร้างบ้านเรือนนะคะพืชผลทางการเกษตรอะไรต่างๆหรือแม้แต่นะคะการเดินทางเนี่ยแหละค่ะฝนจะมากี่โมงนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะก็จะประมาณนี้เหมือนแบบเราตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยใช่ไหมล่ะคะก็ระมัดระวังนะคะเตรียมพร้อมกันไว้ด้วยอาจจะบางท่านเนี่ยขนของขึ้นสู่ที่สูงแล้วนะคะนะก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่เราก็อย่าประมาทละกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่านะคะเกิดเจอนะคะน้ำท่วมขังต่างๆเนี่ยบนถนนหนทางเนี่ยถนนบ้านเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าเป็นหลุมเป็นบ่อกันเยอะนะคะบางทีฝนตกลงมานิดนึงนี่น้ำก็เยอะแล้วใช่ไหมคะอาจจะสุ่มเสี่ยงก่อเกิดอุบัติเหตุต่างๆตามมาอย่างถ้าเกิดว่าเราไปเจอนะคะหรือว่าทำแผ่นป้ายทะเบียนรถหายเนี่ยนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าไปเส้นทางไหนบ้างจำไม่ได้นะคะป้ายหล่นหายไปละนะคะแนะนำอย่างนี้ดีกว่านะคะว่าให้เราเนี่ยนำแผ่นป้ายทะเบียนรถนะคะไปส่งที่สถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดนะคะให้เจ้าหน้าที่ติดตามเจ้าของหรือเอาไปส่งที่ขนส่งก็ได้นะคะในพื้นที่นะคะนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเพราะว่าเจ้าของรถบางทีเขาก็ไม่รู้ตัวใช่ไหมนะคะว่าเอ๊ะเอาไปหล่นหายที่ไหนเสียเงินนะคะต้องไปทำใหม่นะคะก็หลายตังค์อยู่นะคะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ไปเห็นตรงสี่แยกนะคะแยกเสมิงค่ะมีแผ่นป้ายทะเบียนรถนะคะตกอยู่ไม่รู้ว่าเป็นของท่านใดนะคะน่าจะเป็นรถกระบะนะคะเพราะว่าตัวเลขสีเขียวๆนะคะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยอันนี้ก็เป็นนะคะพลเมืองดีค่ะที่เขาก็เอามาไว้ตรงสี่แยกตรงนั้นพอดิบพอดีเลยนะคะคือถ้าเกิดว่าเราเจอแผ่นป้ายทะเบียนรถตกนะคะในช่วงหน้าฝนเนี่ยก็นำส่งที่สถานีตำรวจใกล้บ้านนะคะหรือว่าที่ขนส่งในพื้นที่นะคะนี่ก็จะเป็นการดีค่ะนะเราก็เป็นคนที่ช่วยเหลือสังคมได้อีกทางหนึ่งด้วยเราทำดีอะเนาะคนดีนะคะก็ย่อมที่จะได้รับการชื่นชมถึงแม้ทำดีจะไม่มีใครเห็นก็ตาม

ือ2นะคะกับ Bedroom Audio นะคะขอบคุณด้วยละกันนะคะทักทายกันมาค่ะสุขสันต์วันศุกร์ด้วยนะคะแล้วก็แนะนำเพลงเข้ามาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องกันได้ที่นี่ค่ะอสมทเชียงใหม่ 100.75 มีคุณผู้ฟังเพิ่มเติมกันเข้ามานะคะช่วงข่าวที่เมืองเหนือที่ผ่านมานะบอกว่าแนวตั้งพอแต่หูเรื่องโมดนะคะนะสุดยอดจริงๆเลยเนาะนะคะทั้งผู้ผลิตนะคะนักแสดงด้วยเอาละนะคะนอกเหนือนะคะจากเมื่อสักครู่นี้บอกว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นนะคะป้ายทะเบียนรถตกหล่นนะคะตามท้องถนนหนทางในต่างๆในช่วงหน้าฝนน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ส่งที่สถานีตำรวจหรือไม่ก็ที่ขนส่งนะคะอีกช่องทางนึงก็คือโพสต์ลงโซเชียลมีเดียแน่นอนละค่ะอสมทเชียงใหม่เราก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะคะหรือนะคะตอนนี้ค่ะก็ต้องขออนุญาตแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่องการรับบริจาคโลหิตให้กับคุณพ่อนะคะของคุณของเพื่อนนะคะตอนนี้คุณพ่ออยู่ที่ห้อง ICU ค่ะเพิ่งจะถอดเครื่องช่วยหายใจนะคะอาการก็คือเลือดออกที่ช่องท้องนะคะแต่ช่วงนี้กลับมามีเลือดไหลออกมาซึ่งที่ผ่านมาก็ใช้เลือดไปประมาณ6ถุงแล้วนะคะแต่ต้องการเติมเลือดเพิ่มเติมอยู่ในบางส่วนนะคะก็ขอรับบริจาคกรุ๊ปโอค่ะหรือว่ากรุ๊ปอะไรก็ได้นะคะที่ท่านอยากจะร่วมบริจาคสามารถนะคะแจ้งความประสงค์นะคะเพื่อบริจาคให้กับคนไข้ชื่ออุทัยเงินดีค่ะนะคะที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะคะคนไข้ชื่อคุณอุทัยเงินดีก็ต้องขอบพระคุณนะคะสำหรับผู้บริจาคเลือดนะคะให้กับคุณพ่อนะคะนะก็ช่วยกันแชร์ข่าวนะคะนะคะแจ้งข่าวบอกกล่าวกันมาได้นะคะนี่ก็จะเป็นประโยชน์นะคะกับทางผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะยินดีมากๆเลยนะคะให้เราได้เป็นกระบอกเสียงนะคะในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารนะคะสำหรับผู้บริจาคโลหิตทุกคนคือผู้ให้ค่ะอยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะกับสมาร์ทการ์ดด้วยเครื่องดักยุงและแมลงที่หน้าฝนน่ะยุงจะเยอะเป็นพิเศษใครที่โดนกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียซึ่งถ้าลูกหลานเราหรือว่าพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็แน่นอนที่จะเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้อาจจะต้องหาทางรักษาเสียเงินแล้วก็เสียเวลาด้วยถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดจะดีกว่าไหมจะช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ใช้งานก็ง่ายนะคะแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาค่ะแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแบบนี้หนึ่งเครื่องใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรตั้งเอาไว้กลางบ้านนะคะจะช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวและตอนนี้ใครที่ฟังรายการเราอยู่นะคะเฉพาะเครื่องนี้ของเรามีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้เลยสมาร์ทการ์ด1เครื่องนะคะได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แล้วเป็น100

สายแรกรับเพิ่มไปอีกกับหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นค่ะราคา690บาทยังไม่หมดนะคะพร้อมด้วยเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องนะคะราคา690บาทรวมแล้ว 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายคุณจะจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นจะจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008 026660008สินค้าเรายังรับประกัน1ปีเครื่องเสียเครื่องมีปัญหานี่1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้คุณทันทีเลยนะคะย้ำที่เบอร์026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะเพลงนี้คุณแสงดาวขอไว้ค่ะ

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะคะ No More Tears ค่ะและก่อนหน้านี้ด้วยนะคะกับลุลาไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจนะคะบางทีบางครั้งนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้นะคะมันอยู่ข้างในอ่ะนะคะนะมีบางเรื่องบางราวเหมือนกันใช่ไหมคะนะก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันนะคะในช่วงโมงยามบ่ายแบบนี้เพลงเพราะเลือกฟังกันได้เลยนะคะสำหรับนะคะช่วงที่ผ่านมาคงจะได้ติดตามข่าวนี้กันไหมคะเรื่องน้องหมานะคะน้องหมาที่บ้านนะใช่ไหมคะก็อุ้ยเจ้าของเนี่ยนะคะหาสร้อยทองใหญ่เลยนะคะปรากฏว่าน้องหมา2ตัวนะคะที่เขาเลี้ยงไว้ที่พิษณุโลกเนี่ยนะคะมันกินทองเข้าไปนะคะก็ต้องพาไปหาคุณหมอนะคะต้องเอาทองออกมานะคะจากท้องของน้องนะคะโอ้โหน่าส้นจริงๆเลยนะคะแต่มันก็น่ารักนะคะตีไม่ลงจริงๆค่ะแต่วันนี้นะคะที่โรงพยาบาลสัตว์ NJ เนี่ยเราให้บริการตรวจแล้วก็ประเมินสุขภาพด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ค่ะช่วยในเรื่องของการวินิจฉัยการวางแผนการรักษาแล้วก็ติดตามอาการอย่างเหมาะสมโดยสัตวแพทย์ชั้น1นะคะซึ่งใครที่อยากจะให้เราได้ช่วยดูแลนะคะน้อนๆ นะคะก็ไปกันได้ที่โรงพยาบาลสัตว์เอ็นเจค่ะโรงพยาบาลสัตว์เอ็นเจเพราะสัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเรานะคะอยู่หนองจอมสันทรายอันตรซาวในสุนัขแล้วก็แมวเนี่ยสำคัญกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะคะเพราะว่าการตรวจอันตรซาวเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยให้สัตวแพทย์เนี่ยมองเห็นความผิดปกติของอวัยวะภายในได้ละเอียดมากขึ้นโดยไม่ต้องผ่าตัดนะคะและช่วยประกอบการวินิจฉัยวางแผนการรักษารวมถึงติดตามอาการของน้องได้อย่างเหมาะสมด้วยตรวจการตั้งครรภ์นะคะประเมินกำหนดคลอดอัลตราซาวด์อวัยวะภายในช่องท้องอัลตราซาวด์หัวใจนะคะอัลตราซาวด์ฉุกเฉินอันนี้เหมาะสำหรับน้องๆที่มีอาการอย่างเช่นเบื่ออาหารอาเจียนเรื้อรังท้องโตปัสสาวะผิดปกติหายใจเหนื่อยนะคะคือนะดูแลนะคะใส่ใจดีมากๆเลยนะคะนะเพราะว่าเขาคือคนสำคัญของเราใช่ไหมคะโรงพยาบาลสัตว์ NJ โครงการ J Space สันทรายเลยค่ะเพื่อการดูแลที่แม่นยำขึ้นเริ่มจากการประเมินที่ละเอียดขึ้นวางใจกันได้เลยนะคะโรงพยาบาลสัตว์ NJ โดยคุณหมอออร่านะคะ0869997766หรือติดตามนะคะทาง Facebook ของเราได้โรงพยาบาลสัตว์ NJ ค่ะปรึกษากันได้เลยนะคะรวมถึงเรามีบริการนอกสถานที่ด้วยอ้าวติดตามกันนะคะแล้วสำหรับในช่วงนี้อยากจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยนะคะไปช้อปกันที่แจ่มฟ้าแจ่มฟ้ามีอะไรล่ะคะโอ้โหเรามีกิจกรรมดีๆอีกแล้วล่ะค่ะนอกเหนือจากโครงการไทยช่วยไทยในช่วงนี้ที่ขนสินค้ามาลดราคานะคะลดจุกๆลดภาระค่าครองชีพเพื่อทุกคนวันนี้ถึง10พฤษภาคมนะคะที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา25สาขาเตรียมตัวกันได้เลยเราจะมีกิจกรรมดีๆอีกแล้วล่ะค่ะในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนี้ใครที่อยากจะให้ร้านค้าของตัวเองเนี่ยขายดิบขายดีแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนใช่ไหมนะคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดให้แบบเน้นๆเลยกับการสัมมนาค้าปลีกยุคใหม่เพิ่มกำไรสร้างเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีที่จะจัดขึ้นนะคะในวันที่24พฤษภาคมวันอาทิตย์อันนี้ฟรีตลอดงานเลยนะคะนะเฉพาะ100ท่านแรกที่ลงทะเบียนล่วงหน้านะคะก็มีคูปองพิเศษมอบให้ด้วยเอาไปช้อปสินค้าภายในงานกันนะคะในงานก็จะมีนะคะการบริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่ขายยังไงถูกใจลูกค้ารู้ทันภาษีค้าขายดีมีกำไรพบกับกูรูการค้าปลีกแล้วก็บัญชีตัวจริงด้วยบูธเทคโนโลยีสถาบันการเงินแล้วก็บริการเสริมนะคะ8โมงครึ่งถึงบ่าย3ที่โรงแรมแกรนปาแอนด์รีสอร์ทลำพูนเชียงใหม่จังหวัดลำพูนกันได้ลงทะเบียนฟรีตลอดงานนะคะสอบถามเรทเพิ่มเติมกันได้ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทนะคะหรือว่าสอบถามไปได้ที่053-093-47-18 093-138-9231นะคะหรือว่าติดต่อที่อาจารย์ธนพรนะคะอาจารย์โบนะคะ099-124-4469กันได้เลยสัมมนาสมาร์ทโชว์หวยนะคะกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านั่นเองนะคะก็แจ้งข่าวบอกกล่าวสำหรับใครที่สนใจนะคะแจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวันถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าค่ะ

งานจาก ETC ค่ะเจ็บและชินไปเองนะคะวันนี้ค่ะฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยบ้านไหนที่มีปัญหาเรื่องของไฟหน้าบ้านไม่ค่อยพอมันมืดนะมองไม่ค่อยจะเห็นไม่ค่อยสว่างแล้วก็เสี่ยงต่อขโมยขโจรเอ่ยอุบัติเหตุเอ่ยนะคะหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มนะคะแต่ก็ต้องเดินสายไฟยุ่งยากใช่ไหมคะเสียเงินนะคะเสียเวลาวุ่นวายต่างๆมากมายตามมาแถมค่าไฟก็อาจจะพุ่งปรื๊ดเลยทีเดียวแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์เลยค่ะด้วยกำลังไฟที่สูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรนะคะและตัวหลอดนะคะเป็นหลอด LED ด้วยประหยัดสิคะประหยัดพลังงานแล้วก็ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาแบบจุกๆนะคะ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ต่อเนื่องนานถึง12ชั่วโมงด้วยกันติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยคือไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเลยคุณจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทนะคะใครที่สนใจนะคะก็รีบจับจองเป็นเจ้าของกันได้เพราะว่าสั่งซื้อวันนี้กับ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์รับไปเลย Mega Spotlight อีก1นะคะ1แถมอีก1ค่ะหลอดไฟ LED อีก2อันด้วยนะคะคุ้มมากๆยังไม่หมดนะคะของแถมเรายังมีแว่นกันแดดคละแบบอีก1อันด้วย 1,290 บาทเท่านั้นโทรมาที่02-114-3990 02-114-3990มีค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้าเพียงแค่100บาทรีบเลยนะคะไปช้อปกันที่ช็อปมาเนียนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

ช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะคะกับคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่มีส่วนร่วมกับรายการของเรานะคะฟังเพลงเพราะๆนะคะฟังข่าวดีๆกันได้นะคะสำหรับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะอสมทเชียงใหม่ 100.75 บ่าย 2 โมงติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะคะและเพลงสากลกับพี่อ้อทัดดาวและพี่หนูสมเกียรติกันด้วยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะก็ฟังกันได้นะคะกับอสมทของเราผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect พรุ่งนี้วันเสาร์เจอกันเร็วหน่อยนะคะ10โมงเช้าจนถึงเที่ยงวันค่ะเที่ยงครึ่งพรุ่งนี้ติดตามก็ได้นะคะกับ Mcord Radio Show เมืองเหนือเชียงใหม่เราเป็นแม่ข่ายด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันจะเชื่อข่าวปลอมใส่ร้ายอนุทินพรรคภูมิใจไทยเสนอกฎหมายเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ตั้งคาสิโนได้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการแชร์ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงของอาจารย์อัชราวดีวงศ์สกุลว่านายอนุทินชาญวรกุลและพรรคภูมิใจไทยเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้อนุญาตให้สร้างคาสิโนและเช่าซื้อที่ดินได้99ปีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC นั้นไม่เป็นความจริงร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยข้อความที่ปรากฏในข่าวเป็นการคัดลอกมาจากร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วคือนายนพดลแก้วสุภัทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังท้องถิ่นไทยรวมทั้งเคยมีส.ส.ที่เคยเสนอให้มีคาสิโนในร่างกฎหมายอีก3ฉบับสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎรในสภาผู้แต่รัศดรชุดที่แล้วพรรคภูมิใจไทยเคยเสนอร่างพรบนี้โดยใช้พรบ EEC เป็นต้นแบบด้วยเจตนาที่ดีในการพัฒนาภาคใต้และสร้างการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศโดยไม่มีค่าเช่าที่ดิน99ปีหรือคาสิโนตามที่กล่าวหาในส่วนของโครงการแลนด์บริดจ์นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการศึกษาโดยมีรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติเป็นประธานหากพบว่าประโยชน์มีแต่ไม่คุ้มค่าและประชาชนไม่ต้องการโครงการคงจะไม่เกิดขึ้นทุกอย่างรัฐบาลต้องคิดให้รอบคอบและรับฟังเสียงจากทุกฝ่ายปกรณ์วุฒิบุกปปช.ขอเปิดสำนวนคดีศักดิ์สยามนายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนยื่นหนังสือต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อใช้สิทธิตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารปี2540ขอเข้าตรวจดูและขอสำนวนของข้อมูลข่าวสารในฐานะผู้เคยร้องเรียนคดีที่ได้กล่าวหาต่อนายศักดิ์สยามชิดชอบจงใจปกปิดทรัพย์สินห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญซึ่งปปช.ยกคำร้องไปก่อนหน้านี้โดยเอกสารที่ขอประกอบไปด้วยรายงานการแสวงหาข้อได้จริงและรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารทั้งหมดในสำนวนรับเรื่องร้องเรียนคดีบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาต่อนายศักดิ์สยามชิดชอบต่อเรื่องร้องเรียนคดีคำชี้แจงของนายศักดิ์สยามชิดชอบที่ยื่นชี้แจงคณะกรรมการปปช.เกี่ยวกับเรื่องของการร้องเรียนคดีความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ปปช.ที่รับผิดชอบร้องเรียนคดีรายงานการประชุมของคณะกรรมการปปช.ที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนคดีและคำวินิจฉัยหรือมติของคณะกรรมการปปช.ต่อคดีเมื่อข้อกล่าวหาคือการยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จสิ่งที่ต้องพิสูจน์คือเจตนาของนายศักดิ์สยามเมื่อปี2562เมื่อยื่นบัญชีทรัพย์สินแล้วส่วนที่ไม่ได้ยื่นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วนดังกล่าวเป็นเจตนาในการปกปิดหรือไม่การยกคำร้องด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุในทั้งสิ้นตำรวจมาเลเซียจับผู้ต้องสงสัยแก๊งสแกมเมอร์กว่า 2,000 คนตำรวจมาเลเซียแถลงต่อสื่อมวลชนว่าจากการกวาดล้างฐานปฏิบัติการของกลุ่มอาชญากรทั่วประเทศตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงได้มากถึง 2,251 คนทั้งนี้ในระหว่างการปราบปรามตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ทางการตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้430คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติถึง270คนมีทั้งสัญชาติจีนอินโดนีเซียรวมไปถึงชาวญี่ปุ่นอีก5คนตำรวจมาเลเซียเปิดเผยว่าแก๊งสแกมเมอร์เหล่านี้ใช้บ้านพักอาศัยหรือไม่ก็อาคารพาณิชย์เป็นแหล่งปฏิบัติการเพื่อล่อลวงทางออนไลน์โดยดัดแปลงหรือปรับปรุงอาคารเพื่อตบตาบุคคลภายนอกในช่วงที่ผ่านมามีชาวต่างชาติจำนวนมากถูกจับกลุ่มในข้อหาต้องสงสัยมีส่วนพัวพันกับคดีหลอกลวงทางออนไลน์หรือสแกมในหลายประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกัมพูชาและเมียนมาทำให้ประเทศในภูมิภาคดังกล่าวต่างเพิ่มความเข้มงวดในการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์อย่างหนัก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทศรีสิริกิจ ก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหหรอ
6: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ฉี
6: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
8: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี
8: ้แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
9: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
10: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
11: สบู่เพสัชไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
12: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริด Plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
13: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ MCOT Radio เชียงใหม่กันแล้วนะคะบ่ายวันศุกร์ที่อากาศดีสดใสหลังฝนตกนะคะ

วันนี้เปิดรายการด้วย Under the Boardwalk นะคะพาไปเดินเล่นค่ะอาจจะไม่ชายหาดนะคะแต่ว่าก็ฟังเพลงนึกถึงแล้วก็จินตนาการไปด้วยได้นะคะเวอร์ชันของ Aaron Neville และจบไป Kokomo อาจจะนึกถึงทะเลขึ้นมาได้นะคะบรรยากาศวันนี้อย่างที่บอกสดใสหลังฝนตกนะคะเห็นว่าวันนี้ก็จะยังอยู่ในคำพยากรณ์ว่าจะมีฝนต่อไปอีกค่ะ

ชอบซีซ่านะคะมือกีตาร์ที่ดูท่าทางว่าจะชอบจังหวะอยู่ไม่น้อยนะคะเพลงนี้เป็นงานเก่าของนักแต่งเพลงชาวบราซิลชื่อมาโกบาลีนะคะแต่งเอาไว้ตั้งแต่โน้นเลยค่ะ 60s เราอาจจะรู้จักกับเวอร์ชันของ Astrid Gilberto นะคะ So Nice แล้วก็อีกหลากหลายเวอร์ชันบางครั้งก็อาจจะคุ้นๆกับชื่ออีกชื่อหนึ่งนะคะเพลงเดียวกันนี่แหละ Summer Samba So Nice ค่ะ Summer Sambaวันนี้วันศุกร์ก็มีจังหวะจากคนกันหน่อยนะคะแดดสดใสทีเดียวอสมทเชียงใหม่ค่ะ 100.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะออนไลน์ได้ radio network.mcot.net นะคะและผ่านแอปพลิเคชัน mcot connect ได้เลยค่ะ

หนังสือด่วนนะคะด่วนที่สุดด้วยแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักนะคะให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันด้วยน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังได้ช่วงระหว่างวันนี้นะคะ10ถึง10พฤษภาคม8ถึง10พฤษภาคมก็จะมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีเชียงใหม่ด้วยนะคะเชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่แล้วก็จังหวัดน่านนะคะในพื้นที่เฝ้าระวังภาคเหนือนะคะหลายๆจังหวัดเลยตามที่บอกแล้วก็ยังลงไปถึง อุตรดิตถ์ตากสุโขทัยนะคะลงไปด้านล่างเลยของภาคเหนือด้วยนะคะก็ยังคงอยู่ในข่ายฝนตกหนักนะคะเมื่อวานนี้ก็ชุ่มฉ่ำทีเดียวนะคะในเขตอำเภอเมืองฝนตกลงมาโอ้โหดีใจดีจังแต่ว่ามีฟ้าผ่าด้วยเมื่อวานมีนักวิชาการท่านหนึ่งนะคะของมช.ใช่ไหมคะถ่ายภาพฟ้าผ่านะคะสวยมากเลยว่าน่ากลัวนะคะต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าถ้าร้อนจัดเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดฟ้าผ่าแบบนี้แหละก็เป็นเรื่องราวของประจุไฟฟ้าอะไรแบบนั้นนะคะตามที่เราเรียนกันมาแต่เด็กๆนั่นแหละ

คุณผู้ฟังที่ขับรถนะคะใช้เส้นทางถนนซูเปอร์ไฮเวย์นะคะเมื่อสักครู่นี้ดิฉันมาสถานีก็กำลังขึ้นมาจากทางลอดสันเด็กพอขึ้นมาปุ๊บก็เจอท้ายแถวเลยปกติมันไม่ติดใช่ไหมคะช่องกลางก็จะเป็นช่องที่รถโฟลว์อยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เขามีการดำเนินการเกี่ยวกับอะไรสักอย่างเกาะกลางถนนนะคะก็รถก็เลยชะลอตัวนะคะระมัดระวังด้วยนะคะท้ายแถวก็ชะลอตัวติดยาวพอสมควรแล้วก็พอมองไปเลนซ้ายสุดนะคะก็มีอุบัติเหตุด้วยนะเห็นรถพยาบาลด้วยนะคะตอนนี้อาจจะเคลื่อนย้ายไปแล้วแต่ยังไงก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะทีมาเร็วเบรกไม่ทันนะคะหลายๆจุดเลยนะคะเส้นทางถนนซูเปอร์ไฮเวย์นะคะขาเข้าขาออกนะคะสังเกตดีๆนะคะ

0: ปิดท้ายเบรกแรกของเรานะคะกับบรรยากาศช่วงบ่ายของวันศุกร์นะคะก็สุขสันต์วันศุกร์กันนะคะตามปกติ8พฤษภาคมวันนี้นะคะส่งท้ายกันด้วย Here's to Love นะคะเมื่อวานฟัง Original Version เสียงของ Roberto Flack ไปนะคะวันนี้ก็เลยให้ฟัง Cover นะคะกับแนวดนตรีใหม่ๆกันคนละรสชาตินะคะก็เพลินไปแบบนึงค่ะคุณผู้ฟังคะมาตรฐานใหม่ของเทคโนโลยีไฮบริดนะคะที่ต้องบอกเลยว่าจะมาเปลี่ยนทุกความเชื่อเดิมๆของคุณได้เลยนะคะแนะนำค่ะให้รู้จักกับเทคโนโลยีไฮบริด Plus นะคะของ MG3 ที่ผสานความแรงและประหยัดไว้ด้วยการแบบลงตัวนะคะให้กำลังสูงสุด194แรงม้านะคะขับสนุกนิ่งเงียบแล้วก็ได้ฟีลเหมือนขับรถ EV เลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการหาที่ชาร์จไฟด้วยนะคะประหยัดน้ำมันเหนือชั้นเลย 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรนะคะสบายใจหายห่วง MG ให้การรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไปเลยไม่จำกัดระยะทางด้วยนะคะมั่นใจเต็มร้อยตลอดการใช้งานได้เลยค่ะถ้าอยากเปิดประสบการณ์ใหม่กับ MG3 Hybrid Plus นะคะก็ไปได้เลยนะคะไปชมโฉมไปพิสูจน์ความเนื้อระดับได้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณได้เลยค่ะ
1: Mcot Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
6: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
7: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
8: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
7: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
9: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
10: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
7: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690 30บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
11: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
12: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
13: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
14: Radio MCard Radio 100.75 MHz 100.75

0: มา
1: เรียกว่าคุณปู่อาจจะน้อยไปต้องเป็นคุณทวดแล้วนะคะปีนี้อายุ93ปีแล้วค่ะนี่คือตำนานหน้าหนึ่งที่ยังคงมีชีวิตอยู่นะคะโดยเฉพาะดนตรีคันทรีวิลลี่เนลสันนะคะกับงานเก่าที่เขาเคยร้องไว้คอลลาโบเรชั่นกันนะคะร้องในตอน 70s กับยุคใหม่ๆเมื่อไม่กี่ปี Always on my mind

เสียงเหมือนเพิ่งตื่นนอนก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเธอนะคะคาร์เรนซูซ่านะคะกับครีปผลงานเก่าของเบโดเฮดนะคะเอามาร้องใหม่อีกแนวนึงก็เซ็กซี่ดีเหมือนกันอันนี้ก็งานเก่าเหมือนกันนะคะแหมงานคอเวอร์เยอะนะคะหลากหลาย

ค่ะก็บิ๊กแบนนะคะวงดนตรีรุ่นเก่ากึกเลยตั้งแต่ยุค 60s ค่ะผ่านมาหลากหลายทศวรรษนะคะกับดนตรีในรูปแบบต่างๆอัลบั้มชุดนี้ก็หยิบเอางานเก่าในช่วงดนตรีบิ๊กแบนนะคะมาทำใหม่รวมทั้งเพลงนี้ก็โด่งดังมากๆนะคะจากวงเกรนมิลเลอร์คงคุ้นเคยกันดีถ้าพูดถึงแนวดนตรีแบบ Big Band Jazz นะคะเกรนมิลเลอร์กับวงออร์เคสตราของเขานะคะทำเพลงนี้เอาไว้ดังมากนั่นเป็นเวอร์ชันของชิคาโกนะคะ Moonlight Serenade ท้ายชั่วโมงกันแล้วนะคะดูเวลาแล้วน่าจะพอดีกับเพลงนี้เลยส่งท้ายกันนะคะชั่วโมงแรกของ MCOT Radio บ่ายวันศุกร์วันนี้8พฤษภาคม

0: ่วนครับเรียกดีกันด้วย You Never Get to Heaven ค่ะเสียง Twin Jails The Hoos นะคะกับวง Metropo Orchestra เดี๋ยวกลับมาหลังข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ขณะนี้เวลา 15:00 นที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าว

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุราวันนายกรัฐมนตรีนำเสนอ3ยุทธศาสตร์อาเซียนรับมือภูมิรัฐศาสตร์โลกผันผวนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบไม่เป็นทางการโดยนำเสนอ3แนวทางเชิงยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับอาเซียนประกอบด้วยการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมประเทศสมาชิกจำเป็นต้องก้าวข้ามจุดยืนเฉพาะของแต่ละประเทศหันมาให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ร่วมของภูมิภาคและดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมความยืดหยุ่นหัวใจสำคัญคือการทำรงไว้ซึ่งความเป็นแกนกลางของอาเซียนซึ่งประเทศสมาชิกต้องยึดให้อาเซียนเป็นแกนหลักของนโยบายต่างประเทศของแต่ละประเทศขณะเดียวกันความยืดหยุ่นยังหมายถึงความสามารถในการบริหารจัดการความตึงเครียดก่อนจะลุกลามเป็นวิกฤตการรักษาบทบาทสำคัญของอาเซียนทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียนต้องรักษาสถานะการเป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากประชาคมระหว่างประเทศมีส่วนร่วมต่อประเด็นท้าทายในภูมิภาคและทำงานร่วมกับประเทศหุ้นส่วนที่มีแนวคิดสอดคล้องกันเพื่อสนับสนุนระบบพหุภาคีนิยมและระเบียบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนกติกานายกรัฐมนตรีย้ำว่าอาเซียนเป็นรากฐานสำคัญของเสถียรภาพในภูมิภาคมาโดยตลอดและในช่วงเวลาที่โลกเผชิญความปั่นป่วนบทบาทดังกล่าวยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นพร้อมยืนยันว่าขณะนี้คือช่วงเวลาที่ภูมิภาคต้องการบทบาทของอาเซียนที่เข้มแข็งมากขึ้นและหากอาเซียนสามารถเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมความยืดหยุ่นและรักษาความเกี่ยวข้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อาเซียนจะไม่เพียงแต่สามารถรับมือกับความท้าทายในอนาคตแต่ยังคงเป็นพลังสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้แก่ภูมิภาคต่อไปผู้ต้องขังหลบหนีจากเรือนจำธัญบุรีขณะออกฝึกวิชาชีพทั้งที่เหลือโทษ23วันกรมราชทัณฑ์แจ้งว่าได้รับรายงานจากเรือนจำอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีมีผู้ต้องขังหลบหนีระหว่างออกฝึกวิชาชีพภายนอกเรือนจำเหตุเกิดเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้ต้องขังคนดังกล่าวได้แก่นายเสกสรรรูปทองอายุ37ปี10เดือนต้องโทษในฐานความผิดต่อร่างกายและเหลือโทษจำคุกอีก23วันกำหนดพ้นโทษวันที่30พฤษภาคม2569เป็นกลุ่มผู้ต้องขังที่มีอัตราโทษไม่สูงและถูกคุมขังมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงได้รับการคัดเลือกออกมาฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยโดยอาศัยช่วงระหว่างเวลาออกฝึกวิชาชีพบริเวณด้านหน้าเรือนจำเดินหลบหนีออกมาทางด้านหลังของร้านกาแฟเรือนจำก่อนขึ้นรถกระบะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลบหนีไปหลังเกิดเหตุส่วนปฏิบัติการพิเศษกรมราชทัณฑ์และเรือนจำธัญบุรีได้ประสานกำลังตำรวจติดตามจับกุมพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อได้จริงหากประชาชนพบเห็นหรือมีข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับผู้ต้องขังรายดังกล่าวแจ้งได้ที่เรือนจำธัญบุรีโทร083074 1060หรือ191แม่ร้องมูลนิธิปวีนาช่วยตามหาลูกบวชเนนภาคฤดูร้อนแต่ถูกพระพาไปมาเลเซียตระเวนด้วยรายเงินที่มูลนิธิปวีนาจังหวัดปทุมธานีมีผู้ปกครองเด็กชายอายุ5ขวบเด็กชายอายุ11ขวบและเด็กชายอายุ12ขวบ3ครอบครัวเดินทางมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดราชบุรี2รายเข้าร้องทุกข์วอนช่วยประสานทางการมาเลเซียนำตัวลูกชายกลับประเทศไทยหลังมีพระสงฆ์พามาขอไปบำเพ็ญชาสามในฤดูร้อนที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่2เมษายน2569ก่อนที่พระสงฆ์2รูปจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รัฐเคดาประเทศมาเลเซียจับในข้อหาค้ามนุษย์หลอกเด็กไปมาเลเซียบวชเนนด้วยรายเงินหลังสืบทราบพฤติกรรมพระสงฆ์มานานร่วม4ปีโดยจะพาเด็กไทยอายุระหว่าง5ถึง15ปีข้ามประเทศไปโดยที่เด็กบางรายไม่มีเอกสารเดินทางและไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง20กว่าคนและ17คนมีหนังสือเดินทางและเอกสารครบถ้วนได้รับการส่งกลับมายังประเทศไทยแล้วในขณะที่เด็กอีก7คนที่ไม่มีเอกสารเดินทางซึ่งมีอายุน้อยสุดเพียง5ขวบยังถูกกักตัวอยู่ที่รัฐเคดาประเทศมาเลเซียซึ่งนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาได้ทำหนังสือด่วนไปยังเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยและมอบหมายให้ที่ปรึกษามูลนิธิปวีณาฝ่ายต่างประเทศติดต่อตรงไปยังสถานทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยช่วยเหลือเร่งด่วนโดยขณะนี้มีเด็กไทย7คนยังอยู่ในสถานกักตัวของประเทศมาเลเซีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
2: เสียวอะไรล่ะครับ
0: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
2: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
0: โหดีจังเลยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหหรอ
6: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ฉี
6: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
8: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี
8: ้แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
9: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
10: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
11: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
12: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเดสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดด

0: ดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ใช้แล้วเปล่าสิพอได้น้ำเพียงสองแตงโมซิสตาร์ครีมแตงโมใช้ดีต้องซิสตาร
1: ์เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริด Plusประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
2: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

จบข่าวไปแล้วนะคะตอนนี้ก็กลับเข้าสู่ M-Cup Radio เชียงใหม่วันศุกร์กันค่ะหยิบเอางานของกลุ่มศิลปินเจ้าของเพลงดังยังฟังกันอยู่จนถึงปัจจุบันนะคะหลากหลายเวอร์ชันของ Wonderful Belief นี่คือ The Doobie Brothers ฟังแล้วก็คิดถึงซิงเกิลดังอย่างเช่น China Grove หรือว่า Listen to the Music ของพวกเขานะคะAnother Park, Another Sunday นะคะกับเข้าสู่ช่วงเวลาของ M-Cup Radio เชียงใหม่ค่ะตอนนี้ศิลปินรุ่นใหญ่ๆหลายคนเลยนะคะกำลังมีอัลบั้มมีผลงานใหม่ๆให้เราได้ฟังกันอาจจะเป็นวิลลี่เนลสันพอลแองกาพอลแมคคาร์ทนีย์คณะ The Rolling Stone นะคะก็ประกาศกำลังจะเอาอัลบั้มใหม่ด้วยนะแม่รุ่นเก่ากึกเลยนะคะฟังชิคาโกกันค่ะ

ิคาโก้นะคะเป็นกลุ่มศิลปินที่ใช้ชื่อเมืองที่พวกเขาก่อตั้งวงเป็นชื่อวงด้วยนะคะชิคาโก้นั่นเองนะคะฟังแล้วก็นึกถึงหลายๆวงอย่างเช่นบอสตันนี่ก็เริ่มต้นที่เมืองบอสตันเหมือนกันนะคะ Another Rainy Day in New York City นะคะในยุคที่ตอนนั้นน่าจะเรียกได้ว่าทำงานสไตล์แบบแจ๊สร็อกนะคะเริ่มตั้งแต่ 60s เลยนะคะวงชิคาโก้

ป๊อปเวลนะคะและนี้จริงแล้วเคยบันทึกเสียงเอาไว้ในนามของวงที่เขาเคยเป็นสมาชิกอยู่ด้วยยุค 70s นะคะนั่นคือ Fleetwood Mac นะคะแต่ว่านี่เป็นเวอร์ชันที่ตอนเขาแยกมาทำงานดีส่วนตัวเองนะคะ Sentimental Lady

แรกที่ได้ฟังเพลงนี้ก็ไม่รู้จักนะคะว่าเอ๊ะเป็นงานของใครนะคะในตอนนั้นฟังจากวิทยุก็อาจจะจำไม่ได้นักจัดรายการสมัยก่อนโน้นนะคะตอนที่เพลงนี้กำลังเป็นซิงเกิลดังยุค 70s เราก็อาจจะฟังไม่ทันว่าเอ๊ะเป็นงานของใครนะคะเพลงอะไรหวานหวานก็ปรากฏว่านะคะก็ไม่รู้ยังไงนะคะไปได้ยินอีกทีหนึ่งก็เลยต้องนั่งตั้งใจฟังค่ะว่าผู้จัดเขาจะประกาศชื่อเพลงกับชื่อคนร้องว่าอะไรนะคะในที่สุดก็ทราบว่าเป็นงานของจอห์นทราโวลตายุคนั้นก็แหมเรียกว่าเป็นดาวเด่นนะคะเป็นดาราที่ดังมากมีหนังเล่นเต็มเวลาไปหมดเลยนะโด่งดังมาจากยุคดิสโก้นะคะจอห์นทราโวลตาตอนนั้นเป็นสตาร์ยังไม่ได้เป็นแอคเตอร์คนรู้จักเขาในฐานะเป็นดาราดังค่ะเป็นนักเต้นเท้าไฟคนหนึ่งแต่ว่าในยุคหลังมาเล่นหนังก็ได้รับการยอมรับนะคะยกให้เป็นแอคเตอร์ที่มีฝีไม้ลายมือไม่เบาเลยนะคะในยุคหลังๆดิฉันได้มาชมหนังของควินตินทารันติโน่นะคะเรื่องอะไรนะที่จอ

จังหวะที่สร้างความเพลิดเพลินให้คนฟังตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแล้วนะคะสเตลิดายังเป็นงานคลาสสิกนะคะจากแคนไฟเอเจลนะคะของวงอยู่เลยจังหวะแบบนี้คิดว่าน่าจะถูกใจฟังเพลินนะคะไม่หนักหนาเกินไปแล้วก็ไม่เบาเกินนะคะโยกตัวตามไปด้วยได้สบายสบาย Do it againสักหน่อยกันละกันนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าลาโรงหรือยังที่เชียงใหม่รายได้ดีเกินคาดเลยนะคะที่ตอนแรกมีเสียงวิจารณ์จากบรรดานักวิจารณ์ไม่ค่อยด้านบวกเท่าไหร่แต่คนก็ไปดูนะคะคนไปดูความทรงจำ Billie Jean

ันที่25มีนาคมปี1983ไมเคิลแจ็กสันนะคะจะรับเชิญไปร่วมงานฉลองครบ25ปีโมทาวน์เรคคอร์ดนะคะต้นสังกัดดั้งเดิมตั้งแต่เขาเป็นเด็กเลยชื่องาน Motown 25 Yesterday Today Forever มันก็เล่นแสดงร่วมกับพี่ๆ Jackson 5นะคะ

0: ในรอบหลายปีแล้วจบท้ายด้วยการแสดงเดี่ยวด้วยเพลงนี้แหละค่ะ Billie Jean นะคะตอนนั้นออกอัลบั้ม Thriller มาแล้วท่าเต้นนั้นก็เป็นที่จับใจอยู่ในฉากภาพยนตร์ด้วยนะคะโดยจอฟาวแจ็กสันนะคะต้องเต้น Billie Jean ในเวอร์ชันงานโมทาว25ปีนั่นแหละค่ะท่า Backslide ต่อมาก็ถูกเรียกว่าเป็นท่า Moonwalk สัญลักษณ์ของ Billie Jean และ Michael Jackson ค่ะเอาเลยค่ะปิดท้ายกันนะคะจังหวะแบบนี้ยังไงก็ต้องขยับกันนิดนึงนะคะถึงแม้เราจะฟังกันมาแหมเป็นร้อยรอบก็ว่าได้สำหรับเพลง Billie Jean ของ Michael Jackson นะคะแนะนำความอร่อยนะคะต้องไปลองกันของเชียงใหม่ร้านก๋วยต้มก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะร้านนี้ก็จะมีอาหารสไตล์แบบ The Wok นะคะซึ่งต้องใช้กระทะร้อนๆ นะคะเพื่อที่จะทำเมนูให้หอมกระทะนะคะอันนี้ดิฉันว่าเป็นจุดเด่นเลยทีเดียวนะคะเป็นเคล็ดลับที่ไม่ลับของอาหารประเภทผัดนะคะแล้วก็เป็นร้านที่เมนูเด็ดหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอันนี้ก็ต้องเป็นเมนูที่หลายคนตั้งใจไปชิมกันเลยก็คือก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะคะกระทะร้อนๆนะคะมีเสียงซ่านะคะเพราะว่ากระทะต้องร้อนจริงๆแล้วก็ต้องมีจังหวะดีๆพอน้ำมันลงไปได้ที่ก็เขาจะใส่ไก่ชิ้นโตๆไปคั่วกับเส้นก๋วยเตี๋ยวเหนียวนุ่มนะคะหอมและคราวนี้แหละค่ะกลิ่นหอมก็จะมาแล้วนะคะหอมกลิ่นทั้งเครื่องปรุงนะคะแล้วก็เส้นกับน้ำมันที่ลงไปผสานกันกับชิ้นไก่นะคะก็จะมีซอสสูตรพิเศษด้วยซึ่งแซ่บปลายลิ้นเผ็ดกำลังดีฉ่ำกำลังพอดีไม่เลี่ยนนะคะก๋วยเตี๋ยวคั่วเนี่ยดิฉันว่าต้องไม่มันเกินไปแล้วก็ต้องไม่แห้งจนเกินไปอันนี้แหละนะคะอยู่ที่ฝีมือนะคะว่าจะสามารถควบคุมเรื่องของไฟแล้วก็เวลานะคะในการผัดเส้นได้เป๊ะแค่ไหนโปะด้วยไข่ออนเส้นเหลวเยิ้มไหลย้อยโอ้หิวเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูตัวท็อปที่แนะนำก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ไข่ออนเซน60บาทนะคะจุใจสุดๆอิ่มแน่นอนนะคะเลือกได้ทั้งไก่หมูเนื้อหรือว่าจะเป็นกุ้งก็ได้นะคะแล้วก็มีเมนูเด็ดอื่นๆอย่างผัดไทยกุ้งสดหอยทอดกรอบไม่อมน้ำมันนะคะราดซอสเด็ดๆผัดซีอิ๊วไก่ไข่ออนเซนก็มีหรือว่าจะสั่งสุกี้แห้งเนื้อไข่ออนเซนอันนี้เมนูใหม่เอี่ยมเลยซึ่งหลายคนติดใจนะคะร้านสะอาดนะคะบริการกันเองราคาก็เบาค่ะอยู่ในงบไม่เกิน 50-70 บาทนะคะทั้งมื้อเที่ยงมื้อเย็นแวะไปได้เลยค่ะพิกัดก็ถนนรัตนโกสินทร์นะคะสีภูมินะคะหรือว่าเอาง่ายๆอยู่ตรงข้ามสนามกีฬาเทศบาลเชียงใหม่สนามเก่าข้างวัดแขกเทพบุญเทียนนั่นเองจันทร์ถึงเสาร์นะคะเปิดตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มครึ่งวันอาทิตย์หยุด1วันหรือว่าจะสั่งไปรับประทานที่บ้านก็ได้ Delivery เลยนะคะผ่าน Grab แล้วก็ Line Man นะคะเสิร์ชก๋วยต้มเตี๋ยวคั่วไก่นะคะหาของกินอร่อยแซ่บหอมฉ่ำแล้วก็ราคาสบายกระเป๋าต้องที่นี่เลยนะคะก็ไปอร่อยกันไปชิมกันดูค่ะปิดท้ายเบรกก่อนเดี๋ยวกลับมานะคะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: จะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
3: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: แซ่บสะใจไส้กรอกคุณตวงหิวกันหรือยังนี่เลยไส้กรอกอีสานคุณตวงบางแคสุดฮิตทำสดใหม่ทุกวันเนื้อแน่นหนังกรอบนุ่มในอร่อยฟินทุกคำแซ่บกลมกล่อมมีทั้งแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวทั้งวุ้นเส้นเด็ดไส้อั่วแหนมหมูแหนมปลากินก็เพลินจะขายต่อก็กำไรดีเวอร์สะอาดได้มาตรฐานสั่งเลยวันนี้โทร062-254-5587ไส้กรอกคุณตวงบางแคกรอบนอกนุ่มในอร่อยถึงใจต้องลอง
8: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นในแอปเดียวบมจ.อสมท.เปิดตัวโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงแอปเดียวที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้และความบันเทิงครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกคอนเทนต์จากทุกสื่อของอสมท.ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีดิจิตอลข่าวสารรอบวันคลื่นวิทยุยอดนิยมกิจกรรมและอีเวนต์สุดอินเทรนด์พร้อมบริการแล้ววันนี้สำหรับเพื่อนๆชาวอสมท.สามารถโหลดและติดตั้งอย่างปลอดภัยทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
9: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
10: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
11: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
12: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz
0: ถึงเบรกที่2กันนะคะก็ดูเรื่องราวของฝนนิดนึงนะคะเห็นว่าวันนี้หลายคนก็เตรียมรับมือรับความชุ่มฉ่ำของฝนกันอีกวันนึงนะคะเชียงใหม่ค่ะพบกลุ่มฝนนะคะรายงานอัปเดตล่าสุดตอนบ่าย 3:00 นที่ผ่านมานะคะเรดาร์ลำพูนพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวนะตัวเล็กเอาเขาไม่ได้บอกว่าอ่อนไม่อ่อนเขาบอกว่าเป็นฝนฟ้าคะนองมีค่ะฝนโปรยกำลังอ่อนถึงปานกลางนะคะคือสีมันไม่ค่อยชัดนะคะขออภัยที่เชียงใหม่เจอที่อำเภอฝางเวียงแหงเชียงดาวชัยประการแม่แตงแม่แจ่มแล้วก็อมก๋อยมาทางนี้นะคะตอนนี้ก็เคลื่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีสิทธิ์ลุ้นนะเนี่ยดูทิศทางแล้วนะคะก็อาจจะเข้ามาแถวๆนี้บ้างนะคะเผื่อๆกันนิดนึงเมื่อวานนี้ก็ต้องขอบคุณเรียกว่าอะไรดีเทวดานะคะพระพิรุณที่อุตส่าห์เผื่อแผ่มาให้อำเภอเมืองบ้างนะคะหลังจากที่ตกด้านนอกแล้วก็ในเมืองนี่โปรยมานิดเดียวเท่านั้นเองนะคะวันนี้ก็เราดูต่อไปนะคะมาคุยถึงเรื่องของรถกันต่อมาตรฐานใหม่ของเทคโนโลยีไฮบริดนะคะที่บอกเลยค่ะว่าจะมาเปลี่ยนทุกความเชื่อเดิมๆของคุณไปเลยนะคะแนะนำค่ะให้รู้จักกับเทคโนโลยีไฮบริด plus ใน MG3 นะคะซึ่งผสาน ทั้งความแรงและความประหยัดเอาไว้ด้วยกันแบบลงตัวเลยให้พละกำลังสูงสุดถึง194แรงม้าค่ะขับสนุกนิ่งเงียบนะคะแล้วก็ได้ฟีลเหมือนขับรถ EV เลยโดยที่คุณไม่ต้องกังวลเรื่องการหาที่ชาร์จไฟนะคะแถมยังประหยัดน้ำมันเนื้อชั้นด้วยถึง 26.2 กิโลเมตรต

อฤทธิ์ค่ะเรื่องความสบายใจก็ยิ่งหายห่วงเพราะว่า MG ให้การรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทางนะคะเรียกว่ามั่นใจเต็มร้อยตลอดการใช้งานเลยค่ะถ้าอยากเปิดประสบการณ์ใหม่กับ MG 3 Hybrid Plus แล้วก็ไปพิสูจน์ความเหนือระดับนี้ด้วยตัวเองได้เลยนะคะที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณค่ะชิวๆกันต่อกับ Andy Gibb และ Olivia Newton-John นะคะ

ถือว่าดังทั้งคู่นะคะในตอนนั้นแอนดี้กิฟต์นะคะในฐานะนักร้องและก็มีชื่อของพี่ๆ Bee Gees นะคะพ่วงมาด้วยผลงาน I Can't Help It นะคะร้องคู่กับดาราที่เรียกว่าโด่งดังมากๆนะคะในยุคนั้นโอลิเวียนิวตันจอห์นปัจจุบันทั้งคู่ก็ไม่อยู่แล้วคงจะได้ไปร้องเพลงเมื่อสักครู่รวมกันที่ไหนสักแห่งแหละนะคะเบรกสุดท้ายแล้วล่ะค่ะ

ไมเคิลจอห์นสันนะคะอีกคนหนึ่งที่น่าจะข้ามไปไม่ได้นะคะมีเพลงดังอย่าง I Will Always Love You นะคะ I Always Love You นะคะของเขาก็เป็นงานช้าๆประหลาดแล้วก็จะมีกลิ่นอายของบลูส์เจืออยู่ด้วยในงานของเขาซุ้มเสียงแบบนั้นแหละอาจจะฟังแล้วหม่นๆ หน่อยนะคะ Almost Like Being In Love อันนี้ก็สำหรับคนที่คิดถึง 70s นะคะคนนี้ก็ร้องเสียงขึ้นจมูกเหมือนกัน

งั้นถ้าฟังอีกชิ้นหนึ่งค่ะของ Jackson Browne นะคะ Before the Deluge เวลาใกล้หมดแล้วนะคะสัปดาห์หน้าโรงเรียนเปิดหลายโรงเรียนเลยอย่างยุพราชวิทยาลัย Prince Royal วิทยาลัยนะคะมงฟอร์ดมัธยมวันที่11วันจันทร์เลยแล้วก็ไล่ไปเลยนะคะวันที่13 12ก่อนวัฒโนไทยพยัพนะคะวันที่13ก็หลายโรงเรียนนะคะมีตั้งแต่มงฟอร์ดประถมพระหฤทัยเรยินาเชลีนะคะ13นะคะอ้อมงฟอร์ดประถม18นะเหมือนคล้ายๆกันนะคะเลขเหมือนคล้ายกันแถมตัวเล็กขออภัยด้วยนะคะวันที่13ก็จะมีไล่ไปพระฤทัยเรยินานะคะแล้วก็ดาราวิทยาลัยด้วยนะคะมีที่ไหนอีกอ่ะก็ประมาณสัปดาห์หน้านะคะเกือบจะเต็มรูปแบบรถดาก็คงจะขับคังมากยิ่งขึ้นปิดท้ายกันแล้วค่ะ

ทยกันแล้วนะคะนั่นคือบรรยากาศของ Blues Rock มีกลิ่น Air Country ผสานอยู่ด้วยของ The Crafton Promises ค่ะสัปดาห์หน้าเราเจอกันใหม่วันจันทร์ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับฟังด้วยทุกท่านทุกช่องทาง MCOT Radio เชียงใหม่และดิฉันทัดดาวประทังบูรนะคะวันนี้หมดเวลาเดี๋ยวฟังข่าวแล้วอยู่ต่อกับพี่หนูนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะI got a problem. Can you relate?ขณะนี้เวลา 16:00 น.ที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนัก

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะพรรคประชาชนเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความรัฐบาลออกพรก.กู้เงินมองไม่เร่งด่วนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคแถลงภายหลังการประชุมส.ส.เกี่ยวกับร่างพรก.กู้เงินของรัฐบาลว่าที่ประชุมมีมติให้ยื่นเรื่องการใช้อำนาจของรัฐบาลให้การออกพรก.กู้เงินตามมาตรา173ต่อศาลรัฐธรรมนูญเนื่องจากตั้งข้อสังเกตว่ามีความพยายามสอดไส้เรื่องการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศโดยใช้เงินเยียวยาประชาชนมาเป็นตัวประกันซึ่งเป็นการใช้อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติโดยให้ส.ส.เข้าชื่อเพื่อยื่นต่อศาลย้ำว่าภาพรวมการชี้แจงการใช้เงินในร่างกฎหมายดังกล่าวไม่ได้พุ่งเป้าตามที่รัฐบาลบอกไว้ก่อนหน้านี้และแม้ตามรัฐธรรมนูญจะให้รัฐบาลจะมีอำนาจออกพรก.กู้เงินแต่พรรคประชาชนกังวลเรื่องการลุแก่อำนาจคือการกู้เงิน 200,000 ล้านบาทจากการออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทของรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศแทนส่วนที่จะร่วมกับพรรคฝ่ายค้านอื่นร่วมด้วยหรือไม่ก็มีการหารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นตามกระบวนการอยู่แล้วและยินดีหากพรรคฝ่ายค้านอื่นร่วมด้วยการยื่นศาลรัฐธรรมนูญจำเป็นจะต้องยื่นให้ทันภายในวันที่ 11-12 พฤษภาคมนี้เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญที่ต้องยื่นก่อนที่สภาจะมีการอนุมัติในวันที่ 14 พฤษภาคมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกสั่งปูพรมตรวจสินค้าทุกจังหวัดการเหตุซ้ำรอยปลากระป๋องนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีสคบร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสาธารณสุขจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดพาณิชย์จังหวัดศูนย์ดำรงธรรมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและสภาองค์กรผู้บริโภคลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานปลากระป๋องจังหวัดสมุทรสาครว่าอย.ได้ดำเนินคดีโรงงานดังกล่าวในฐานความผิดผลิตอาหารปลอมตามพ.ร.บ.อาหารพ.ศ.2522นอกจากนี้สั่งการให้สคบ.จังหวัดและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามภายในจังหวัดของตนเองว่ามีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกหรือไม่ซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาตนเองได้ประชุมร่วมกับเลขาธิการอย.และรับทราบว่าสาธารณสุขจังหวัดเริ่มลงพื้นที่กับสคบ.พร้อมด้วยหน่วยงานอื่นๆปูพรมตรวจทุกโรงงานหากพบโรงงานใดผิดกฎหมายและอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดที่จะดำเนินคดีก็ต้องดำเนินคดีไปตามนั้นอย่างไรก็ตามขอเตือนไปยังผู้ประกอบการว่าการกระทำผิดเรื่องเดียวอาจไม่ได้ผิดแค่กฎหมายของหน่วยงานเดียวแต่อาจผิดตั้งแต่การขออนุญาตโรงงานด้วยไต้หวันพร้อมร่วมมือไทยผลักดันเศรษฐกิจการค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาบุคลากรกระทรวงเศรษฐกิจไต้หวันเผยว่าไตรมาสแรกของปี2569คือระหว่างมกราคมถึงมีนาคมมูลค่าการค้าระหว่างไต้หวันไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึง 47.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2568และทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์จากข้อมูลของกระทรวงเศรษฐกิจไต้หวันและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของไทยระบุว่าไต้หวันเป็นคู่ค้าอันดับ4และเป็นแหล่งเงินลงทุนจากต่างประเทศอันดับ6ของไทยโดยปี2568มีโครงการลงทุนของไต้หวันในไทย131โครงการมูลค่ารวม 27,350 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมถึงอุตสาหกรรมแผงวงจรพิมพ์ขณะเดียวกันไต้หวันยังมีส่วนร่วมในการผลักดันยกระดับอุตสาหกรรมและการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศไทยทั้งนี้สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยได้เริ่มดำเนินแพลตฟอร์มบริการบุคลากรด้านเทคโนโลยีไต้หวันไทยตั้งแต่ช่วงปลายปี2568จนเกิดความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในไตรมาสแรกของปี2569คือการร่วมกับภาคธุรกิจไต้หวันจัดกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพปทุมธานี ีและชลบุรีเข้าถึงกลุ่มนักศึกษาไทยกว่า 3,000 คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทศรีสิริ

0: พระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
6: ยั่วโมโหหรอ
5: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
6: ้ไม่รู้ไม่ฉี
5: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
7: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
5: ทำไมถึงหอมขนาดนี
7: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
8: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
9: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
10: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
11: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
12: หุ่นยนต์ฝึกเดินอัจฉริยะนวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นช่วยกระตุ้นระบบประสาทปรับรูปแบบการเดินที่ผิดปกติให้สามารถก้าวเดินได้อย่างถูกต้องแผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมให้บริการฟื้นฟูด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยได้อย่างตรงจุดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอบถามโทร052-004-699ต่อ4000แผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
13: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรรู้กว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
14: ้ MCAT RadioMCard Radio 100.75 MHz 100.75

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ M-Cod Radio FM 100.75 นะครับบ่ายวันศุกร์วันนี้8พฤษภาคมนะฮะแล้วก็อากาศสบายๆเล็กน้อยเมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับตกมาพอสมควรทีเดียวนะครับวันนี้ก็เลยช้ำๆหน่อยนึงอุณหภูมิตอนนี้34องศาครับต่ำสุด24คาดการเรื่องฝนวันนี้ 70% ของพื้นที่ถ้าดูในแอปพลิเคชันแล้วจะอยู่ที่ประมาณหลัง2ทุ่มไปแล้วแบบตกกลางคืนกลางวันให้ทำงานประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวนี้ก็เย็นลงมาหน่อยนึงให้โลเคชันไปตั้งนานกว่าจะได้เจอกันนะฮะก็ขอให้ฟ้าสดใสนะฮะอากาศร้อนคลายลงบ้างพอสมควรทีเดียวแล้วก็ไม่รบกวนธุรกิจการค้าของใครที่จำเป็นจะต้องทำงานโดยที่มีฝนไม่ได้อะไรแบบนั้นเมื่อสักครู่รถติดเยอะทีเดียวนะฮะเนื่องจากมีการปิดเส้นทางการจราจรเลนในสุดของขาเข้านะฮะตั้งแต่เลยฝั่งตรงข้ามแมคโครแล้วแถวหยกตรงมาจนถึงก่อนทางลอดฟ้าห้ามก่อนทางลอดสารเด็กนี่นะฮะสำหรับใครที่จะลอดสะพานเนื่องจากมีการขุดเกาะกลางถนนนะฮะจะด้วยต้นไม้หรือสายไฟอะไรก็แล้วแต่ว่ามาขุดตรงหน้าบิ๊กซีแต่ว่าปิดตั้งแต่ขึ้นสะพานลอดสะพานมาตั้งแต่หนองประทีปมาก็เจอเลยรถก็เลยออกซ้ายกันและก็มีรถชนท้ายกันอยู่ริมถนนเลนในซ้ายสุดมันก็เลยทำให้จาก4เหลือ3 3ออก1ก็เลยติดกันหน่อยนึงนะฮะสักครู่หนึ่งเมื่อกี้จ๊ะเอมาพอดีก็เลยบอกคุณผู้ฟังไว้ว่าเขามีการปิดนะฮะขาออกก็เหมือนกันนะฮะมีรถจอดอยู่กำลังจะย้ายรถแท็กเตอร์ขึ้นก็เลยทำให้การจราจรบีบแยกมาเลนน้อยรถที่โผล่ลอดใต้สะพานมาก็อาจจะจ๊ะเอตกใจชะลอกันใครออกซ้ายมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยนะฮะและช่วงจังหวะ4โมงเย็นแม่อะไรมันก็จะประมาณนี้เลยนะฮะนั้นบอกคุณผู้ฟังไว้ด้วยว่าใครที่ลอดหนองประทีปมาชะลอนิดนึงขวาเขาปิดเขาวางกรวยไว้กรวยล้มเต็มเลยเหมือนรถเฉี่ยวนะฮะอาจจะไม่ทันอะไรเงี้ยแล้วด้านซ้ายมีรถชนท้ายกันอีกนะครับส่วนใครที่กำลังจะออกนะฮะโดยลอดแยกสารเด็กนะฮะกำลังจะตรงไปลำปางเลนขวาเขาก็ปิดอยู่เพราะมีรถจอดอยู่นะฮะเผื่อไปนิดทางที่ดีขับรถช้าๆนะฮะลดอุบัติเหตุป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะฮะขนาดนี้ขนาดโรงเรียนยังไม่เปิดเทอมนะคุณผู้ฟังและเมื่อกี้เพลงที่จบไปนะฮะวันนี้วันที่8พฤษภาคมเมื่อปี2538นักร้องคนนี้เสียชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับและการจัดงานศพของเธอที่ไต้หวันนั้นถือว่าเป็นรัฐบุรุษทีเดียวนะฮะงานใหญ่โตมากระดับประเทศเลยทีเดียวเติ้งลี่จินนะฮะหรือว่าเทเลซ่าแตงนั่นเองผมก็เลยเลือกเพลงนี้มาเปิดเป็นเกียรติที่ระลึกถึงเธอในฐานะนักร้องที่มีชื่อเสียงทั้งภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษเธอก็มีชื่อเสียงมากเลยทีเดียวนะฮะสำหรับเพลงเมื่อสักครู่นี้ก็เลยเปิดให้ฟังนั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวของบ่ายวันนี้กับ M-Cod Radio FM 100.75 กับผมสมเกียรติช่วงนี้สายครับ

้าดอกนะไอ้ชะเจมอาหู้ก็วันนี้วันศุกร์ก็เลยขออนุญาตอาหู้วันศุกร์กันนะครับเมื่อกี้ซาลาเปาไปแล้ว

นะครับเพลงนี้อัลเบิร์ตคิงนะฮะI play the blue for you นะครับคุณผู้ฟังก็จริงๆเมื่อกี้มานั่งอ่านแล้วขอบคุณผู้ฟังนะครับว่าอะไรได้ฟังเธอได้ซะแจ้งเลยว่าเติ้งลี่จินอะไรเงี้ยเอาผมออกเสียงไม่ถนัดเท่าไหร่นะฮะก็ไปนั่งอ่านประวัติเธอแล้วน่าสงสารนะเธอประสบความยิ่งใหญ่มากดังมาตั้งแต่เด็กเสียงดีร้องเพลงเพราะใครก็ชอบเธอถึงขนาดช่วงหนึ่งเพลงของเธอในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ทั้งที่เธอมาจากแผ่นดินใหญ่นะห้ามเปิดเพลงของเธอด้วยคุณผู้ฟังเพราะเธอย้ายไปอยู่ไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยนะจนถึงแม้ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุคนก็รักเปิดฟังกันจนแบบรู้จักกันทั้งบ้านทั้งเมืองก็เสียงเธอเพราะน่าฟังจะตายนะฮะสำหรับเธอคนนี้แต่ว่าในอ่านในประวัติแล้วเนี่ยเธอนี่ทุกอย่างดีหมดยกเว้นเรื่องราวของความรักเธอไม่ประสบความสำเร็จเลยนะฮะที่จริงเขาเขียนอย่างนี้นะจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ไม่ได้ไปถามจากปากเธอนะฮะแฟนคนแรกของเธอที่จะแต่งงานกันนะฮะก็เป็นเศรษฐีชาวมาเลเซียนะฮะยังไม่แต่งงานเลยคุณผู้ฟังเสียชีวิตไปนะหัวใจวายอ้าวนะฮะเป็นไปได้หมดทีเดียวอีกคนหนึ่งก็เป็นมหาเศรษฐีเลยเหมือนกันนะแต่ว่าจะแต่งงานแต่คุณแม่ของฝ่ายชายยื่นเงื่อนไขว่าถ้าเธอจะแต่งงานกับลูกฉันเพราะลูกฉันรวยมากนี่นะเธอต้องเลิกร้องเพลงเธอต้องเลิกเป็นอย่างที่เคยเป็นอะเธอจะต้องเป็นอย่างที่ฉันต้องการอะไรเงี้ยและเธอก็เลือกตัดสินใจว่าไม่ฉันขอเป็นตัวเธออย่างเก่านะฮะฉันก็ต้องจบไปนะแล้วก็มีข่าวคราวว่าช่วงหนึ่งถ่ายทำภาพยนตร์นี่เธอก็มีเดทสั้นๆอยู่กับเฉินหลงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเนื่องจากวิถีชีวิตคนละแบบกันอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้ไปต่อก็แฟนคนสุดท้ายของเธอนี่ที่มาเชียงใหม่ด้วยกันนี่ก็เป็นช่างภาพชาวเยอรมันนะฮะอายุก็น้อยกว่าเธอประมาณสัก10กว่าปีเลยทีเดียวนะฮะนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ว่าเธอก็ได้มาเที่ยวเชียงใหม่แล้วไม่ได้มาบ่อยด้วยนะฮะจริงๆผมจำได้ว่าผมมาทำงานเชียงใหม่ละเธอมาบ่อยมากปีนึงอย่างน้อยครั้ง2ครั้งฮะแล้วก็จะพักที่เดียวนี่แหละฮะในเชียงใหม่ละแล้วก็จะไปทานร้านก๋วยเตี๋ยวฝั่งตรงข้ามถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ต้มโคกมั้งนะฮะตรงกำแพงดินฝั่งตรงข้ามนั่นแหละฮะอันนั้นก็เป็นที่ไปที่มาเธอชอบอาหารที่เชียงใหม่ชอบบรรยากาศชอบหลายสิ่งหลายอย่างเลยทีเดียวงั้นวันนี้วันที่8มันก็เป็นเรื่องราวที่อดที่จะเลือกเพลงของเธอมาเปิดให้ฟังไม่ได้เรื่องก็มีทั้งหมดแค่นี้แหละฮะประมาณนั้นนั่นเองนะฮะหลังจากเราทานซาลาเปาขนมจีบก็กินแฮมเบอร์เกอร์ต่อ

อกเวลาเศร้าต้องฟังเพลงบลูอันนี้เป็นเรื่องของปลาดุกอาหารคนยากของชาวผิวสีในยุคค้าทาส

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใย

0: เจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
1: ้สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: Radio MCard Radio 100.75 MHz 100.75

0: I see you might can do something with it. I hope so.
1: นี่ก็เป็นงานของ Albert King และ Stevie Ray Vaughan นะฮะ Matchbox Blues นะฮะฝั่งเขาเล่นกีตาร์กันไปเหมือนเขาคุยกันนะฮะฟังแล้วก็เพลินดีเหลือเกินนะฮะนี่เป็นช่วงบ่ายของเราอากาศก็สบายๆนะฮะ30กว่าๆยังไม่ถึงขนาดที่ทนไม่ไหวนี่เหลือ33องศานะฮะฝนฟ้าวันนี้มีเตือนนะครับเรื่องฝนตกหนักอันนี้เตือนไว้ก่อนแล้วก็ตามนี้นะฮะวันนี้โรงเรียนยังไม่เปิดเทอมมันสุกรถน่าจะเยอะหน่อยนึงนะฮะแต่ว่ายังน้อยกว่าสัปดาห์หน้าแน่นอนนะครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังจนถึง 18:00 นฟังเพลงนี้ขึ้นมาก็เลยเลือกแนวออกจะบลูนิดหน่อยนะฮะไม่ได้ฟังกันมานานๆทีเดียวหนุ่มที่ชื่อว่าโรเบิร์ตเคลย์นี่เคยเล่นกับ The Rolling Stone มาแล้วนะครับสำหรับหนุ่มคนนี้ผมมีเทปของเขาตั้งแต่เขามีอัลบั้มเลยทีเดียวคุณผู้ฟัง

Smoking Gun นะครับงานจาก Robert Clay ครับคุณผู้ฟังบ่ายวันนี้นะครับใครกำลังมองหารถ EV นะฮะถ้ายังรู้สึกว่ามันยังไม่สะใจยังไม่สุดๆแล้วก็ MG4 แนะนำให้ดูรุ่นใหม่เลยนะครับ MG4 2026อัปเกรดใหม่นะฮะมอเตอร์ใหม่ให้กำลังสูงสุด245แรงม้ามาพร้อมกับแบตเตอรี่เจเนอเรชันใหม่ชาร์จไวกว่าเดิมแล้วก็วิ่งได้ไกลสูงสุดถึง540กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งเลยทีเดียวนะครับเรื่องความเท่นะครับไว้ใจได้ดุดันสะดุดตาด้วยสีตัวถังใหม่ตัดกับคาลิเปอร์เบรกสีส้มสไตล์รถสปอร์ตนะฮะนอกจากนั้นแล้วความหรูหราด้วยห้องดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับห้องโดยสารดีไซน์ใหม่ทั้งหมดแล้วก็นั่งกระชับรับแล้วด้วยเบาะสปอร์ตซีทระบบเป่าลมระบายอากาศมาให้ด้วยฉันนั่งขับไกลแค่ไหนไม่มีทางหลังเปียกนะครับนั่งสบายอันนี้ฟินมากๆเลยนะฮะด้วยคุณภาพขนาดนี้จัดเต็มแบบนี้นะครับ MG4 รุ่น2026ราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 599,900 บาทนะครับแล้วก็ยังให้ความมั่นใจขั้นสุดด้วย Lifetime Warranty รับประกันทั้งแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมนะฮะให้ตลอดอายุการใช้งานไปเลยนะครับโปรโมชั่นนี้มีถึง31พฤษภาคมนี้แวะได้ที่ศูนย์บริการนะครับ

อนที่เขาร้องเพลงนี้อายุเขายังไม่17เลยนะฮะคุณผู้ฟังคนมันชอบนะแล้วก็มีความพยายามสูงมากทีเดียวทั้งฝีมือกีตาร์ทั้งเสียงร้องของเขานี่ขึ้นทิ้งอีกคนนะครับจอห์นนี่แหลงนะฮะปัจจุบันก็กลายเป็นรุ่นใหญ่ไปแล้วนะครับผมเองก็ยังชอบเพลงที่เขาดังจากเพลงนี้ล่ะมาฝากคุณผู้ฟังในบ่ายวันนี้นะฮะวันนี้วันศุกร์เวลาของเราก็เหลือเฟือนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าค่อยขยับกันต่อ

เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะหัวหน้าพรรคประชาชนเผยลงโทษวินัยพันธินน่วมเจิมปมพาดพิงกำนันผู้ใหญ่บ้านโยงยาเสพติดแล้วนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงผลการประชุมคณะกรรมการวินัยพรรคประชาชนในการพิจารณาลงโทษนายพันธินน่วมเจิมส.ส.กทม.พรรคประชาชนอภิปรายพาดพิงกำนันผู้ใหญ่บ้านเอ่ยยาเสพติดว่าเป็นกระบวนการภายในพรรคซึ่งมีการประชุมผู้บริหารพรรคเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมายืนยันว่าได้ดำเนินการทางวินัยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนรายละเอียดการลงโทษเป็นอย่างไรนายณัฐพงษ์กล่าวว่าการลงโทษทางวินัยเป็นกระบวนการภายในพรรคยืนยันว่าดำเนินการทางวินัยไปแล้วส่วนประสานงานไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อประสานไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้นายพันธินเข้าไปขอโทษด้วยตัวเอง

0: เป็นอย่างไรบ้างนายณัฐพงศ์กล่าวว่าอยากให้ประชาชนได้รับทราบคือความพยายามของรัฐบาลที่พยายามสอดไส้เงินกู้ 200,000 ล้านบาทในพรกกู้เงิน 400,000 ล้านบาทมากกว่าส่วนเรื่องทางวินัยของส.ส.ภายในพรรคประชาชนดำเนินการจัดการอยู่บิ๊กเต่ายืนยันตำรวจมีหลักฐานวิทยาศาสตร์เอาผิดกลุ่มเซียนพระเชื่อมีคนโกหกพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางชี้แจงเพิ่มเติมคดีเซียนพระช่อโกงนักธุรกิจหญิงภายหลังโทนบางแคเซียนพระชื่อดังและมาดามเก่งนางสาวดอนเทียนถาวรวงนักธุรกิจต่างฝ่ายต่างออกมาให้สัมภาษณ์แต่ละมุมแต่ละประเด็นว่าความจริงแล้วก็ต้องการให้ทั้งสองฝ่ายออกมาพูดถึงข้อเท็จจริงต่างๆส่วนตำรวจก็เป็นคนกลางสำหรับคดีนี้กลุ่มแรกมีทั้งหมด7คนและกลุ่มที่2มีทั้งหมด2คนโดยโทนบางแคอยู่กลุ่มที่2และมีความเกี่ยวพันกับกลุ่มแรกด้วยนอกจากนี้ยังมีเซียนพระที่มีหนี้สินทำปั่นป่วนอีก1คนอยู่ภาคเหนือตอนล่างตอนนี้มีชื่อเสียงและสร้างความเสียหาย 2,000 ถึง 3,000 ล้านบาทแต่ขอยังไม่อยากขยายไปถึงคนอื่นแต่ยืนยันว่ามีเซียนพระหลายคนที่มีแผนประทุษกรรมโดยการเอาตัวตีเนียนเข้ามาหามาดามเก่งซึ่งในส่วนของมาดามเก่งยอดความเสียหายกับกลุ่มเซียนพระอยู่ที่ 2,000 ล้านบาทและยังมียอดที่กลุ่มเซียนพระไปทำกับคนอื่นอีก 5,000 ล้านบาทโดยความเป็นจริงไม่มีใครทำธุรกรรมกับกลุ่มเซียนพระนี้อยู่แล้วส่วนจะมีคนกลางที่เชื่อมให้มาดามเก่งกับเซียนพระเหล่านี้รู้จักกันหรือไม่หากมีหลักฐานก็จะดำเนินคดีด้วยส่วนแนวทางที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งไว้2แนวทางหากมีเรื่องร้องเรียนก็ตั้งกรรมการสอบแต่ยืนยันว่าการดำเนินการของทนบางแคสร้างความเสียหายให้กับตนเองและคนอื่นโดยการใช้ข้อความอันเป็นเท็จและหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแต่ตอนนี้ยังไม่พิจารณาว่าจะฟ้องกลับหรือไม่เพราะมองดูแล้วเป็นโจรกระจอกเร่งตรวจสอบความเสียหายสนามบินตรังหลังน้ำฝนรั่วไหลภายในอาคารนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าได้รับรายงานจากกรมท่าอากาศยานกรณีเกิดฝนตกหนักจังหวัดตรังช่วงบ่ายวานนี้ส่งผลให้อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ของท่าอากาศยานตรังเกิดเหตุน้ำฝนรั่วไหลภายในอาคารบางจุดสั่งการให้กรมท่าอากาศยานเร่งแก้ไขจุดชำรุดโดยเร็วเพื่อไม่ให้กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและการให้บริการภายในท่าอากาศยานรวมทั้งให้ตรวจสอบระบบระบายน้ำของอาคารในทุกจุดอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกในอนาคตด้านนายดนัยเรืองศรอธิบดีกรมท่าอากาศยานชี้แจงว่าเนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้ระบบระบายน้ำไม่สามารถระบายน้ำได้ทันจึงเกิดเหตุน้ำฝนรั่วไหลลงพื้นที่ภายในอาคารบริเวณห้องพักผู้โดยสารขาออกมีน้ำรั่ว2จุดบริเวณร้านค้าและสำนักงานบางส่วนแต่ไม่กระทบกับการให้บริการผู้โดยสารสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันวันนี้ท่าอากาศยานตรังเปิดให้บริการผู้โดยสารได้ตามปกติไม่กระทบการให้บริการผู้โดยสารและเที่ยวบินสามารถขึ้นลงได้ตามปกติเช่นกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 200

0: ครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: ไส้กรอกคุณตวงหิวกันหรือยังนี่เลยไส้กรอกอีสานคุณตวงบางแคสุดฮิตทำสดใหม่ทุกวันเนื้อแน่นหนังกรอบนุ่มในอร่อยฟินทุกคำแซ่บกลมกล่อมมีทั้งแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวทั้งวุ้นเส้นเด็ดไส้อั่วแหนมหมูแหนมปลากินก็เพลินจะขายต่อก็กำไรดีเวอร์สะอาดได้มาตรฐานสั่งเลยวันนี้โทร062-254-5587ไส้กรอบคุณตวงบางแคกรอบนอกนุ่มในอร่อยถึงใจต้องลอง
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
1: สัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราโรงพยาบาลสัตว์ NJ เราดูแลใส่ใจน้องหมาน้องแมวของคุณดุจคนในครอบครัวด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือทันสมัยบริการครบวงจรนึกถึงสุขภาพสัตว์เลี้ยงนึกถึงโรงพยาบาลสัตว์ NJ เพราะทุกชีวิตมีความหมายสำหรับเราโทร086-999-7766
4: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริด Plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
5: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ที่ไปที่มาของคำว่า Rock Opera มาจากเพลงนี้นั่นเองนะครับฝีมือการแต่งนะ Freddie Mercury Queen นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็5โมงกว่าแล้วนะฮะ5โมงก็อีก15นาทีอุณหภูมิลงมาเหลือ32องศานะครับท้องฟ้าตอนนี้สลืมสลือแล้วนะครับแสงหายหมดแล้วนะฮะไม่แน่ใจลมนิ่งๆนะครับเปิดเพลงนี้ขึ้นมาเลยนึกถึงปี1975เรื่องราวของเพลงนี้ตอนที่ออกซิงเกิลนี้มานะฮะตัวของนักดนตรีทั้ง4คนนี้ก็ไปสถานีวิทยุในอังกฤษคงเป็นที่ลอนดอนนะฮะเป็นหลักเลยทีเดียวเอาแผ่นไปให้ดีเจเปิดมันเป็นยุคเริ่มต้นแล้วครับที่ใช้ลักษณะเอาแผ่นเสียงไปให้ดีเจเปิดโปรโมตนะฮะแล้วก็ตัวศิลปินไปเองอะไรเงี้ยคุณตอนสมัยก่อนมันไม่มีโซเชียลมีเดียนี่ใช่ไหมการที่นักดนตรีมาเองนู่นนี่นั่นมันก็อาจจะทำใ

ความใกล้ชิดสนมกับทางผู้ดำเนินรายการก็อาจจะทำให้ทัศนคติในการฟังเพลงก็อย่างน้อยก็ต้องมีเชียร์กันบ้างในใจล่ะครับหลังจากนั้นเนี่ยเพลงนี้ก็ถูกเปิดออกอากาศหลังจากนั้นคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าวันหนึ่งมันเปิดทุกๆสถานีทีเดียวนู่นก็เปิดนี่ก็เปิดภายในปีนั้นเนี่ยเพลงนี้ดังมากขึ้นอันดับที่1เลยทีเดียวและโด่งดังมากเลยทีเดียวสำหรับ Bohemian Rhapsody นะเพลงนี้พูดถึงเรื่องนี้มีคุณผู้ฟังบอกผมว่าวันนี้เห็นช่วงท้ายๆผมก็มีเวลาจะลองทำกับข้าวกินบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเนื่องจากเป็นคนชอบรสแบบแซ่บๆจัดจ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ปากนะพูดถึงรสชาติทานอาหารของผมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เลยลองทำกับข้าวทานเองบ้างก็สนุกสนานนะฮะเราก็เลือกเอาที่เราถนัดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยย้อนเวลาฟังที่คุณฟังพูดถึงบางทีบอกอยากให้ผมคุยเรื่องอาหารการกินบ้างพูดถึงเรื่องเที่ยวเก่าๆบ้างอะไรเงี้ยเท่าที่จำได้นะเอาแค่มิดเนอร์นี่ก็เยอะแยะมากมายละแต่ว่าก็ไม่ได้คุยแต่คุยเรื่องของกินเนี่ยนะในยุคที่อย่าลืมว่าผมนี่โชคดีนิดหนึ่งตรงที่ว่าผมอ่ะมันไม่ใช่เม็ดอินเชียงใหม่ใช่ไหมเป็นคนที่เข้ามาอยู่เชียงใหม่นะแต่ว่าอยู่มานานมุมมองของผมก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงถ้าหากว่าอยู่เชียงใหม่เราก็อาจจะเฉยๆอย่างตอนนี้ผมก็เลยเฉยๆเพราะอยู่มานานใช่ไหมครับแต่ตอนนั้นน่ะเราก็รู้สึกแปลกๆทานอะไรครั้งแรกเราก็จำได้หมดอ่ะครั้งแรกเลยผมก็ยังงงๆอยู่เจียวผักปังผมก็ดีใจมากเลยโอ้นึกว่าวันนี้กินง่ายๆแล้วเพราะเจอบางอย่างกินยากเหลือเกินเจียวผักปังที่ไหนได้มันเป็นน้ำเหมือนแกงจืดฮะเนี่ยเหรอแล้วใช้คำว่าเจียวเราก็นึกเหมือนไข่เจียวอะไรอย่างเงี้ยใส่ผักใส่นู่นใส่นี่อะไรเงี้ยไม่ใช่ครับเจียวผักปังโหน้ำเจิ่งเลยอ่ะไปอีกเรื่องนึงมาอันนี้แกงกระด้างเฮ้ยอะไรวะแกงกระด้างเฮ้ยนี่เอาไปอุ่นก่อนปรากฏว่าเราต้องไปดูตอนซื้อมันก็เหมือนขนมเปียกปูนเลยมันแข็งๆเขาก็หั่นเป็นแว่นๆมาใช่ไหมอ๋อนี่เหรอแกงกระด้างก็คือให้มันเป็นไข่แล้วก็ปรุงรสอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยแล้วถ้าเอาไปอุ่นมันก็เหมือนข้าวขาหมูที่เป็นไข่แล้วไปอุ่นนั่นเองนะอะไรอีกล่ะที่ชอบกินนะแกงผักเชียงดาใส่ปลาแห้งอันนี้อร่อยนะน้ำแกงข้นๆเลยแล้วก็อะไรอีกหมูหุ้มนะฮะแล้วอะไรอีกอันนี้พูดกินง่ายนะไก่เมืองนึ่งอันนี้ไม่ต้องพูดถึงกันนะทั้งแห้งทั้งน้ำโอ้โหสนุกสนานมากเมื่อก่อนนี่ชอบมากเวลาไปลำปางขากลับเนี่ยพอเลยทุ่งเกวียนซ้ายมือมันจะมีขายเป็นตับเลยนะอันนี้โอ้โหแบบไก่เมืองนึ่งแล้วก็ต้มไก่โอ้โหอันนี้แซ่บมากตลอดทางเลยไม่รู้เดี๋ยวนี้เขายังเปิดขายอยู่ป่ะไม่รู้นะแล้วบางทีเข้าไปสมัยก่อนนั้นเข้าไปดูกาดเดี๋ยวก่อนนะทุ่งเกวียนทุ่งเกวียนโอ้โหเข้าไปนี่แรกๆนะอันนี้ต้องย้อนหลังก็ไปนานหน่อยนะสมัยยังไม่มีข้อกฎหมายอะไรมากมายนั้นมันก็เต็มไปด้วยสัตว์หลากหลายมากเลยเห็นขนาดอ้นเงี้ยนะฮะแล้วงูสิงอะไรอีกอันที่ผมพอจำได้แล้วที่ครับแลนนะฮะไอ้ที่ทั้งเป็นและไม่เป็นนะฮะหมูป่ายังมีรอยลูกปืน ผมจำได้เลยในยุคนั้นนี่มันเป็นอะไรที่โอ้ Amazing มากเลยนะสมัยนั้นแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วล่ะฮะเพราะว่าเราเองก็เคารพข้อกฎหมายเรื่องของการล่าสัตว์ป่านี่มันจำหน่ายก็คงจะไม่มีแล้วล่ะฮะแล้วก็อะไรอีกอ่ะถ้าพูดถึงอาหารการกินที่เรารู้สึกว่าอร่อยนะฮะแล้วก็ถูกปากที่รักมากๆเลยคือน้ำพริกหนุ่มนะฮะอันนี้ชอบมากนะฮะ มันเหมือนน้ำพริกปลา และอะไรอีกอ่ะพวกน้ำพริกนี่น้ำพริกอีเก๋นี่นะโอเคอันนี้รำชอบอยู่นะฮะเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องอะไรแล้วนึกถึงสมัยก่อนจริงๆสมัยที่มันยังไม่มีฟู้ดคอร์ทเลยนะเชียงใหม่อ่ะฟู้ดคอร์ทที่ผมไปประจำเลยนะก็คือกาดอนุสาสน์นี่แหละตอนเย็นๆนี่นะคุณฟังมาก่อนรถมันเข้าได้หมดสวนหมดเยอะแยะไปหมดเลยตรงกลางโล่งๆเนี่ยก็จะเป็นร้านอาหารเต็มไปหมดเลยเรานั่งทานอยู่ตรงกลางร้านอาหารก็จะเป็นซุ้มๆๆเต็มไปหมดเลยอันนี้ผมเรียกว่าเป็นฟู้ดคอร์ทในยุคนั้นเลยทีเดียวอร่อยมากแล้วเอาง่ายๆเลยเอาแค่หมูสะเต๊ะเนี่ยใครว่าหมูสะเต๊ะเจ้าไหนอร่อยมาคุยกันได้เลยอันนี้สาวกรุงเทพมาลาบควายเฉยเลย

0: แม้คุยเรื่องของกินนี่สงสัยโอ้โหจริงมันถ้าคุยสนุกมันน่าจะมาคุยวันเสาร์อาทิตย์นะเวลาเยอะๆเนี่ยบางคนคุณฟังมาเยอะเลยบอกบางคนบอกหิวนะฮะบางคนขับรถอยู่กรุงเทพแถวรังสิตบอกลาบควายเอาแบบไหนอ่ะผมชอบแบบน้ำเยอะๆลาบปลาแก้วลาบปลาสีอะไรทางนู้นเนี่ยแถวๆบ้านโจ้มันน่ามีน้องยกมาให้ทานทีอย่าบอกใครเชียวนะฮะคุณฟังตอนนี้พอดีช่วงรายการมีนักข่าวสายทีวีเอามะม่วงมาให้อ่ะคุณฟังนี่ลูกหนึ่งประมาณกิโลนึงอ่ะมันใหญ่อะไรขนาดนี้ไม่รู้คุณฟังเอาละฉันจะไปตำพริกเกลือขอเสียงเลยที่ขอบคุณนะครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: เว้ยนักรายการคนไหนเนี่ยคุณนี่ไม่คุ้นเลย
1: เส
0: ีย
1: งด
0: ี
1: เส
0: ีย
1: ง
0: ดีโอ้ยเสียงดียังกระหุ่นเลยนะฮะขอบคุณมากๆเลยท่านมาฝากผมอ่ะนี่อ่ะมาละที่จริงเราจะคุยเรื่องอาหารหรือคุยเรื่องเพลงกันดีขอบคุณพี่เต๋าพี่เต๋าว่าหมูสเต๊ะร้านอะไรนะสุกี้เยาวราชตรงข้ามที่ดินสันทรายโอเคอูไก่อยู่นะอันนี้ใครเนี่ยคุณสุวรรณบอกว่าอืมใช่เลยหมูสเต๊ะพี่ชัยคุณนี้ไปกับผมได้เลยตอนนี้อยู่หน้าแบงก์กสิกรไทยแถวปทิบใช่ป่ะผมทานตั้งแต่ยังอยู่ในกะอนุสารแต่เฮียเขาเคยนั่งคุยกับเขาเป็นส่วนตัวเขาก็อายุเยอะแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเขาขายอยู่หน้าโรงหนังเอ็มพายที่กรุงเทพรู้จักโรงหนังเอ็มพายไหมครับแถวๆประคองตลาดนั่นแหละนะฮะแล้วเขาก็มาเชียงใหม่สิ่งที่ผมชอบใจเลยก็คือหมูสเต๊ะนี่เขาย่างดีมากเขาอาจจะมีมันโดยธรรมชาติเป็นแบบนั้นแต่ชื่อสเต๊ะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอาหารอิสลามนะเป็นเนื้อแพะเนื้อแกะอะไรเงี้ยแต่ว่าคนจีนนี่เก่งมากอะแดปมาแล้วก็สิ่งที่ผมชอบมากก็คือน้ำจิ้มอัจจาดนี่

เมื่อก่อนเลิกงานดึกๆไงแล้วก็ไม่ได้ไปไหนอ่ะตามผู้ใหญ่ไปนั่งทานพุงปลาบะเต็ง เนื้อปลาหัวปลาต้มยำอะไรเงี้ยนะสมัยก่อนนู้นเลยทุกอย่างอยู่อนุสาสน์หมดละแล้วมีอะไรอีกอ่ะก็มีปอเปี๊ยะสดนะผมจำได้ตอนหลังรู้สึกจะย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่แลนด์มั้งนะฮะร้านนี้ก็ทานมานานมากๆแล้วพูดถึงแหละสมัยก่อนเฮียเขาอยู่แถวนู้นอ่ะช้างม้อยอ่ะเลี้ยวซ้ายไปตอนนี้เขาเรียกอะไรเมืองสมุทรหรือเปล่าร้านยอดอร่อยตอนหลังย้ายมาอยู่นี่นะฮะมาอยู่ที่หน้าเชียงใหม่แลนด์นี่แหละมั้งนะฮะยอดอร่อยก็อร่อยจริงๆอ่ะช่วงที่นั่งคอยเขาจะมีน้ำจิ้มอ่ะน้ำจิ้มมันจะเป็นซีอิ๊วขาวแล้วก็มีพริกดองอะไรเงี้ยช่วงที่รอในราดข้าวเปล่ากินได้เลยทีเดียวส่วนอาหารอีสานเมื่อก่อนเราอยู่โรงแรมเชียงอินเราก็จะมากินตรงไนท์บาซ่าด้านหลังของคุณตีคุณตีก็จะมีหลายอย่างเลยทีเดียวโอ้เมื่อก่อนนี่คนทำงานโรงแรมก็จะไปนั่งกินตรงนี้เต็มเลยนะของเฮียตีเขาเนี่ยตอนหลังย้ายไปอยู่หลังโรงแรมมนตรีตรงนู้นนะย้ายอีกละอาหารใต้ที่มาใหม่ๆตอนนั้นก็ร้านหัดใหญ่นะร้านหัดใหญ่ก็ไม่ทราบยังย้ายไปหรือยังไม่แน่ใจนะแล้วตอนนี้เห็นมีใครพูดถึงอีคำทายอยู่เหมือนกันโอ้ยพอแล้วคุยเรื่องอะไรก็ไม่รู้

Can't get enough โอ้ขอบคุณมากเลยนะครับท่านเอามะม่วงมาฝากให้ผมเนี่ยลูกหนึ่งมันกิโลกว่าตอนนี้ผมได้หิ้วไปนี่ประมาณ5กิโลอ่ะมีอยู่ 4-5 ลูกมาเพิ่มให้อีกครับกินไงหมดเนี่ยถามว่าพี่หนูทานร้านขนมหวานที่ตลาดช้างเผือกตอนกลางคืนไหมคะร้านอาหารขนมหวานช้างเผือกตอนกลางคืนเหรอถ้าพูดถึงช้างเผือก

แบบเนี้ยไอ้ที่กินเลยจริงๆนะก็เมื่อก่อนก็ไม่ได้สนใจขาหมูอะไรนะครับตอนนั้นเราจำได้ว่าตรงนั้นเป็นบริษัทนอร์เทิร์นจำหน่ายรถยนต์จากมิตซูบิชิแล้วเป็นฟอร์ดมันมีโรงแรมกลางวันไม่มีอะไรกลางคืนถึงจะมีร้านมาขายข้างในตลาดไม่ได้เข้าไปแต่จำได้ว่าเคยเข้าไปดูตอนกลางคืนที่มีกระดาษอะไรที่คุณน้องๆเขาว่ากันนะเพราะผมเนี่ยจะอยู่อีกสายหนึ่งตอนที่มาอยู่ใหม่ๆผมอยู่สายห้วยแก้วเพราะผมก็จะอยู่แถวๆสกุลชายขอดฉะนั้นเนี่ยอาหารที่ทานอยู่ก็กินแถวๆสมเพชเยอะหน่อยนะฮะที่พลดนะมันยังไม่ยิ้วเยี่ยอะไรขนาดนี้แล้วตรงไหนอีกล่ะนะพูดถึงอาหารที่ทานแล้วก็ถ้าพูดถึงตลาดช้างเผือกตอนนั้นมีส้มตำอยู่เจ้าหนึ่งผมชอบไปทานอะไรรู้ป่ะตำมะม่วงมันจะมีใบปูลิงฮะบ้านผมเรียกใบชะพลูเนี่ยอันนั้นเจ้านั้นอร่อยมากนะฮะส่วนเรื่องขนมมีจำครับคล้ายๆพลาเพราะว่าขนมหวานนี่กินบ้างเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ค่อยจำเท่าไหร่เพราะว่าส่วนไหนชอบไอ้ที่จักรยานสามล้อแล้วมีคนขายเข็นมาแล้วซื้อทีละอันห่อไปตองอะไรเงี้ยอย่างนั้นจะก็จะกินแบบนั้นแต่ถ้าเป็นร้านขายขนมตอนนั้นผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวยังไม่นับพูดถึงร้านข้าวแกงตอน4-5นะมาก่อนมายังไม่นับขนมจีนสามารถข่อยขนมจีนที่คนเมาไปกินอะไรเงี้ยซึ่งสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นแล้วตรงไหนอีกอ่ะแล้วก็มีประตูเชียงใหม่นะฮะข้าวแกงของอาม่าปัจจุบันท่านเสียไปแล้วอันนี้บอกว่ารู้สึกว่าคุณเฮียเจ้าของยอดอร่อยท่านเสียไปแล้วอันนี้น้องอาแจ้งมานะครับอันจำได้ผัดหอยลายอย่างนี้เลยผัดหอยลายต้มยำอะไรอย่างเงี้ยนะจำได้แล้วก็อนุสาห์นี่ถือว่าเป็นฟู้ดคอร์ตในยุคนั้นนะอยากกินอะไรมีครบเลยทีเดียวนะฮะหาที่จอดนี่ก็คุยกันเรื่องอาหารการกินนะเดี๋ยววัดสงสัยจะไม่ได้เปิดเพลงแล้วมั้งเนี่ยมาม่าฟ้าธนีชื่อเดิมชื่อมาม่าอะไร

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: อย่างใบเฟิร์นถ้าไม่มั่นใจก็ต้องเปลี่ยนเบอร์ไม่ถูกโฉลกก็ต้องเปลี่ยนออกจากบ้านแล้วชุดไม่สวยก็ต้องเปลี่ยน
3: ทรงผมไม่เข้ากับหน้า
2: ก็ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเป็น Kicks E-Power ใบเฟิร์นมั่นใจไม่เคยเปลี่ยนเพราะเขารับประกันระบบ E-Power ให้นาน5ปีและประกันแบตเตอรี่นาน10ปีดูแลดีแบบเนี้ยไม่เปลี่ยนแน่นอน Nissan Kicks E-Power คันเดียวที่ใช่ขับสนุกไร้กังวลYes, Nissan.
4: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจ่ายสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
7: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
8: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
9: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

5:42แล้วเทคดีซี่แม้พอคุยเรื่องของกินนี่คุณผู้ฟังมาเยอะเลยผมอันนี้ขอบคุณพี่เต๋าด้วยนะอันนี้ก็สายแม่โจ้แถวสันทรายมีร้านอาหารเล่าให้ฟังว่าเคยทานมานู่นนี่นั่นนะฮะส่วนคุณบุ้งนี่ติดใจเจ้าทีมกรอบเจ๊อ้วนเหรอผมทานมาม่าเนี่ยสมัยอยู่จีจี้ไม่เคยกินหรอกเขาไปซื้อมาแล้วใส่ถุงมาพอกินเข้าไปอะไรเนี่ยรสมันค่อนจะแรงทีเดียวเพราะเขาใช้ปลาหมึกแห้งเนี่ยทำน้ำซุปด้วยนะฮะแล้วก็มีน้ำพริกของเขาแยกมาต่างหากเป็นน้ำพริกเผาที่มีส่วนผสมของส้มมะขามนะฮะแหมมันเลยถูกจริตร้อนแรงแล้วก็เป็นลูกชิ้นเนื้อมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแรกๆนะตอนนั้นก็แล้วก็ไปกินตั้งแต่สมัยคุณป้ายังทำอยู่นะฮะยังมีตัวละครหลายตัวตอนนั้นแล้วจนย้ายไปอยู่แถวนิมมานนะฮะนิมมานผมจำไม่ได้ว่าซอย5หรือซอย7นี่แหละมืดๆยุงเยอะมาก ไปทานอย่าลืมว่าตอนนั้นเนี่ยนะนิมมานเนี่ยมันมืดตื้อๆเลยคุณฟังเขาอยู่ฝั่งแม่ปิงกันหมดนะฮะเขาอยู่ฝั่งวัดเกตกันหมดละแถวๆนิมมานยุคนั้นเนี่ยมันก็จะมืดผมจำได้ว่ามันจะมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งนะฮะบางทีก็ชอบไปทานกันตอนค่ำๆชื่อร้านไกลวันปัจจุบันก็อยู่แถวๆนั้นนะฮะปัจจุบันนี้ก็ไม่มีแล้วนะฮะในย่านนั้นจำได้มันมืดนะฮะถนนก็แบบไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่แถวแยกเมย่าก็ยังไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่ร้านห้องแถวนะฮะอันนี้เป็นร้านประจำไปกินบ่อยๆสมัยก่อนนู้นโรงแรมรินคำนะฮะแล้วก็เลยไปหน่อยมันก็จะไม่ค่อยมีแต่ต้นไม้ซอยเล็กซอยน้อยก็แต่ลึกตื้อมันยังไม่มีเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรมากมายนะครับอันนี้พอนึกภาพออกก่อนนะแล้วก็เรายังจำได้บ้านนันทวันฝั่งตัวนู้นก็จะเป็นป่าเป็นเลยไปก็นู่นนะฮะไปหน้ามอนะฮะกาดช้างน้อยมันยังไม่มีกาดนัดแบบนี้ในยุคนั้นว่าส่วนใหญ่แล้วผมจำได้ว่าน้องๆมอชอส่วนใหญ่ก็จะแว้นมอไซค์รองเท้าแตะใส่เสื้อแจ็คเก็ตวี2คนมั่งคนเดียวส่วนใหญ่จะ2คนเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกเพราะขากลับมันดึกอะไรเงี้ยนะก็จะนั่งกันไปบางทีก็เป็นผู้ชายซ้อนบ้างบางทีก็มีผู้หญิงนั่งไขว้มาอะไรเงี้ยนะตามนั้นอยู่ที่ใครอยู่หอนอกหอในสนุกสนานมากผมว่ามันมีเรื่องตลกเยอะในเวลาพวกเขาเล่าให้ฟังนะฮะเวลาที่เขามีโดยเฉพาะช่วงเวลาไฟดับของเด็กหอเนี่ยก็จะเป็นสนุกสนานของกินเยอะแยะแหมคุยเรื่องนี้เดี๋ยวไม่ได้จบกันละพอดี

แม้มาข้าวต้มชาวพิจิตรริมคูเมืองเลยนะผัดเผ็ดกบไหมล่ะมีสองเจ้าบอกมาดิ

คุยเรื่องของกินคุยเรื่องอาหารที่คุยนะอย่างอาหารเมืองเนี่ยผมก็มักจะไปทานเพชรดอยงามอะไรเงี้ยอันนี้ต้องพูดให้ฟังว่าผมก็ไม่ได้เอ็กซ์เปิร์ตไปไกลทั่วนะเอาเป็นว่าดูแล้วมันกินง่ายร้านเพนก็ไปบ้างนะอย่างเงี้ยบ้านลายยำเย็นก็ไปมาเจริญสวนแอกก็ไปมาคือมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือได้ชิมหลายร้านยอดแสบสารพีบางที่เอ่ยน้ำนี่อาจจะไม่ได้มีมิชลงมิชแลงอะไรนะไม่ได้อยู่ในโซเชียลมีเดียเพราะมันมักจะตรงกันข้ามกับโซเชียลมีเดียในสมัยปัจจุบันที่จริงกันคุยเรื่องอาหารร้านอาหารที่มันเป็นอะไรที่ชอบใครชอบมันนะไม่ได้เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียนะมันก็เป็นเรื่องราวสนุกสนานมันไม่เกี่ยวว่าเก่าหรือใหม่มันเกี่ยวกับรูปแบบรสชาติรสนิยมของคนขายคนกินสนุกสนานและมันก็มักจะมีสตอรี่ให้เราได้คุยกันสนุกสนานทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังอย่างเรื่องนี้เหมือนกันนะครับใครมองหารถ EV นะฮะรู้สึกว่ารถ EV ทั่วไปยังสปอร์ตไม่พอนะฮะมาเลยครับ MG4 รุ่นเดิมมาขับสนุกแล้วตอนนี้มาคันใหม่เลยนะครับสนุกกว่าเดิมเยอะทีเดียว MG4 รุ่น2026อัปเกรดใหม่นะครับปลุกสัญชาตญาณแห่งความร้าวใจแรงกว่าด้วยมอเตอร์ใหม่ให้กำลังสูงสุด245แรงม้ามาพร้อมกับแบตเตอรี่เจเนอเรชันใหม่ชาร์จไวกว่าเดิมวิ่งได้ไกลสูงสุด540กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งเท่กว่านะครับดีไซน์รอบคันดุดันด้วยสีตัวถังใหม่ตัดกับคาลิเบอร์เบรกสีส้มสไตล์รถสปอร์ตหรูหราดีไซน์ห้องโดยสารใหม่ทั้งหมดนั่งกระชับรับสรีระด้วยเบาะสปอร์ตซีทมีระบบเป่าลมระบายอากาศมาให้ด้วยนะครับขับไกลแค่ไหนก็หลังไม่เปียกนั่งสบายๆทีเดียวจะเต็มขนาดนี้ละรุ่น2026 MG4 เริ่มต้นที่ 599,900 บาทนะยังให้ความมั่นใจขั้นสุดด้วยไลฟ์ไทม์วารันตีนะฮะรับประกันทั้งแบตเตอรี่มอเตอร์ชุดควบคุมให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับโปรโมชั่นนี้มีถึง31กรกฎาคมนะครับคุยเรื่องของกินเมื่อกี้ค้างพูดถึงอะไรผัดเผ็ดกบอ่ะผมนี่ก็จะมีเจ้าแรกก็เป็นเจ๊นงนั่นนะฮะแล้วก็นู่นเมื่อก่อนตีห้าต้องไปคอยฮะลุงไทยตรงนู้นแถวแถวแถวอะไรอ่ะพิงพยอมอ่ะใช่ไหมอ่ะแล้วก็อะไรอีกนะอะไรอีกนะอ้าวนี่โอ้โหบอกอะไรแร่ขาไก่ฟังเพลงไปด้วยเหรอคะขอบคุณมากๆเลยแล้วยังมีอะไรอีกนิดหนึ่งเกือบลืมเมื่อกี้ผมพูดถึงอาหารการกินแล้วก็มันเยอะต้องคุยกับหลังแน่ๆเลยเวลามันก็ได้แค่นี้นะไม่เป็นไรสนุกสนุกดีวันนี้ได้คุยกับฟังเยอะแยะเลยได้กินบ้างไหมเนี่ยที่คุยเนี่ยนี่ผัดกะเพราไก่พริกแดงแน่จริงใส่แค่พริกแห้งกับน้ำปลาโดนเขาเรียกกะเพรานรก

พูดถึงส้มตำมันเป็นอะไรที่ทลายโลกมากเลยเรื่องรสชาติรูปแบบเคยคิดนะสมัยหนุ่มๆว่าถ้ามีแฟนแล้วแฟนไม่กินส้มตำมันจะไม่ยอมเป็นแฟนด้วยมันไม่ครบรสอะไรประมาณนั้นทานอะไรอ่ะผมจำได้ว่าแอดส้มตำแอดส้มตำแอดส้มตำอยู่ไหนนู่นอ๋ออยู่กาทานินแล้วก็กินกับปลาหมึกหมึกจีแล้วก็มีของพี่น้อยพี่น้อยนี่ก็อยู่ตรงข้ามกาสมเพชรเนี่ยไม่นับคกหลวงใช่ไหมสมัยก่อนโอ้ยแค่ส้มตำนี่ก็คุยกันไม่จบแล้วคุณผู้ฟัง

0: คุณฟังครับในช่วงของชัวร์ก่อนแชร์นะฮะมี5เครื่องดื่มที่บรรเทาอาการเมาค้างจริงหรือเปล่านะครับบนสังคมออนไลน์นะแชร์และแนะนำเครื่องดื่ม5ชนิดที่สามารถช่วยบรรเทาอาการเมาค้างได้เรื่องนี้จริงหรือไม่ติดตามกับคุณพิรพลอนุตตรโสตจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์นะครับ
1: รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์และ AI กับชัวร์ก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3: บนโซเชียลแชร์คำแนะนำดื่ม5น้ำบรรเทาเมาค้างและยังช่วยเซฟตับไทยมีแทบทุกบ้านทั้งน้ำกรองน้ำผลไม้น้ำขิงน้ำถั่วเขียวและน้ำแตงโมหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์สาขาอาหารโภชนาการและการกำหนดอาหารภาควิชาคหกรรมศาสตร์คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับเครื่องดื่ม5อย่างที่บอกว่าบรรเทาเมาค้างได้นี่จริงไหมครับ
4: ส่วนใหญ่ไม่จริงสแก้เมาจริงๆเนี่ยจะต้องมีสารบางอย่างไปเพิ่มประสิทธิภาพของเอนไซม์ที่ช่วยในการสลายแอลกอฮอล์ซึ่งในที่นี้น้ำต่างๆเนี่ยไม่ได้มีผลการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเอนไซม์เหล่านี
3: ้ถ้าน้ำบรรเทาเมาค้างข้อแรกน้ำกรองจริงไหมครับ
4: ช่วยทำให้ไขเมาเร็วขึ้นไหมไม่จริงแต่ว่าน้ำจะไปช่วยทางอ้อมคนที่บริโภคแอลกอฮอล์มักจะสูญเสียน้ำเยอะ

0: ก็จะถูกขับออกในร่วมปัสสาวะมากขึ้นมันก็จะสูญเสียเกลือแร่ตัววิตามินต่างๆไปฝังปัสสาวะนะคะการดื่มน้ำเนี่ยก็จะช่วยทำให้ร่างกายไม่เกิดภาวะขาดน้ำแล้วก็ช่วยทำให้ไม่เกิดอาการวิงเวียนศีรษะด้วย
1: ข้อ2น้ำผลไม้เขาบอกว่าน้ำส้มเกรปฟรุตมะเขือเทศมีวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวและช่วยตับในการย่อยแอลกอฮอล์จริงเหรอครับ
0: จริงบางส่วนนะคะก็จะมีงานวิจัยในหลอดทดลองเขาบอกว่าสารต้านอนุมูลอิสระพวกฟลาโวนอยด์ซึ่งพบได้ในผักผลไม้มันจะสามารถไปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเอนไซม์ที่ช่วยสลายแอลกอฮอล์ได้แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มียืนยันในมนุษย์ดังนั้นเราก็จะไม่พูดว่ามันช่วยได้ส่วนน้ำผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระจะไปช่วยลดการเกิดอนุมูลอิสระจากกระบวนการการสลายแอลกอฮอล์ได้จะช่วยให้ตับฟื้นฟูได้เร็วหลังจากการดื่มแต่ว่าอย่าลืมว่าปริมาณของสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำผลไม้อาจจะไม่ได้ดีมากพอจนทำให้เห็นผลตับมันฟื้นฟูเราจะได้รับปริมาณน้ำตาลจากน้ำผลไม้นะคะเยอะมากกว่าก็จะมีผลเสียต่อร่างกายมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างด้วยความที่น้ำผลไม้มีความเป็นกรดตามธรรมชาติกับแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหารได
1: ้ข้อ3น้ำขิงหรือน้ำชาขิงลดคลื่นไส้อาเจียนจริงไหมครับ
0: อาจจะช่วยในทางทฤษฎีเพราะว่าในขิงเองเนี่ยมีสารที่เรียกว่าจินเจอรอลเป็นสารต้านอนุมูลอิสระมันมีงานวิจัยว่าจะไปออกฤทธิ์ที่ตัวรับเซโรโทนินที่กระเพาะอาหารมันจะช่วยลดอาการคลื่นไส้ได้กินหลังจากที่เราดื่มหนักแล้วเนี่ยก็อาจจะช่วยได้แต่ว่าจะต้องดูว่าปริมาณที่กินมันจะถึงพอที่จะช่วยลดอาการเหล่านี้ได้หรือไม
1: ่ข้อ4น้ำถั่วเขียวหรือถั่วดำช่วยขับสารพิษและลดอาการไม่สบายหลังดื่มจริงไหมครับ
0: จริงบางส่วนในถั่วจะมีพวกคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันแร่ธาตุแต่ว่าเวลาเราทำเป็นน้ำแล้วเนี่ยปริมาณเหล่านี้มันอาจจะน้อยกว่าถั่วในรูปแบบของเมล็ดไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันมันจะไปทำให้แอลกอฮอล์ดูดซึมสู่กระแสเลือดได้ช้าลงไม่ได้หมายความว่าเมาน้อยลงแต่ว่าจะทำให้เมาได้ช้าลงมากกว่านอกจากนี้เนี่ยโพแทสเซียมในถั่วมันจะช่วยลดอาการเวียนศีรษะช่วยลดการอ่อนเพลียมากขึ้น
1: และข้อ5น้ำแตงโมช่วยลดอาการเมาค้างและช่วยขับปัสสาวะด้วยจริงเหรอครับ
0: จริงในเชิงทฤษฎีน้ำแตงโมเนี่ยส่วนใหญ่จะมีน้ำเป็นส่วนประกอบการกินน้ำทดแทนเนี่ยดีอยู่แล้วน้ำแตงโมมันก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระชื่อไลโคพีนก็จะช่วยลดอนุมูลอิสระจากกระบวนการการสลายแอลกอฮอล์ที่ตักอยู่แล้วฟื้นฟูตับได้ไวขึ้นน้ำแตงโมเองจะมีน้ำตาลฟรุกโตสเนาะซึ่งมันก็มีงานวิจัยว่าน้ำตาลฟรุกโตสเนี่ยมันจะไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเอนไซม์ที่ช่วยในการสลายแอลกอฮอล์แต่ว่ามันก็ยังเป็นแค่อยู่ในหลอดทดลองดังนั้นเนี่ยจะหวังว่าเห็นผลจะทำให้หายเมาเลยอะไรเงี้ยอาจจะไม่จริง
1: อาจารย์จะมีคำแนะนำเพิ่มเติมดังนี
0: ้เมาช้าเมาเร็วเมามากเมาน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลแล้วก็ปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเพศน้ำหนักตัวปริมาณไขมันปริมาณกล้ามเนื้อรวมถึงปริมาณที่ดื่มแล้วก็อัตราเร็วในการดื่มสมมติอยากจะเมาช้าแนะนำว่าให้กินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนกับไขมันเนี่ยรวมด้วยจะชะลอการดูดซึมแอลกอฮอล์ได้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะเมาน้อยลงเมาไปแล้วนะคะคนดื่มน้ำให้มากขึ้นน้ำเปล่าก็ได้หรือว่าอาจจะกินอาหารผักผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระรวมถึงผลไม้หรือผักโพแทสเซียมสูงไม่ว่าจะเป็นกล้วยแอปเปิ้ลก็จะช่วยให้ร่างกายกลับมาหายเมาค้างได้ดีขึ้น
1: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์แนะนำ5เครื่องดื่มบรรเทาเมาค้างนี่เป็นยังไงครับ
0: จริงบางส่วนนะคะต้องรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ
1: แม้อาจมีวิธีช่วยบรรเทาแต่การไม่เมาก็อาจจะดีต่อสุขภาพมากกว่านะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหา @shuaandshare ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์สนับสนุน
2: ที่นี่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz โปรดเตรียมตัวเคารพ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
2: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร M-Cord CEOs of ASEAN ทุก 5:00 น.วันอาทิตย์นะครับ
1: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.กว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่ม M-Cord News FM 100.5อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสามนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับ8พฤษภาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
5: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
4: ครับเมื่อคืนนี
5: ้ตกไหมครับ
4: โอ้ตกครับกำลังตกเมื่อสักครู่นี้เพิ่งโครมใหญ่เลยฮะ
5: ครับผมก็เนี่ยพอ18นาฬิกาปั๊บฝนเงียบเลย
4: อ๋อเหรอฮะ
5: ฮะตกตั้งแต่ประมาณสัก4:30
4: ครับ
5: 16:30 นะ
4: ครับ
5: ผมก็เลยยังคิดอยู่เลยว่าเอ๊ะจัดรายการไปเสียงฝนข้างนอกมันก็ดังพอสมควรนะจู่ๆพอ18:00 นปั๊บเงียบ
4: แสดงว่าก้อนนั้นนะฮะเคลื่อนมาทางห้วยขวางครับ
5: น่าจะอย่างนั้นนะก็ยังมีอะไรฟ้าปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอยู่บ้างอะไรแต่ว่าก็หยุดตกละ
4: ครับก็ตั้งแต่ช่วงบ่ายๆฮะแดดไม่มีเลยพี่เบสารฟ้าครึ้มอยู่ตลอดเลยเอ้นี่เราจะเปลี่ยนฤดูเข้าฝนหรือเปล่าเนี่ยฮะเพราะว่า
5: ใกล้นะใกล้ใช่ไหมครับใกล้ละวันที่11นี่ก็วันพืชมงคลใช่ไหม
4: ครับใช่ครับ
5: วันจันทร์11
4: โอ้ชาวพืชมงคลชาวนาเขาเตรียมพื้นที่หมดเรียบร้อยแล้วฮะ11นี่ก็หวานได้เลย
5: ก็เนี่ยแหละส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นถือว่าวันเอาเลิกเอาชัยนะ
4: ครับ
5: ก็บางท่านก็จะเลทไปนิดนึง
4: ครับ
5: แต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ระหว่างนี้ครับ
4: ครับ
5: ผมก็จำได้ว่าพอฝนมันมาเงี้ยแล้วเด็กก็จะเปิดเทอม
4: ครับใช่ครับวันจันทร์นี้
5: ก็จะขุกคลักทุรักทุเลกันอะไรต่าง
4: ๆครับ
5: ปวดหัวกันไป
4: อู้คิดมาหลายรอบแล้วนะพี่เบสารจะเปิดเทอมปิดเทอมตรงก

0: แบบอาเซียนเขาเลยไหมอะไรประมาณนี้นะฮะทำให้ได้ฮะของเรามันมีพวกฤดูการเข้ามาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องด้วยไง
1: ครับวันนี้มีหลายเรื่องนะ
0: ครับโอ้เมื่อวาน
1: ที่น่าสนใจ
0: ช่วงสุดท้ายของรายการที่เราทิ้งท้ายกันฮะเรื่องของการจับไม้จับมือระหว่างนายกรัฐมนตรีอนุทินของเรากับคุณมาเน็ตโดยมีประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เป็นกาวใจอ่ะพี่เบสาร
1: โอ้โหมาโกสจูเนียร
0: ์ครับเมื่อเช้านี้พาดหัวข่าวเลยนะฮะเรื่องของการฟื้นความสัมพันธ์เลยนะครับ
1: ครับผมจะถึงขั้นฟื้นความสัมพันธ์กันเลยเหรอ
0: พาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ฮะแต่ว่าพอดูรายละเอียดกันมาแล้วเนี่ยแล้วก็ดูคลิปที่นายกรัฐมนตรีอนุทินกับคุณเสียศักดิ์ออกมาแถลงหลังการพูดคุยหารือเนี่ยนะครับก็คือต้องดูเรื่องของเนี่ยฮะความไว้เนื้อเชื่อใจกันอันนี้ต้องมาอันดับต้นนะฮะแล้วก็เริ่มทีละขั้นทีละตอนนะครับก็มอบหมายรัฐมนตรีท่านเสียศักดิ์เนี่ยไปดำเนินมาตรการต่างๆนะฮะที่จะสามารถคุยกันได้ซึ่งคุณเสียศักดิ์เอกก็บอกเลยนะฮะว่าโอ้มันก็ต้องเตรียมตัวตั้งแต่เริ่มนับหนึ่งใหม่เลยอ่ะเพราะว่าเราลดความสัมพันธ์ระหว่างกันจนถึงขั้นจะต่ำสุดเลยเอาเรื่องต้นก่อนเอาเบื้องต้นก่อนส่งอุปทูตระหว่างกันก่อนเรายังไม่มีเลยนะฮะ
1: ก็เข้าใจว่าลดเหลือแค่ประมาณเลขาเอกเลขาโทเลขาตรีอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เป็นเจ้าหน้าที่แบบระดับแบบค่อนข้างจะลงมาล่างมาก
0: ครับ
1: เอามาก็มาคอยดูแลเรื่องงานเอกสารธุรการนิดหน่อย
0: ครับ
1: ไม่ถึงขั้นตัดความสัมพันธ์กันนะครับแต่ว่าก็ยกเขาลดระดับความสัมพันธ์ลงอย่างมาก
0: ครับ
1: ก็ถ้าจะฟื้นความสัมพันธ์ก็ต้องเริ่มจากจุดนี้ใช่ไหม
0: ฮะเตรียมพิจารณาเรื่องของการส่งอุปทูตไปประจำการตามเดิม
1: ยังไม่ถึงทูตเอาอุปทูตก่อน
0: เอาอุปทูตก่อนนะครับก็ทางคุณเสียศักดิ์ออกมาอธิบายก็คงจะอย่างน้อยเนี่ยนะฮะเพื่อให้คนไทยได้สบายใจไม่ใช่ว่าไปถึงปุ๊บเนี่ยโอ้โหด่านจะเปิดนะฮะความสัมพันธ์มันจะกลับมาเหมือนเดิมเลยเนี่ยนะฮะโอ้คนไทยอาจจะรับไม่ได้ไงก็จำเป็นจะต้องมาอธิบายกันก่อนนะฮะคุณเสียศักดิ์บอกครับว่าการหารือเนี่ยมาจากการประสานงานของฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนครับที่ต้องการให้ไทยแล้วก็กัมพูชาพูดคุยกันเต็มที่แล้วก็ตรงไปตรงมาในทุกประเด็นครับพี่เบสารว่าจะเดินหน้าคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งกันอย่างไรซึ่งไม่ใช่การแทรกแซงนะฮะโดยฝ่ายไทยเห็นว่าควรสร้างบรรยากาศที่ดีทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันตรงนี้ย้ำหลายรอบเลยนะฮะเพราะฉะนั้นในการหารือนายกของไทยพยายามเสนอมาตรการเพื่อนำไปสู่การแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหาครับเช่นสิ่งที่เราเสนอเมื่อมีการหยุดยิงแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงสงครามทางวาจาไปกล่าวหากันบนเวทีระหว่างประเทศเพราะจะไม่เป็นประโยชน์ต่อการพูดคุยอีกทั้งที่มีการหารือถึงการแสวงหาความร่วมมือในบางเรื่องที่จะทำร่วมกันได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามสแกมเมอร์ซึ่งมีข้อตกลงกันว่าจะทำให้นะครับฝ่ายตำรวจของทั้งสองประเทศเนี่ยฟื้นกรอบการเจรจาที่มีอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่ได้ประชุมร่วมกันมาเป็นเวลานานจะได้จับไม้จับมือร่วมไม้ร่วมมือกันปราบสแกมเมอร์ระหว่างกันนี่แหละครับนอกจากนี้ฮะทั้งสองประเทศยังเห็นควรติดต่อระหว่างภาคประชาชนผ่านสมาคมมิตรภาพไทยกัมพูชาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศแล้วก็ในการประชุม3ฝ่ายครั้งนี้ครับที่ประชุมเนี่ยมอบหมายให้ตนในฐานะรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศกับปลักสุคนรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชามาพูดคุยกันโดยเร็วเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการก่อนเดินทางไปสู่กรอบความร่วมมือต่างๆและก็มองกันว่าหากจะเดินหน้าความร่วมมือเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการติดต่อกันได้โดยตรงซึ่งสิ่งหนึ่งที่เห็นว่าสำคัญก็คือนี่แหละฮะการส่งอุปทูตกลับไปประจำการในสถานเอกอัครราชทูตของแต่ละฝ่ายซึ่งเรื่องเนี้ยมันต้องมีขั้นตอนการดำเนินการอีกไม่ได้ส่งไปทันทีครับพี่เบสานะ
1: แต่ก็คาดการอยู่แล้วว่าการเริ่มต้นที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์มันก็ต้องเริ่มจากเรื่องของไอ้ความสัมพันธ์ทางการทูตกันก่อน
0: ครับ
1: แต่นะไอ้มีการแลกเปลี่ยนทูตอันนี้ถ้ายังไม่ถึงขั้นเอกอัครราชทูตก็ลองลงมาอันนี้ก็เสนอถึงการอุปทูตใช่ไหม
0: ครับใช่ครับ
1: มันก็ให้มีการแลกเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็ จากนั้นก็ค่อยๆขยับไป
0: จะคุย JBC กันเลยไหมเนี่ยนะฮะคุณศิริศักดิ์บอกว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันต้องมีการเตรียมการกันก่อนซึ่งย้ำว่าไทยไม่ได้บ่ายเบี่ยงการเจรจานะครับแต่ต้องดูว่าการเจรจามันจะเริ่มจากจุดไหนไปสู่จุดไหนบางเรื่องอาจตกลงกันได้บางเรื่องอาจจะต้องใช้เวลาครับส่วนเขตแดนทางทะเลเราก็ยื่นเสนอไปแล้วฮะว่าเราขอเลิกครับ
1: คือผมคิดว่าไอ้ความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเดินหน้าได้ก็คืออย่าเอาเรื่องยากเข้ามาคุย
0: ครับ
1: เรื่องเขตแดนนี่เรื่องยากสุด
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะทางทะเลทางบกถ้าหยิบยกเรื่องนี้มาคุยก่อนจบ
0: ครับ
1: สะดุดอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องไปเรื่องอื่น
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเอาเรื่องความสัมพันธ์ทางการทูตยกระดับกลับขึ้นมาอุปทูตไปสักระยะหนึ่งก็เริ่มกลับมาแลกเปลี่ยนทูตนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เริ่มพิจารณาในเรื่องของการผ่อนปลนอะไรต่างๆนะการไปมาหาสู่แต่ถึงขั้นเริ่มเปิดด่านให้คนไปมาหาสู่ได้เริ่มค้าขายได้ในบางด่านไหมอะไรเงี้ยมันก็ต้องว่ากันเป็นขั้นๆไป
0: ครับ
1: แต่อย่าเพิ่งไปแตะไอ้เรื่องเกี่ยวกับเขตแดน
0: ยากๆเนี่ยนะ
1: ฮะไอ้เรื่องนี้โอ้มันเป็นเรื่องที่ทำให้มันลบกันนี
0: ่ครับ
1: ใช่ไหมมันไม่ได้ลบกันเรื่องอื่นมันลบกันด้วยเรื่องนี
0: ้ครับ
1: ไอ้เรื่องอื่นก็เป็นเรื่องไอ้เรื่องอื่นก็เป็นเรื่องที่ผสมโลงกันเข้ามาใช่ไหม
0: ครับ
1: ไอ้การดูแคลนบูลลี่การเฟกนิวอะไรต่างๆนี่มันก็มาแต่หลักๆก็คือมันทะเลาะกันเรื่องเขตแดนพรมแดน
0: ครับก็เนี่ยฮะ
1: ถ้าช่างงัดเอาเรื่องนี้มาแบบเอ้ยเดี๋ยวอยากจะประชุม JBC อยากจะเสร็จนี้ไม่ได
0: ้ก็เราบอกมันต้องเริ่มต้นที่ความไว้เนื้อเชื่อใจกันก่อนใช่ไหมครับเดี๋ยวดูคุณมาเน็ตเขาอธิบายเขาแถลงสิพี่ไพศาล
1: ครับ
0: โอ้โหพรมแดนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยกำลังต้องแก้ไขด้วยกลไกทวิภาคีเนี่ยนะเนี่ยเขาเคลมเลยว่าไอ้ที่เราได้ดินแดนไปเพิ่มเติมเนี่ยการใช้กำลังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสองประเทศได้เนี่ย
1: ก็ข่าวมันออกมาคนไทยก็ดูจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับ
1: ที่ยังมีท่าทีอย่างนี้แต่ผมคิดว่าอย่างนี้นะผมคิดว่าเรื่องไทยกัมพูชาเนี่ยมันต้องบริหารกันสามมิติ
0: ครับ
1: คือมิติเรื่องไทยกับกัมพูชานี่ก็มิติหนึ่งซึ่งเมื่อสักครู่เราก็พูดไปแล้วว่าอย่างมากทำได้คือเริ่มฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตกัน
0: ครับ
1: ไอ้อย่างอื่นไม่ต้องไปพูดถึงยิ่งเรื่องเขตแดนยิ่งไม่ต้องพูดเลย อีกชาตินึงค่อยว่ากัน
0: ครับ
1: ผมไม่ได้พูดว่าเป็น10ปี20ปีเนี่ยผมว่าอีกชาตินึงอ่ะค่อยมาคุยกัน
0: ครับ
1: เอาพอจะคุยเมื่อไหร่ทะเลาะเมื่อนั้นแน่นอน
0: ใช่ครับ
1: นะฮะ2ในมิติที่2เนี่ยซึ่งทำพร้อมกันนะ2และ3คือต่างฝ่ายต่างทำก็คือว่าแกนนำผู้นำของกัมพูชาก็ต้องไปบริหารความรู้สึกนึกคิดความอะไรนะไอ้อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนตัวเอง
0: ไอ้คำ
1: เช่นเดียวกับรัฐบาลไทยก็จะต้องมาบริหารความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ของผู้คนคนไทยเพราะฉะนั้นมันต้องบริหาร3มิตินี้คือไม่ใช่เฉพาะคุณคุยกันเท่านั้น
0: ครับ
1: คุณก็ต้องดูด้วยว่าประชาชนเนี่ยเอารับได้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณมาเน็ตพูดเนี่ยไม่ต้องการพูดสื่อสารกับไทยต้องการพูดสื่อสารกลับไปที่คนของเขาว่าเขาจะญาติดีกับไทยเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ว่าเขายอมรับเรื่องเขตแดนนะ
0: ครับ
1: เขาพยายามจะพูดจุดยืนนี้ซึ่งผมคิดว่าเจตนาลึกๆไม่ใช่สื่อมาถึงไทยเขาต้องการสื่อกลับไปถึงคนของเขา
0: ครับ
1: เพราะคนของเขาคงจะพูดเหมือนกันว่าอะไรจะไปญาติดีกับไทยทำไมพวกประเภทฝ่ายขวาป้าของกัมพูชาก็ไม่เอากันนะ
0: ครับ
1: ก็มันก็ยุให้ลบกันต่อเหมือนกันนะ
0: เพราะว่าไอ้สองรอบเนี่ยทำให้อารมณ์คงกัมพูชายอมไม่ได้ฮะว่าโอ้โหเนี่ยเสียดินแดนให้กับไทยต้อง54พื้นที่แล้วเศรษฐกิจก็ข้าวยากหมากแพงอีกเนี่ยนะฮะพอคุณไปถึงคุณจะไปญาติดีกับเขาอีกแล้วหรือเนี่ยอ๋อ
1: มันก็มีอย่างเงี้ยเพราะนั้นผมเชื่อว่าอย่าเราอย่าไปตื่นตกใจเขาพูดกับคนของเขานั่นแหละ
0: ครับครับ
1: คือเขาก็ไม่อยากให้เขารู้สึกเสียหน้าแล้วก็เสียจุดยืน
0: ครับ
1: เพราะว่าเขากำลังจะต้องไปญาติดีกับไทย
0: ครับ
1: ไม่ญาติดีก็ไม่ได้ไม่ญาติดีตายนะ
0: ครับ
1: ประเทศเพื่อนบ้านที่พึ่งพาไทยมากขนาดนี้แล้วจู่ๆป ัดขาดกันไปยาวนานมากเป็นไปสิ้นลมหายใจ
0: ไ
1: ปได้ไหม
0: เขาตรงๆเขาบอกว่าปิดด่านไป100 ปี500 ปีเขาก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่าโอ้โห
1: อันนั้นก็เอาไว้คุยกับ

0: ประชาชนเอง
1: ครับ
0: โดยความที่จริงมันจะล้มทั้งยืนเอา
1: ครับโอ้โหเราจับได้ทุกวันฮะวันละ20คน30คน50คนอย่างเงี้ยนะฮะลักลอบกลับเข้ามาพอถามแต่ละคนดูบอกว่าไปนู่นแล้วมันไม่มีงานเลยโรงงานโรงงานทอผ้าที่เป็นจุดแข็งของกัมพูชาในการส่งออกมันก็ล้มหายไปจากไปทีละโรง2โรงแล้วอ่ะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ค
0: ือเศรษฐกิจเขาก็พึ่งพาไทยเยอะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมการค้าข้ามแดนการข้ามมาทำงานทำการอะไรต่าง
1: ๆสินค้าเกษตรของเขาอ่ะ
0: สินค้าเกษตร
1: จะส่งไปไหน
0: ที
1: ่
0: ฝั่งไทย
1: ใช่ไหมล่ะครับ
0: ใช่ทั้งที่มาอย่างถูกต้องทั้งที่มาแบบใต้ดิน
1: ครับ
0: ก็พึ่งพาเยอะ
1: ครับ
0: อันนี้ไม่ได้มาดูถูกดูแคลนเขานะ
1: ฮะ
0: มันข้อเท็จจริงมันก็เป็นอย่างนั้น
1: เอาง่ายๆนะตอนเนี้ยเห็นร้านรถเข็นนะพี่เวสารที่ขายผลไม้อะแก้วขมิ้นมีแล้วนะคนไทยปลูกได้หลายพื้นที่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าทิ้งทอดระยะเวลานานขึ้นเนี่ยนะฮะถ้าไทยปลูกได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยพอใบสีทองครับ
0: ที่ปีนี้ต้องเททิ้งอะไรกันเนี่ยนะ
1: ครับ
0: สู้น้ำดอกไม้สีทองสู้ไม่ได้
1: น้ำดอกไม้สีทอง
0: แล้วแต่คนชอบน่ะ
1: คือน้ำดอกไม้สีทองพี่ไพศาลเขากินสุกเป็นผลไม้ที่กินสุกฮะส่วนแก้วขมิ้นเนี่ยกินตอนดิบคือหามกรอบครับจ
0: ิ้
1: มพริกเกลือครับ
0: กินเป็นผลไม
1: ้กินผลไม้กรอบฮะแต่ถ้าเกิดน้ำดอกไม้
0: ส่วนมะม่วงนั้นกินเป็นขนม
1: เป็นขนมกินกับข้าวเหนียวมูนอะไรประมาณนี้
0: กินกับข้าวเหนียวมะม่วงอะไรไป
1: โอ้ก็แปลกนะตอนนี้โหราคาลงมาพี่ไพศาลถูกมากลูกละบาทกว่าลูกละฮะลูกละบาทกว่าแต่พอแปลงมาเป็นข้าวเหนียวมูลโปะใส่กล่องขายมันยังแพงอยู่ฮะ
0: มันแพงที่ข้าวเหนียวหรือยังไงไม่รู้นะก็อย่างเงี้ยก็เป็นอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: จะไปให้ลดราคาขายปลีกก็ไม่ได
1: ้ครับโอ้ชาวสวนแย่เลยนะตอนเนี้ยผู้ประกอบการชาวสวนที่เขาร้องนะอยากให้รัฐมนตรีสุภาจีแล้วก็บรรดาพวกยูทูบเบอร์ต่างๆมารับขายมังคุดสักหน่อยไหม
0: มะม่วงมันหมดแล้วมั้งมะม่วงมันเริ่มปลายฤดูแล้ว
1: ครับก็เนี่ยฮะ
0: มังคุดตอนนี้มังคุดใช่ไหม
1: ใช่ครับราชาผลไม้คุณโพสต์ขายไปแล้วนี่ร้านลูกนะฮะราชินีออกแล้วช่วยโพสต์ขายหน่อยได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ราคาตกมากเลยครับ
0: ตอนมันเยอะมันออกดกร่วงไง
1: ราคาขายไม่ได้ฮะ
0: มังคุดมันก็ส่งออกไม่ใช่หรอ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ข่าวออกมาก็คือชาวสวนอยากจะเรียกร้องให้รัฐมนตรีพาณิชย์กับบรรดายูทูบเบอร์ต่างๆช่วยหน่อยราคามันตกหัวภาพเลยฮะสำหรับมังค
0: ุดตกโลอะไรไม่รู้เดี๋ยวนี้ตอนนี
1: ้โอ้โหไม่แน่ใจว่าถึง10บาทหรือเปล่าครับเนี่ย
0: บาท10บาทเปล่าเดี๋ยวพักกันก่อนไหม
1: ครับพักครู่นึงครับ
2: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Code News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Code Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา21นาทีครับพี่เพศานครับ
0: ครับ

0: นี่เข้าไปดูข้อมูลแล้วฮะมังคุดนะครับคือปรากฏว่าปีนี้มันออกมากครับพี่เบสารครับ
1: ดกมาก
0: ผลผลิตออกมา
1: ผลไม้
0: พร้อมกัน
1: ผลไม้ทุกชนิดปีนี้ดกมาก
0: ฟ้าฝนดีว่าอย่างนั้นนะ
1: มันเห็นก็บอกว่าตอนมันติดช่อเนี่ยมันตอนมันติดช่อติดดอกอะไรต่างเนี่ยมันไม่มีพายุมาถล่ม
0: อ๋อ
1: เพราะปกติแล้วมันช่วงนั้นมันจะมีพายุมาเงี้ยดอกจะร่วง
0: ครับ
1: ดอกจะร่วงทำให้เสียหายติดผลน้อย
0: ครับ
1: ตอนนี้ปีนี้มันไม่มี
0: ก็เลย
1: อากาศมันแบบดูแล้วมันอย่างช่วงไหนนะสงกรานต์อย่างเงี้ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันต้องมีฝนมีอะไรก็ไม่มี
0: ไม่ใช่ครับปีนี้ไม่มีเลย
1: ปีนี้สงกรานต์ก็ไม่มีก่อนสงกรานต์ก็ไม่มีอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ก็ทำให้เลยผลไม้มันเลยดกมาก
0: ผลผลิตออกมาเยอะเกษตรกรร้องเรียนแล้วก็วอนหน่วยงานภาครัฐเข้าไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะฮะราคาดิ่งหนักเลยสำหรับมังคุดสภาพทั่วไปนะตกเหลือเพียงกิโลกรัมละ20-30บาทไม่คุ้มกับต้นทุนค่าปุ๋ยค่าดูแลซึ่งมันสูงกว่านี้นะฮะเกรดส่งออกนะครับตอนนี้ราคาก็ตกลงครับพี่เบสารฮะเหลือประมาณกิโลละ50-60บาทเท่านั้นเองอันนี้ลูกสวยๆเลยนะ
1: ปกติเป็นร้อยปกติเป็นร้อย
0: อ๋อเหรอฮะครึ่งนึงเลยนะครับเนี่ย
1: ใช่เกรดส่งออกปกติราคาเกรดส่งออกนี่กิโลเป็นร้อย
0: ครับไม่คุ้มค่าปุ๋ยค่าดูแลที่ตอนนี้มันพุ่งสูงขึ้นนะฮะเหตุเกิดจากผลผลิตกระจุกตัวออกมาสู่ตลาดพร้อมๆกันในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้และปัญหาสำคัญคือลงฮะรับซื้อลดลงครับมันทำให้ไม่รู้จะขายใครประมาณนี้ราคาก็เลยลงหัวภาพวอนช่วยไลฟ์สดขายเหมือนกับทำกับทุเรียนหน่อยนะฮะอันนี้ชาวสวนบางคุดบอกมาอย่างนี้ครับ
1: ผมสนิทกับพี่นิวัฒน์พ้นชั่วอดีตผู้ที่สมาชิกจังหวัดระยองนะ
0: ครับ
1: พี่นิวัฒน์เนี่ยท่านเป็นเจ้าของสวนบางคุดสวนทุเรียนที่ระยองสวนชื่อสวนลุงสุน
0: ครับ
1: ทำส่งออกล้วนมังคุดก็ปลูกมังคุดเกรดส่งออกวันนี้ผมเนี่ยก็ชอบทานมังคุดมากพี่นิวัฒน์ก็เลยส่งช่วยส่งไอ้เกรดส่งออกเนี่ยใส่เป็นลังที่สำหรับส่งออกนะ
0: มาให้ดู
1: เรียนว่ายกเป็นลังแล้วก็ส่งไอ้ระบบโลจิสติกส์ไทยเนี่ยให้ส่งมาให้ผมกินที่บ้าน
0: ครับครับ
1: ผมเปิดกล่องกินดูเนี่ยผมก็รู้เลยเห็นลูกปั๊บผมก็รู้เลยว่ามันคนละไฟล่ำกับไอ้ที่ผมกินกัน
0: เดี๋ยว
1: ในบ้านเรา
0: เราไปเห็นที่ท้องตลาดที่เขาขายนะมังคุดหน้าตาแบบนี้
1: โอ้โหมันคนละไฟล่ำกัน
0: แล้วส่งออกไปยังไงฮะลูกมันใหญ่ครับมันยังไงพี
1: ่ลูกมันใหญ่ผิวมันนวลมันกลมมันแบบมันได้มาตรฐานมากไม่มีลูกเล็กลูกใหญ่คละอะไรเงี้ยตูดบิดตูดเบี้ยวอะไรเงี้ยนะโอ้โหนี่มันออกมานะมัน6เม็ด5เม็ดอะไรตรงตูดมันดูนะ
0: เป๊ะเลยอย่างเงี้ยเหรอฮะ
1: มันเป๊ะมากสมบูรณ์มากเต่งตึงมากสวยผลสวยลูกได้ระดับลูกได้มาตรฐานไซส์ใกล้กันหมดเลย
0: ครับ
1: คือเนี่ยอันนี้เขาเกรดส่งออก
0: อย่างผมยังไม่เคยเห็นไอ้มังคุดเกรดส่งออกผมเคยเห็นแต่มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเกรดส่งออกเขาส่งมาที่โต๊ะเศรษฐกิจแล้วอยู่แล้วพอดีโอกาสเดินไปแล้วได้เห็นอะไรมะม่วงอะไรเนี่ยมันลูกใหญ่กว่าฝ่ามือพี่ไปสามใจเบ้อเลยเพราะเราเจอแต่มะม่วงน้ำไว้สีทองที่เราซื้อกินมันเนี่ยก็ลูกธรรมดาแต่โอ้โหนี่มันใหญ่มากครบประงมกันยังไง
1: ครับเนี่ยตลาดภายในกำลังซื้อไม่ถึงนะแต่ว่าเนี้ยถ้าสมมติว่าตลาดส่งออกแย่ก็คนไทยก็จะรับอันสง
0: ครับครับ
1: ก็ต้องหันหน้ามาทุ่มในบ้านเรายอมหันราคาลงมา
0: ครับครับเนี่ยฮะและเรื่องโอดก็ยาวมาเลยนะฮะจากกรณีไทยกัมพูชามาถึง
1: เรื่องผลไม้
0: เพราะว่าโอ้เห็นคลิปอ่ะพี่เบสฟักทองแตงโมแล้วก็ไอ้พวกเขาโพดพวกอะไรของเขาอะฮะชาวสวนชาวไร่ของกัมพูชานั่งล้อมหงร้องไห้เอาขึ้นรถ18ล้อฮะมันส่งเข้ามาในเมืองไทยไม่ได้ฮะและไอ้พวกเกษตรพวกนี้มันมีระยะเวลาเน่าเสียได้ไงครับพี่เบสารขาดทุนกันยับเลยฮะจะส่งไปไหนอะครับนั่นแหละ
1: ครับ
0: ครับ
1: วันนี้คุณเอกนิติ

0: ื่องของการเพิ่มวงเงินกู้ใหม่อีกจำนวน 200,000 ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพศจุดวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทเนี่ยนะทั้งนี้ก็เป็นการเห็นชอบเพื่อที่จะให้ครม. อนุมัติในวันที่12พฤษภาคมครับ
1: ครับ
0: นะก็คือจะเอาพ.ร.ก.เนี้ยมากู้เงิน 200,000 ล้านบาทก่อนนะ
1: ครับ
0: โดยคณะกรรมการครน.เนี่ยเห็นชอบตรงกันว่าการกู้เงินตามพ.ร.ก.กู้เงินดังกล่าวควรแบ่งเป็น2ครั้งครั้งละ 200,000 ล้านบาทส่วนหนึ่งเพราะใกล้สิ้นปีงบประมาณ2569แล้วจึงควรดำเนินการในส่วนนี้ไปก่อนซึ่ง 200,000 ล้านบาทแรกที่จะให้ครม.เห็นชอบจะนำไปใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส
1: ครับ
0: ซึ่งจะมีการเสนอให้ครม.เห็นชอบในวันที่19พฤษภาคมนะโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะครอบคลุมโครงการคนละครึ่งพลัสจำนวน30ล้านสิทธิ์แจกเงินคนละ 4,000 บาทเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนและโครงการเติมเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบื้องต้นจำนวน 13.2 ล้านคนเพิ่มวงเงินจาก300บาทอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทโดยจะเริ่มให้ลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคม2569และเริ่มใช้ในวันที่1มิถุนายนนี
1: ้
0: ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นใน2เดือนแรกจะให้สิทธิ์กับผู้ได้รับสิทธิ์เต็ม 13.2 ล้านคนก่อนโดยจะเพิ่มวงเงินเพื่อซื้ออุปโภคบริโภคจาก300บาทเป็นเดือนละ 1,000 บาทจากนั้นเมื่อประมวลผลการลงทะเบียนรอบใหม่จึงอาจมีคนหลุดจากเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามเกณฑ์เดิมคือรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีก็จะให้ไปใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งพลัสแทนแหล่งข่าวกล่าวว่าการกู้เงินจากพ.ร.ก.กู้เงินจำนวน 200,000 ล้านบาทแรกนั้นมีเป้าหมายเพื่อใช้บรรเทาผลกระทบที่เกิดจากวิกฤตพลังงานแก่ประชาชนซึ่งจะมีการช่วยเหลือกลุ่มอื่นๆด้วยเช่นภาคขนส่งโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปรายละเอียดการช่วยเหลือโดยคาดว่าจะใช้วงเงินประมาณ 1.6 แสนล้านบาทสำหรับการกู้เงินจากพ.ร.ก.กู้เงินอีก 200,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอันนี้ 200,000 ล้านบาทหลังนะ
1: ครับครับ
0: ยังมีเวลาบรรจุในการปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ2569ในครั้งต่อไปได้เนื่องจากโครงการต่างๆจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการที่ใช้เงินจากพ.ร.ก.กู้เงินที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานก่อนยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งจึงยังไม่จำเป็นต้องกู้เงินรวมถึงพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทกำหนดไว้ว่าต้องเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติภายในวันที่30กันยายน2569และทำสัญญาผูกพันงบภายในวันที่30กันยายน2570
1: ฮะโอ้อันนี้คือปรับยุทธศาสตร์แก้เกมฝ่ายค้านเลยไหมครับเนี่ย
0: ก็แก้เกมไม่แก้เกมไม่รู้แต่ว่าเขาเดินหน้าละ
1: เดินหน้า 200,000 แรกก่อนเพราะว่า 200,000 หลังเนี่ยนะฮะฝ่ายค้านทั้งประชาชนและประชาธิปัตย์บอกว่าเร่งด่วนตรงไหนคุณพลดอนไปพูดในสภาเองแท้ๆว่าจะกู้ปีหน้าแล้วมาออกพ.ร.ก.ตอนนี้มันเร่งด่วนตรงไหนนะนั่นแหละฮะมันมีระยะเวลาดำเนินการอยู
0: ่คงไม่ใช่กู้คงไม่ใช่กู้ปีหน้าเพราะว่าถ้าตามเนี้ยที่คณะกรรมการเขาบอกว่ามันต้องก่อนภายก่อน30กันยายน69นะ
1: ครับก็อ๋อก็คือปีงบประมาณนี้
0: ในงบประมาณเนี้ยที่คุณจะต้องกู้อีก 200,000 ที่เหลือ
1: ครับ
0: แต่ว่าคณะกรรมการบริหารหนี้สาธารณะเขาบอกว่าเขาจะดูเป็นจังหวะต่อไปเขาคงต้องรอให้แผนงานเนี่ยไปผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานซะก่อน
1: ครับ
0: ว่าคุณจะเอาไปทำอะไรบ้างโซล่ารูฟท็อปคุณจะตั้งกองทุนที่เป็นซอฟท์โลนเพื่อช่วยอุดหนุน
1: ครับ
0: ใช่ไหมหลังคาเรือนแล้วเท่าไหร่อะไรเงี้ยยังไงหรือเปล่า
1: แล้วมีนี่เนี่ยด้วยปีการเปลี่ยนรถจากไอ้สันดาปเป็นรถไฟฟ้า
0: แล้วก็จะมีรู้สึกจะมีเนี่ยตอนนี้ได้รู้อย่างน้อยก็2โครงการนี่แหละ
1: ครับ
0: ก็คือตั้งกองทุนที่จะให้ประชาชนได้กู้ยืม
1: ครับ
0: อัตราดอกเบี้ยต่ำในการ ติดตั้ง

0: ไอ้โซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้าน
1: ครับ
0: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเอามาอุดหนุนในเรื่องของการเปลี่ยนรถเก่าที่ใช้พลังงานฟอสซิลมาเป็นรถใหม่ EV
1: ครับ
0: อันนี้เท่าที่ทราบนะ202โครงการนี้ที่จะใช้200,000หลังครับ
1: ครับเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยฝ่ายค้านนะฮะก็จับไม้จับมือร่วมกันแล้วนะครับในการจะยื่นสารรัฐธรรมนูญนะครับ
0: เขาบอกว่าจะยื่นเท่าไหร่วันที่ไหร่
1: 11-12เนี่ยฮะครับก็คุณกรจติกวณิชนะฮะจากพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์บอกว่าพรรคประชาชนแล้วก็ประชาธิปัตย์เขาชื่อร่วมกันในคำร้องฮะตอนนี้เขาได้ครบแล้วด้วยนะครับจะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญตีความพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทนะฮะว่าไม่เข้าข่ายไปตามเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา172พร้อมจะยื่นต่อประธานสภาคุณโสพลสาลัม11-12พฤษภาคมนี้ครับก็ได้ประสานไปยังพรรคกล้าทำให้ร่วมลงชื่อด้วยแต่ว่าเบื้องต้นรอการประชุมพรรคกล้าทำก่อนแต่ว่าอย่างก็ตามฮะคุณกรยืนยันว่ารายชื่อของส.ส.ที่ร่วมลงชื่อตอนนี้มันครบแล้วเรียบร้อยนะครับเชื่อว่าคุณโสพลจะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็วซึ่งตามกรอบเนี่ยมีเวลาอีก 2-3 วันก่อนส่งก็เชื่อว่าจะทันก่อนที่สภาจะพิจารณาพรก.เงินกู้ในสัปดาห์หน้าแน่นอนนะครับคุณกรบอกว่าประเด็นคำร้องที่ยื่นศาลรัฐธรรมนูญครับพี่ไพศาลฮะเขาบอกว่าได้เห็นตัวร่างของพรรคประชาชนแล้วแล้วก็เห็นว่ามีประเด็นที่มีรายละเอียดและก็ข้อกังวลต่อการยื่นเงินกู้ดังกล่าวขณะเดียวกันเนี่ยในเหตุผลที่รัฐบาลต้องการกู้เงิน400,000,000,000 บาทนั้นมีเหตุที่ไม่จำเป็นครับเนื่องจากวิกฤตที่รัฐบาลอ้างถึงทั้งวิกฤตพลังงานน้ำมันราคาแพงนะฮะมีวิธีการที่สามารถแก้ได้ครับผ่านการลดภาษีสรรพสามิตและก็ปรับสูตรการคำนวณราคาน้ำมันอันนี้ประชาธิปัตย์เขาบอกว่าคุณไปทำเรื่องของลดภาษีสรรพสามิตสิลดได้6-7 บาทเลยนะฮะไม่จำเป็นต้องมากู้เงินเพื่อจะเอามาแก้ปัญหาคุณกรบอกว่าที่รัฐบาลบอกว่าต้องการเงินเพื่อใช้ในโครงการคนละครึ่งที่จะเริ่ม1 มิถุนายนนี้นั้นตนมองว่ารัฐบาลมีวิธีการที่หลากหลายโดยเฉพาะการปฏิบัติตามสิ่งที่นายกเคยแถลงนโยบายต่อรัฐสภาหรือตามที่ภูมิใจไทยเคยหาเสียงไว้ก็คือการใช้งบประมาณวงเงิน 44,000 ล้านบาทที่สามารถออกเป็นพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ69ได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องออกพรก.ดังนั้นหากยื่นตีความพรก.กู้เงินทำให้ไม่สามารถใช้เงินโครงการคนละครึ่งวันที่1 มิถุนายนนี้ได้นะครับเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องบริหารจัดการและแก้ปัญหาเองเพราะคุณกรเขาเชื่ออย่างนี้พี่ไพศาลว่าพอยื่นไปแล้วถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยไอ้โครงการนี้ต้องรอผลก่อนจากศาลรัฐธรรมนูญเดินหน้ากู้แล้วก็ทำไม่ได้นะพี่ไพศาลต่างจากฝ่ายกฎหมายที่บอกว่าก็ทำต่อได้เลยกู้เงินได้เลยเอามาใช้จ่ายวันที่1ให้กับพี่น้องประชาชนได้เลยจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยออกมาเป็นบวกอ่ะก็ถือว่าดำเนินโครงการได้ต่อไปแต่ถ้าผลออกมาในเชิงลบก็ต้องมารับผิดชอบมาชดใช้อะไรก็ว่ากันไปแต่สามารถทำได้เลยในฝ่ายกฎหมายแต่คุณกรบอกว่าคุณต้องหยุดไปก่อนนะถ้าเกิดยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วฮะนะฮะนอกจากนั้นนะคุณกรบอกว่าในวงเงินกู้400,000,000,000 บาทที่คุณพระดอนปิศาจนันทกุลชี้แจงต่อสภาเมื่อ7 พฤษภาคมที่บอกว่าจะแบ่งการกู้ออกเป็น2 ก้อนกู้ปีนี้200,000,000,000กู้ปี70อีก200,000,000,000 บาทเพื่อจะได้โครงการเปลี่ยนถ่ายพลังงานก็แสดงให้เห็นว่ามีความไม่จำเป็นเร่งด่วนอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ขณะเดียวกันครับการใช้งบประมาณเพื่อเปลี่ยนถ่ายไปใช้พลังงานสะอาดนั้นสามารถกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณปี70ได้ส่วนที่บอกว่าจะกู้ในส่วนที่2ปี70นั้นตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้เป็นหัวใจของการออกพรก.ก็คือความจำเป็นที่ต้องใช้เงินเดี๋ยวนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่เช่นนั้นเศรษฐกิจจะมีปัญหาดังนั้นจะบอกว่ากู้มากองปีหน้าค่อยกู้เนี่ยมันไม่ได้นะหากทำแบบนั้นแสดงให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องไม่จำเป็นเร่งด่วนที่จะถึงระดับออกพรก.ครับพี่ไพศาล
0: ครับก็เดี๋ยวพักกันก่อนไหมฮะ
1: พักอีกครู่นึงครับ
0: ครับ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้

0: ลบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบแปดตุลาคม37 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
4: คือฝ่ายค้านที่เขายื่นเข้าชื่อยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าไอการออกพ.ร.ก.นี้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่เนี่ย
3: ครับ
4: อย่างที่เมื่อวานเราคุยกันว่ามันไม่ได้มีผลตามกฎหมายที่ว่าพอยื่นไปแล้วเนี่ยพ.ร.ก.นี้ต้องถูก
3: ฟรีซ
4: แช่เย็นไว้ก่อน
3: ถูกฟรีซไว
4: ้ถูกฟรีซไว้ยังไม่สามารถที่จะเดินหน้าได้จนกว่าศาลท่านจะวินิจฉัยหรือว่าศาลท่านจะมีคำสั่งอะไรออกมาก็แล้วแต
3: ่ครับ
4: แต่ว่าเราดูแล้วมันไม่มีผล
3: ครับ
4: ไม่มีผลเนี่ยคราวนี้มันก็มีคำถามว่าแล้วมันจะมีผลไม่มีผลในทางกฎหมายว่าให้หยุดนะแล้วมันมีผลว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันที่14ถ้าเขายื่นศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยสภายังจะต้องมีการพิจารณาหรือไม
3: ่
4: ผมก็ดูแล้วมันก็ไม่มีบทบัญญัติใดที่บอกว่ามันมีส.ส.เข้าชื่อกันไว้ว่าไอ้พ.ร.ก.ฉบับนี้เนี่ยจะให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาจะต้องงดพิจารณาไปก่อนมันก็ไม่ได้มีบทบัญญัติอะไรที่ห้ามไว้นะ
3: โอ้เป็นก็ไทม์ไลน์มันเลื่อนไปหมดเลยนะครับ
4: แต่มันเป็นมันญาติทางการเมืองเนี่ยเป็นไปได
3: ้ครับ
4: ใช่ไหมแล้วก็ฝ่ายค้านเองเขาก็จะต้องหยิบยกเรื่องนี้มาอภิปราย
3: ครับ
4: ว่าขอให้รัฐบาลถอนเรื่องออกไปก่อนเถอะรอให้ศาลวินิจฉัยก่อน
3: ครับ
4: เพราะได้ส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วเราจะมาพิจารณากันก่อนที่ศาลจะวินิจฉัยได้ยังไงก็คงจะต้องเรียกร้องในลักษณะอย่างเนี้ย
3: ครับ
4: ประเด็นก็อยู่ที่ว่ารัฐบาลเขาจะฟังตามที่ฝ่ายค้านเรียกร้องไหมนะ
3: ต้องถามคุณโสพลฮะประธานสภาม
4: ันก็มีอยู่สองอย่างก็คือหนึ่งคุณโสพลพอส่งมาปั๊บแกส่งเลย
3: ครับ
4: ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วพอถึงปั๊บพอวันที่14ใช่ไหมเขาบอกจะยื่น11 12สมมุติ13เนี่ย
3: ครับ
4: คุณโสพลส่งไปเลยส่งไปก็พอถึงวันที่14เปิดประชุมรัฐสภาต้องมีการประชุมรัฐสภาด้วยนะ
3: ครับ
4: ไม่ใช่สภาผู้แทนราษฎรต
3: ้
4: องมี2สภาแล้วก็ประชุมแบบม้วนเดียวจบเลยเห็นชอบก็จบเลย
3: ครับ
4: ถือว่าเป็นพรกที่สมบูรณ์ไปนะฮะฝ่ายค้านเขาก็ต้องอภิปรายนี้แหละว่าขอให้ยกออกไปก่อนอย่าเพิ่งลงมติ
3: รอฟังศาลก่อน
4: ในขณะนี้ประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานรัฐสภาก็ได้ยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้ว
3: ครับ
4: เขาก็จะต้องใช้เหตุผลเนี้ยนะซึ่งรัฐบาลเขาถ้าเขาสู้เขาคงจะต้องอภิปรายสู้ไปว่ามันไม่มีข้อบทบัญญัติห้ามไว้อะไรต่างๆแล้วมันมีความจะเป็นเร่งด่วนประชาชนเดือดร้อนอะไรว่าไปนะอันนี้อย่างหนึ่งนะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณส่งไปให้คุณโสพลซาลัมคุณโสพลซาลัมเขาก็บอกว่าโอ้โหยังมีรายละเอียดต้องดูเยอะ
3: ไม่ทันอย่างนี้แหละ
4: ยังส่งไม่ทันส่งไม่ทัน
3: สิบก่อนสิบสี่แล้วเขาพิจารณาเลยนะ
4: พิจารณาไปเนี่ยยังไม่รู้เลยจะส่งสามดูหรือเปล่า
3: โอ้โหสิ่งที่ประธานทำได้นะพี่พิสารอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยตรวจสอบรายชื่อก่อนซ้ำกันได้ประมาณเนี้ย
4: ได
3: ้แล้วก็อาจจะต้องใช้เวลา
4: ก็คุณยื่น11 12มาใช่ไหมมันก็มีเวลาแค่13วันเดียวอ่ะ
3: ครับ
4: ประธานคุณโสพลก็บอกว่าโอ้ยผมยังไม่ได้รับเลยจะไปยื่นที่ใครใช่ไหมทางธุรการมันไม่ใช่ว่าจู่ๆคุณไปยื่นที่ประธานเนี่ย
3: โอ้โหเราเห็นหนังสือเอกสาร
4: คุณอาจารย์วันนอเคยนั่นใช่ไหม
3: ครับ
4: บอกผมยังไม่ได้รับเลย
3: ฮะ
4: สื่อบอกเอ้าคุณไปยืนถ่ายรูปกับเขาบอกโอ้ผมยืนถ่ายรูปก็ถ่ายรูปแต่ว่า
3: ขั้นตอนราชการ
4: ต้องส่งมาจากเลขา
3: ครับใช่ครับกว่าจะไปที่โต๊ะไปกองไปฝ่ายไปอะไรอีกใช่ไหมล่ะฮะกว่าจะมาถึงประธาน
4: เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าเขาอาจจะแบบนี้ก็อาจจะแบบยัง

0: ไม่ถึงศาลนูนเพราะวันที่14เนี่ยเขาคงจะจบเรียบร้อยเพราะว่าผมถึงได้อ่านข่าวเมื่อสักครู่เนี่ยว่า
1: ครับ
0: คุณเอกนิติเนี่ยเขาประชุมคณะกรรมการบริหารหนี้สาธารณะที่เขาจะอนุมัติวันที่12นี่แล้วกู้2 แสนแรกก่อน
1: ครับ
0: ก็คือครม.อนุมัติก็หมายถึงว่ามันมีผลแล้วไง
1: ก็ให้อำนาจกระทรวงการคลังไปแล้ว
0: คุณก็ไปอนุมัติไปกู้มาแล้ว200,000แล้ววันที่19เนี่ยค่อยอนุมัติโครงการไอ้ที่ว่าจะแจก 4,000 เนี่ยอันนี้พูดเฉยๆนะยังไม่อนุมัตินะ
1: ครับ
0: อนุมัติจริงๆเนี่ยคือ19อังคารที่19เงินก็อนุมัติ12อือฮึใช่มั้ยอนุมัติที่จะแจกเงิน19
1: ครับ
0: แล้วมันจะไปยับยั้งวันที่14ทำไมวางแผนกันไว้ขนาดนี้แล้ว
1: 2ทางที่พี่เบสารบอกเนี่ยแนวโน้มอาจจะเป็นทางที่2มั้ยฮะหนังสือยังไม่มาต้องตรวจสอบรายชื่อสส100คน
0: อันน
1: ั้
0: นเน
1: ี่
0: ยมันจะมีเงื่อนไขมากที่สบายที่สุดที่ทางฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ต้องหนักใจ
1: ครับ
0: เพราะว่าเรื่องมันยังไม่ถึงศาลรัฐธรรมนูญเลย
1: ครับ
0: เวลาคุณวิปากูบอกว่าก็คุณยื่นน่ะยื่นโอเคแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงศาลรัฐธรรมนูญเลยนะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าย
0: ังไม่รู้เลยว่าศาลท่านจะรับหรือเปล่าร
1: ัฐสภาพิจารณาเรื่องนี้จบภายในวันที่14เนี่ยไอ้เรื่องที่ฝ่ายค้านยื่นไปตกไปเลยนะครับไม่ต้องถึงศาลรัฐธรรมนูญนะ
0: ก็ยังยื่นได้
1: เพราะว่าวันก่อนผมฟังคุณสาธิตครับคุณสาธิตวงศ์หนองเตยบอกว่าต้องทำก่อนที่จะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาพ.ร.ก.ฮะพี่เบสารฮะแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากนั้นแล้วเรายื่นกันไม่ทันเนี่ยไม่มีความหมายเลยฮะ
0: อ๋ออาจจะต้องไปยื่นที่หน่วยอื่นใช่ไหม
1: ครับ
0: ต้องไปยื่นปปช.ต้องไปยื่นอะไรก็ว่าไปใช่ไหมที่ไปตรวจสอบว่ารัฐบาลใช้อำนาจ
1: ครับ
0: ใช้อำนาจเกินกว่าเหตุอะไรว่าไปใช่ไหม
1: ครับขั้นตอน
0: แต่ว่าถ้าให้ตีความว่ามีอำนาจไหมนี่จบเลย
1: ครับ
0: ถ้าพ้นวันที่4คุณสาธิตบอกน้องเตยว่างั้น
1: ใช่ฮะใช่ฮะก็คือต้องยื่นก่อน11 12นี้เลยนะครับเพื่อให้ประธานสภาส่งไปที่ศาลให้ทันก่อนที่รัฐสภาเขาจะมีการพิจารณาพ.ร.ก.กัน
0: อ๋องั้นก็อยู่ที่ท่านโสพลสารัม
1: ครับ
0: ท่านโสพลสารัมว่าจะว่าไงก็ว่างั้น
1: โอ้แล้วรายชื่อต้องร้อยคนน่ะ
0: แต่เสียงถ้าสมมติว่าจะต้องโหวตกันเนี่ยรัฐบาลมีปัญหา
1: ครับ
0: เพราะว่ารัฐสภาใช่ไหม
1: ครับ
0: ประชุมรัฐสภาคุณจะเอาเสียงเท่าไหร่ล่ะต้องการเสียงเท่าไหร่ สวก็มีประมาณ150 160
1: ครับ
0: ใช่ไหมรัฐบาลก็มีประมาณ
1: เกือบ
0: 290
1: เก
0: ือ
1: บ300 300ฮะครับ
0: ยังมีพวกที่จะแอบยกมือให้อีกอ่ะ
1: ก็450ฮะประมาณเนี้ย
0: ฮะท่วมท้นอ่ะดูแล้วท่วมท้น
1: ครับ
0: ยิ่งสสบางพรรคเนี่ยผมเชื่อเลยว่าไม่อยากสวนเพราะว่าเงินมันจะต้องไปแจกประชาชนไงเขากลัวไปยกอะไรพานมามากๆชาวบ้านจะเกลียด
1: พรรคนี้เองที่ทำให้เราเข้าร่วมโครงการไม่ได้โครงการมันไทม์ไลน์มันผิดเพี้ยนไปอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ยกเว้นพรรคประชาชนนะดังนั้นเป็นจุดยืนครับชาวบ้านคนที่เลือกมาเข้าใจก็อยู
1: ่ครับครับครับก็วันตอนนี้ก็มีประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชนฮะที่เดินหน้าค้านเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะยื่นวันจันทร์เนี้ยนะฮะวันจันทร์วันอังคารนี้นะครับดูว่าประธานโสพลจะบรรจุแล้วก็ส่งสารรัฐธรรมนูญทันหรือเปล่าเพราะว่าเขาบรรจุในการพิจารณาเรื่องนี้กัน14ครับพี่พิสารคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะพักอีกครู่นึงครับพี่พิสารฮะเราตัดสัญญาณภูมิภาคก่อนครับ

0: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกๆ16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้ว

0: ดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา46นาทีครับพี่เพศานครับมีคุณบุตรินล่ะฮะถามเข้ามาครับพี่เพศานเรียนถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะได้เดือนละ 1,000 บาท4เดือนแต่ละวันใช้ได้เท่าไหร่คะและต้องเติมเงินเท่าไหร่ในแต่ละเดือนโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็คือ
3: เขาไม่กำผมเข้าใจอันนี้เขายังไม่มีรายละเอียดออกมานะ
2: ครับ
3: ข้อรอครม.อนุมัติวันที่19เพราะว่าจะมีรายละเอียดออกมาทั้งหมด
2: ครับ
3: เราก็รู้คร่าวๆว่าเขาไอ้30ล้านคนเนี่ยเขาเรียกอะไรคนละครึ่งพลัสใช่ไหม
2: ไทยช่วยไทยพลัส
3: ไทยช่วยไทยพลัส
2: ครับ
3: แต่ว่ามันมีคอนเซ็ปต์แบบคนละครึ่งพลัสแต่ว่าเขาเป็น 60-40 เนี่ย
2: ครับ
3: เขาแจกเดือนละ1,004เดือน
2: ครับ
3: มิถุนากรกฎาสิงหาแต่ว่าวันเนี่ยเขาให้ใช้ได้วันละไม่เกินเท่าไหร่อันนี้เขาไม่ได้บอก
2: ก็ยังไม่ได้บอกฮะแต่ว่าเดือนหนึ่งเขาจะโอนให้เรา1,000แล้วไปซื้อ
3: เราจะมีเงินที่รัฐบาลจ่ายเข้ามา1,000ก็คือพูดง่ายๆว่าถ้า60-40เนี่ย
2: ครับ
3: ในเดือนนั้นเนี่ยถ้าเราจะซื้อผ่านแอปที่รัฐบาลเขาช่วยนะ
2: นะฮะ
3: ก็รัฐบาลเขาช่วยมา1,000เราก็เติมไปประมาณสัก600กว่าบาท60-40เพราะเรา40ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
3: 40% ของ 1,000 มันก็ประมาณสัก600กว่าบาท
2: ครับ
3: ก็คือเงินของเรา600เงินของรัฐบาล 1,000 ก็ใช้จ่ายในเดือนนั้นเฉพาะผ่านแอปไอ้ตัวเนี้ยก็ประมาณ 1,600 เศษ
2: ครับ
3: อันเนี้ยไม่นับอันอื่นนะ
2: ฮะ
3: ไม่นับที่คุณใช้จ่ายผ่านช่องทางอื่นไม่ว่าไปแต่ถ้าช่องทางโครงการเนี้ยถ้าคุณอยู่ใน30ล้านเนี่ยคุณจะใช้ประมาณ 1,600เงินคุณเอง600กว่าบาทอย่างรัฐบาล 1,000
2: คนละครึ่งรอบที่แล้วเนี่ยก็กำหนดไว้วันละเท่าไหร่200 300อย่างงี้ใช่ไหม
3: ใช่ตอนนั้นเขากำหนดไว้เป็นวันเพราะตอนนั้นมันโครงการมันแค่เดือนหรือไม่เกิน2เดือน
2: ก็ต้องบริหารจัดการให้ดีใช้ให้หมดในแต่ละเดือนเพราะว่าถ้าเกิดว่
3: าเขาจะกำหนดว่าวันนึงไม่เกินเท่าไหร
2: ่ใช่ครับอันนี้
3: เขาก็ไม่อยากจะให้วอดตูมเดียวหมดเลย
2: 1,000 บาทภายใน1เดือนเนี่ยคุณต้องใช้ให้หมด 1,000 นะครับเพราะว่าเอ้ยเก็บไว้สะสมเดือนหน้าไม่ได้ฮะถือว่าหมดเดือนนั้นหมดเลย
3: แล้วเป็นโควต้าเดือนนั้น
2: เดือนต่อไปรัฐบาลก็จะโอนให้คุณอีก 1,000 เริ่มนับ 1,000 กันใหม่ประมาณนี้ฮะ4รอบ4เดือนอันนี้เฉพาะไทยช่วยไทยพลัสนะครับส่วนบัตรสวัสดิการก็อีกรูปแบบนึงนะฮะพี่เพศานครับ
3: บัตรสวัสดิการนั้นเค้าอันนั้นเค้าไปกำหนดเลยซื้อเติมไปก็จากมีอยู่300ก็เติมให้700เป็น 1,000
2: ครับ
3: คราวนี้เขาก็จะบอกเลยว่าคุณซื้ออะไรได้เพิ่มเติมกว่าเดิมไห
2: ม
3: คุณก็ไปซื้อแบบที่คุณเคยซื้อนั่นแหละ
2: ครับ
3: สมัยมี300ไปซื้ออะไรไงถ้าเขาเพิ่มช่องทางก็โอเคเขาไปเลือกเอาว่าช่องทางที่เขาเพิ่มมาจะซื้อไหม
2: ครับครับ
3: ถ้าปกติมันจะมีพวกร้านธงซ้าย
2: ใช่ไหมใช่ครับโอ้โหแถวๆบ้านเนี่ยพอสิ้นเดือนแล้วคนเต็มไปหมดเลยพี่เบสานผมก็ไปเป็นลูกค้าเขาเหมือนกันของถูกฮะคืออะไรนั้นนะครับ
3: ของฟ้าใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: พวกบัตรสวัสดิการก็จะมากันใช่ไหม
2: ใช่ครับบัตรสวัสดิการเขาจะมากัน
3: เอ
2: าบัตรเพลูดกันประมาณนี้
3: ซื้อครั้งเดียวหมดเลยมั้ง
2: หมดเลยฮะ
3: ก็300ประมาณก็300
2: สบู่ยาสีฟันอะไรประมาณนี้ฮะหมดเลยฮะ
3: ใช่ใช่ซื้อปลากระป๋องไอ้ปลาหมูปลาหมอคางดำสักโหลนึงมาม่ายำยำไวๆอะไร
2: โอ้ปรากฏว่าผู้ประกอบการเนี่ยอันนี้ตอนนี้ถูกสั่งปิดโรงงานไปแล้วเพราะมันไม่ได้มาตรฐานไงฮะปรับปรุงก่อนแล้วก็มายื่นขออนุญาตใหม่นะครับ
3: มาตรฐาน GMP ไม่ได้ด้วยใช
2: ่
3: ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับคือปัญหาคือเขาบอกว่ามันเป็นสินค้าทดลองนะพี่เพศานพอบอกว่าสินค้าทดลองเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันหลุดไปในท้องตลาดยังไงแต่ต้องฝากบอกผู้ประกอบการอย่างเงี้ยหลุดไปท้องตลาดยังไงตอนนี้หลุดไปหลายจังหวัดแล้วนะครับล่าสุดก่อนขึ้นมาเดี๋ยวนักข่าวที่ราชบุรีนะฮะส่งมาว่าชาวบ้านที่นั่นซื้อปลากระป๋องมาพอเปิดเทใส่จานกลายเป็นปลานิลไว้เรียบร้อยแล้วครับก็เลยไปบอกสายส่งบอกว่าให้หยุดขายเดี๋ยวนี้นะอันนี้มันเป็นปลานิลมันไม่ใช่ปลากระป๋องเหมือนเดิมแล้วแต่ว่าข้างๆกระป๋องยังเขียนว่าแมคคาเรลอยู่ฮะนั่นแหละครับ
3: ก็เป็นเรื่องของการปลอมสลาก
2: ครับ
3: ใช่ไหม

0: ขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามปก
1: จริงๆเนี่ยถ้าเกิด
0: แต่ว่าถ้าพูดถึงว่ามันกินได้ไหมมันอะไรไหมกินได้นั่นแหละ
1: ครับกินได้ครับกินได้ครับ
0: แต่ว่ามันไม่ตรงปก
1: เพราะว่าเมื่อคืนนี้ได้มีโอกาสดูรายการทีวีช่องหนึ่งเขาออกมาเปิดให้ดูเลยนะพี่สันเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันคือปลาอะไรเอาซื้อมาหลายกระป๋องเลยฮะหลายยี่ห้อเลยเทเพราะกูรู้ว่ามีบางกระป๋องเป็นปลาดินจริงๆเสร็จแล้วพูดดำเนินรายการกินเองกินได้กินได้เหมือนกันฮะแต่ว่ามันเละ
0: เนี่ยมันลุย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ปลามันไม่เหมือนปลาทะเลปลาน้ำจืดกับปลาทะเลต่างกัน
1: ครับ
0: ไอ้ที่ปลากระป๋องที่เขาใช้ปลาทะเลเพราะปลากระทะเลเรือมไม่เละไม่เรือมันไม่แหลกละเอียด
1: ฮะแม่ถ้าเกิดว่าทำอย่างข้างล่างบอกว่าเนี่ยจริงๆปลานิลเนี่ยทำปลาราดพริกนะเอาไปทอดให้มันดูกรอบๆก่อนแล้วก็มันราดพริกใส่กระป๋องก็น่าจะทานได้อยู่นะฮะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันขออนุญาตถูกต้องว่ามันคือปลานิลหมอข้างดำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเหล้าราคาต่างจากปลากระป๋องทั่วไปมันก็น่าจะตีตลาดได้พอสมควรอยู่นะ
0: ไอ้นี่มันไอ้กรรมวิธีการทำไอ้ปลากระป๋องเนี่ยมันจะใช้ความร้อนหนักมากนะ
1: จนก้างมัน
0: จนกระทั่งก้างละลายใส่ปลาไปทั้งตัวพร้อมก้างก้างละลาย
1: ครับ
0: ก้างนี่แบบแตะลิ้นกันละลาย
1: ละลายใช่ครับ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนื้อมันถ้ามันเนื้อมันไม่นั่นพอมันเนื้อมัน
1: เละไปหมด
0: พอเปิดจากกระป๋องมาเอาช้อนแตะดันก็เละละแตกเละละ
1: นะครับมันคือปลาน้ำจืดมันไม่เหมือนปลาทะเลที่เนื้อมันไม่แน่นพอ
0: โอ้ยปลาทะเลก็ต้องนึกถึงเนี่ยมันว่ายขนาดไหน
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แต่ปลาเลี้ยงในบ่อปลานิลปลาเลี้ยงในบ่อไม่ได้ปล่อยตามธรรมชาติปลานิลตามธรรมชาติไม่มี
1: ครับ
0: มีเลี้ยงในบ่อหมดเหมือนกับมักมวยอยู่แค่สังเวียนติดเชือกหมดอ่ะ
1: ครับ คุณต้องมาทอดก่อนให้มันเนื้อมันอย่างน้อยเนี่ยยังไงอบยังไงมันก็ยังเป็นเกาะแน่นเป็นเนื้อปลาอยู่เหมือนปลาราดพริกอะไรประมาณนี้ทอดกรอบๆหน่อยเนี่ยมันก็น่าจะไปได้ในตลาดเนี้ยเพียงแต่ว่าสำคัญก็คือคุณยังเขียนข้างฉลากว่าเป็นแมคเคเรลอยู่อ่ะเท่านั้นเองที่ถือว่ามันเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคแกะมายังไงมันก็ไม่ใช่ครับ
0: ใช่ปลานิลก็ไม่ใช่ปลาท้องถิ่นไทยใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: เป็นปลาที
1: ่รัฐบาลญี่ปุ่น
0: มกุฎพระจักรพรรดิสมัยที่พระจักรพรรดิตอนที่ท่านเป็นมกุฎราชกุมารนะ
1: ใช่ครับ
0: ช่วงโชวะ
1: ครับ
0: พระราชบิดาโชวะนี่ครับพระราชบิดาท่านถ้าเป็นมกุฎราชกุมารรู้สึกท่านน้อมเก้าถวายให้ครับ
1: ในหลวง
0: ในรัชกาลที่เก้า
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นปลาญี่ปุ่นนะเป็นปลาแอฟริกาแล้วมกุฎราชกุมารเนี่ยท่านจบวิชาประมง
1: ครับ
0: ท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์สายเกี่ยวกับเรื่องของพันธุกรรมปลา
1: ครับ
0: ก็ไปเอาสายพันธุ์จากทางไอ้แอฟริกา
1: uh-huh.
0: แล้วก็ลองมาเลี้ยงมาเพาะพันธุ
1: ์ครับ
0: ขยายพันธุ์ได้รายได้ดูแล้วมันให้เนื้อให้คุณค่า
1: เป็นโปรตีนราคาดีเลยฮะใช
0: ่ฮะก็น้อมก้าวถวายมาที่ในหลวงการที่9ในหลวงท่านก็เลยเอาไปแพร่พันธุ์นะ
1: ครับ
0: กลายเป็นปลาที่ผมว่าปัจจุบันเนี่ยปลาที่ขึ้นหน้าขึ้นตาในเชิงพาณิชย์มากสุดก็ปลานิล
1: โอ้ราคาถูกแล้วก็อร่อยด้วยนะฮะตัวแล้วเบลเลอร์เลยตัวละโลครึ่ง2โลอย่างเงี้ยพี่ไพศาลพอครับครอบครัวนึงกินปลาทอดอย่างเงี้ยราดพริกอย่างเงี้ยนะต้มยำอย่างเงี้ย
0: ไอ้แดดเดียวนี่คือปลานิลใช่มั้ย
1: ปลาแดดเดียว
0: ที่เขาตากแดดมาแล้ว
1: ปลาสลิดปลาสลิด
0: อันนั้นเอานะปลาสลิดโอเ
1: ค
0: ไม่ใช่ปลานิลที่บางบ่อนี่คือปลาสลิดนะ
1: แต่ปลาสลิดครับปลาสลิดตัวประมาณฝ่ามือครับพี่ไพศาลแต่ปลานิลมันสามารถใหญ่ที่ตัวทุจานใหญ่มาก
0: ใช่ตัวใหญ่ได
1: ้แล้วก
0: ็ไอ้ที่แตกแขนงไปเป็นไอ้ปลาทับทงทับทิมนี่เข้าใจว่าจะสายพันธ
1: ุ์ก็ตระกูลปลานิลฮะ
0: ตระกูลปลานิลเนี่ยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แต่ผสมจนกระทั่งกลายเป็นสีชมพูไปนะ
1: ก็เห็นผู้ประกอบการเขาบอกว่าเลี้ยงในบ่อแล้วมันดูแปลกๆมันมีสีขาวตัวหนึ่งก็จับสีขาวสีขาวมาผสมพันธุ์กันแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์เรื่อยๆมาให้เป็นเรื่องของปลาทับทิมไปเลย
0: ปลาเป็นปลาทับทิมไป
1: ฮะแล้วก็มีจุดเด่นมีเอกลักษณ์เด่นปลาทับทิมก็คือไม่มีกลิ่นโคลนนะฮะแต่ปลานิลเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาคือจะมีกลิ่นโคลนเป็นปลาเหมือนกับอยู่ข้างล่างหน้าดิน
0: หน้าดิน

0: นะกินหน้าดิน
1: ใช่ครับใช่ครับก็จะมีกลิ่นโคลนแต่ถ้าเกิดว่าไม่กังวลอะไรผมก็นอกปลานิลนี่แหละฮะราคามันถูกกว่าทับทิมอย่างเอามาทําเป็นเมี่ยงอ่ะพี่เบสารที่ไปซื้อที่ตลาดราคาต่างกันเยอะนะ30 บาท40 บาทเลยนะปลานิลตัวละ100ฮะทับทิม150อย่างเงี้ยครับตัวเท่ากันเลยฮะ
0: ครับ
1: ผมก็ยืนชี้เลยขอปลานิลฮะ
0: ไอ้อย่างผมมันคนเป็นเจเนเรชันที่กินพวกปลาช่อนไอ้ตอนหลังก็คนก็ไม่ค่อยเอามาขายนะ
1: ครับ
0: ก็จะมีปลาช่อนแปะซะอย่างเดียวที่มาทำกันนะ
1: มาทอดก่อนนะทำแปะซะ
0: ผมเด็กๆเนี่ยทำแกงเขียวแกงไอ้ใส่กะทิปลาช่อนเนี้ยนะ
1: ครับ
0: แกงปลากับปลาช่อนเนี่ยเอาปลาช่อนมาทำแกงแกงแบบใส่กะทินะ
1: ครับ
0: เป็นแกงคั่ว
1: อ๋อเหรอฮะ
0: แล้วปลาช่อนมาผัดพริกผัดเผ็ดอะไรต่างๆแต่ว่าผมไปกินตอนหลังๆเนี่ยร้านก็ทำนะกินแล้วเหม็นคาวมันไม่ผัดแล้วมันไม่เข้าเนื
1: ้อ
0: ผมก็เลยนั่งนึกเอ๊ะทำไมตอนผมเด็กๆเนี่ยชาวบ้านแม่ผมมันจะทำมันผัดแล้วมัน
1: หอม
0: เข้าเนื้อมากมันอร่อยมากมันเข้าเนื้อไปอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพอมากินตามร้านตามอะไรเนี่ยคล้ายๆก็เอาปลาไปลวกน้ำมาแล้วก็ผัดให้เครื่องมันเกาะหน่อยแต่ไม่เข้าเนื้อไม่ได้รสชาติ
1: ครับ
0: พอหลังๆก็เลยพอจะต้องสั่งอาหารร้านอาหารที่ทำปลาช่อนมาผมก็ไม่ค่อยสั่งเพราะมันไม่ได้รสชาติเหมือนเราทำชาวบ้านเขาทำกันเอง
1: ค่อยๆหายไปเรื่อยๆฮะนะฮะเมนูหายากๆประมาณนี้ครับพี่เพชร
0: แล้วตอนหลังๆคนก็ไม่ค่อยกินนะปลาช่อนนะ
1: ก้างเยอะพอสมควรหรือเปล่าพี่ไพศาลว่าไงผมว่าก้างมันเยอะนะปลาช่อนนะครับ
0: จำไม่ได้เหมือนก
1: ัน ปันดินเนี่ยปันดินทับทิมเนี่ยมันมีก้างส่วนแค่ตรงท้องมันเล็กน้อยเท่านั้นเองนะฮะแต่ปลาช่อนโอ้โหอร่อยจริงแต่ว่าผมว่าก้างเยอะไปหน่อย
0: ก้างเล็กไอ้ก้างเล็กๆเล็กๆ
1: ก้างเล็กๆอ่ะใช่
0: รู้สึกจะใช่คนเขากลัวๆอยู
1: ่นั่นแหละแหมพูดถึงเลยมาอาหารการกินเลยนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเหลือประมาณสักครึ่งนาทีพี่ไพศาลเราพักกันก่อนไหมนะครับพักสักครู่หนึ่งนะฮะแล้วก็ช่วงหน้าครับมาชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวกันครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม M-Cod News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
6: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
7: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะ ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นใหม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกะทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อชั่วโมงที่สองครับ
0: ครับ
1: แหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุยเข้ามานะพี่ไพศาลเรื่องของเมนูปลาเมื่อสักครู่นี้นะเขาบอกว่าแบบพี่ไพศาลต้องไปกินปลานิลแถวเขื่อนครับตัวมันจะใหญ่ๆเนื้อมันจะแน่นมากเพราะว่ามันอยู่น้ำลึกน้ำไหลประมาณนี้ฮะโอ้โหไปที่เขื่อนที่ศรีนครินทร์นะฮะกาญจนบุรีป่าสักชลสิทธิ์พี่ไพศาลร้านอาหารคนแน่นไปหมดเมนูหลักของเขาคือปลา
0: ตกลงเขาเอามาจากเขื่อนจริงๆหรือมาจากบ
1: ่อ ผมที่ไปเชียงรายนะกินริมแม่น้ำโขงเลยนะพี่ไพศาลสั่งเลยต้องปลาบึกนะที่มาถึงลำน้ำโขงแล้วเนี่ยฝั่งตรงเป็นเชียงของนะฝั่งตรงข้ามเป็นสปป.ลาวที่มีคาสิโนขึ้นน่ะนะ
0: คร
1: ับเราต้องกินปลาน้ำโขงขอสั่งต้มยำปลาบึกเนื้อแน่นหนังหนาหนาเหมือนหนังหมูเลยพี่ไพศาลแต่เจ้าของร้านบอกว่าเป็นปลาเลี้ยงในแม่น้ำไม่มีแล้วอ่ะ
0: เดี๋ยวนี้ปลาบึกเลี้ยงเยอะ
1: ครับในแม่น้ำโขงไม่มีแล้วนะครับ
0: ครับแต่ต้องทำบ่อลึกมากนะปลาบึกมันอยู่บ่อลึกมาก
1: แล้วนี่เขาไปปล่อยเขื่อนกันฮะเป็นปลาบึกเขื่อนฮะ
0: เพราะว่ามันต้องอยู่น้ำที่เย็น
1: อ่
0: ะมันต้องลึกเพราะมันต้องลงไปอยู่ถ้ามันขึ้นมาแล้วน้ำมันอุ่นๆแล้วร้อนมันอยู่ไม
1: ่
0: ได
1: ้อ๋ออยู่หน้าดินเลยข้างล่าง
0: มันอยู่ไปอยู่น้ำจะเย็น
1: ครับ
0: นะก็มีข่าวนี้น่าสนใจนะ
1: ครับ
0: ผมว่ามันทำให้ทำคงจะถูกมองในทางเสื่อมเสียพร้อมๆกับไอ้เรื่องเกี่ยวกับสงครามที่ก่อขึ้นนี้ด้วยนะ
1: ครับ
0: สำนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยเขามีบทรายงานพิเศษว่ามันมีการเข้าไปเก็งกำไรอย่างแม่นยำในตลาดล่วงหน้าน้ำมัน
1: ครับ
0: นะในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นช่วงเดือนที่มันมีสถานการณ์การสู้รบระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่าน
1: ที่พี่ไพศาลเคยตั้งข้อสังเกตเรื่องของข่าววงในอย่าง
0: น
1: ี้แหละ
0: ว่ามันมีการปั่นหุ้นปั่นไอ้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์อะไรกันเนี่ยนะ
1: ครับ
0: สำนักข่าวรอยเตอร์เขาบอกว่ามันมีการเข้าซื้อขายอย่างแม่นยำผิดปกติมากในสัญญาล่วงหน้าน้ำมันช่วงเดือนมีนาเมษาที่ผ่านมาและมีมูลค่าสูงถึง 7,000 ล้านเหรียญหรือราว 2.3 แสนล้านบาทโดยกระจายอยู่ในตลาดซื้อขายล่วงหน้าหลายแห่งและหลายประเภทสัญญาและทุกครั้งเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะประกาศข่าวและนโยบายสำคัญเกี่ยวกับอิหร่าน
1: ทั้งปลอบทั้งขู่อ่ะมันมีผลกับตลาดหุ้นตลาดน้ำมันทั้งนั้นนะฮะ
0: ทั้งข่าวดีที่จะทำให้น้ำมันร่วง
1: ครับ
0: และข่าวร้ายที่จะทำให้น้ำมันขึ้น
1: ครับ
0: มันจะออกมาประเภทตัดหน้าก่อนที่ทรัมป์จะออกมาทุกครั้งรายงานดังกล่าวนี้อ้างอิงข้อมูลจากบรรดาเทรดเดอร์ผู้เชี่ยวชาญตลาดน้ำมันรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดของรอยเตอร์เองระบุว่ามูลค่าดังกล่าวสูงกว่าตัวเลขเดิมเนี่ย 2.6 พันล้านเหรียญที่เคยมีรายงานข่าวก่อนหน้านี้ว่าทำให้รัฐบาลสหรัฐเคยออกคำเตือนต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลว่าห้ามการใช้ข้อมูลวงในที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดเปิดเผยกับรอยเตอร์เมื่อเดือนเมษายนนี้ว่า คณะกรรมการกำกับดูแลการซื้อขาย

0: ินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐหรือว่า CFTC เนี่ยก็คล้ายๆกรต
1: ครับ
0: แต่เขาดูเฉพาะพวกสินค้าโภคภัณฑ์กำลังสอบสวนเรื่องนี้และแม้ทาง CFTC ยังไม่ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าจริงๆแล้วมีการสอบสวนจริงหรือไม่ก็ตามทีมข่าวรอยเตอร์ไม่สามารถยืนยันได้ว่าใครเป็นผู้วางเดิมพันดังกล่าวและธุรกรรมเกิดขึ้นจากในสหรัฐหรือว่าประเทศอื่นโดยธุรกรรมเหล่านี้รวมถึงการเปิดสถานะขายหรือว่าช็อตโพซิชันเนี่ยที่เดิมพันว่าราคาจะลดลงในตราสารอนุพันธ์ต่างๆเช่นสัญญาล่วงหน้าน้ำมันดิบน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินในตลาดล่วงหน้า ICE และ CME ICE นี่ตลาดล่วงหน้าของ Brent ไง
1: ครับ
0: ที่ผลิตภัณฑ์ Brent ตลาด ICE ธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นบน2ตลาดซื้อขายหลักของโลกได้แก่ International Exchange ICE และ Chicago Mercantile Exchange หรือ CME ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าน้ำมันและเชื้อเพลิงอ้างอิงระดับโลกแต่ทั้งสองตลาดปฏิเสธที่จะให้ความเห็นต่อเรื่องนี้ขณะที่แหล่งข่าวจาก CME ก็คือชิคาโก Mercantile Exchange เนี่ยกำลังตรวจสอบธุรกรรมเหล่านี้อันนี้เขายอมรับว่ามีการตรวจสอบธุรกรรม
1: ครับ
0: ต่างๆเหล่านี้การซื้อขายที่เกิดขึ้นอย่างแม่นยำก่อนข่าวสำคัญทำให้บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและสมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐเรียกร้องให้หน่วยงานกำกับดูแลตรวจสอบว่าธุรกรรมดังกล่าวอาศัยข้อมูลวงในหรือการรั่วไหลของข้อมูลในการซื้อขายหรือไม
1: ่
0: เทรดเดอร์เริ่มสังเกตเห็นธุรกรรมผิดปกติครั้งแรกเมื่อวันที่23มีนาคม69โดยคำสั่งซื้อขายเกิดขึ้นเพียงไม่กี่นาทีก่อนที่ประธานดีทรัมป์จะประกาศชะลอแผนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงรูปแบบเดียวกันเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่7เมษายน69ก่อนที่ทรัมป์จะประกาศข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านซึ่งทำให้สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ในตลาด ICE ร่วงลงมากถึง 15% และเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่17เมษายน69เมื่อทางการอิหร่านและทรัมป์พูดถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงเมื่อวันที่21เมษายน69เมื่อทรัมป์ขยายเวลาข้อตกลงหยุดยิงก่อนหน้านี้รอยเตอร์และสื่ออื่นเคยรายงานธุรกรรมในสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์และเวสเท็กซัสหรือ WTI ซึ่งเป็นสัญญาหลักที่มีการซื้อขายมากที่สุดของโลกโดยมูลค่าธุรกรรม4วันอยู่ที่ราว 2.6 พันล้านดอลลาร์ตามการคำนวณเบื้องต้นของสำนักข่าวรอยเตอร์สอย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมจากหลายตลาดและหลายสัญญาพบว่ามีการวางเดิมพันลักษณะเดียวกันในสัญญาน้ำมันดีเซลยุโรปสัญญาน้ำมันเบนซินสหรัฐรวมถึงสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์และ WTI ระยะยาวในวันและเวลาตรงกันส่งผลให้ยอดรวมเพิ่มขึ้นเป็น 7,000 ล้านดอลลาร์ตามการคำนวณของรอยเตอร์นะฮะอันนี้ก็เป็นรายงานข่าวที่ออกมานะครับ
1: เขาก็สงสัยเหมือนกับคนทั้งโลกอะว่าเดี๋ยววันนี้ขู่พรุ่งนี้ปลอบอีกวันขู่พรุ่งนี้ปลอบเนี่ยนะฮะหุ้นน้ำมันมันขึ้นขึ้นลงลงมันต้องมีคนที่ถ้าเกิดว่ารู้วงในว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ทรัมป์จะอภิปรายจะโพสต์ว่ายังไงถ้ารู้ตรงนั้นอ่ะโอ้โหพี่เพศาลแล้วก็เข้าไปทำอะไรก่อนเนี่ยนะฮะนั่นแหละครับโอ้หลายคนเขา
0: ตั้งข้อสงสัยบางคนเขาบอกว่าไม่ใช่วงในธรรมดาที่ฉวยอะไรเงี้ยนะมันน่าจะมีความคือพูดง่ายๆเขาบอกว่าน่าจะรู้เห็นเป็นใจกับตัวบุคคลสำคัญด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันเรื่องอย่างนี้นะโอ้มันประโยชน์มันเป็นเรื่องของเงินมหาศาลนะ
1: มหาศาลใช่ครับใช่ครับ
0: ครับ
1: นี่แหละฮะส่วนสถานการณ์นะครับก็เมื่อวานนี้เขาหยอกกันทำก็บอกงี้นะพี่ไพศาลนะประทักกันประปรายเป็นการหยอกเอิญกันหรือไม่นะฮะก็
0: น้ำมันก็กลับขึ้นไปเลย
1: ใช่ครับใช่ครับโอ้ก็เมื่อวานที่คุยกันเรื่องของทองคำถ้าสถานการณ์ดีขึ้นน้ำมันมันจะลงใช่ไหมพี่สารทองคำมันจะขึ้นใช่ไหมนะฮะแต่ว่าทุกคนก็ห่วงว่าแล้วตกลงทรัมป์จะเอายังไงนะฮะนั่นแหละฮะกับสถานการณ์โอ้อย่างที่คาดการเอาไว้เลยครับส่วนอเมริกากับทางอิหร่านก็มีการ

0: โจมตีกันนะฮะแต่ว่าแหมเป็นการโจมตีเล็กๆเล็กน้อยซึ่งกันและกันนะครับซึ่งกองบัญชาการกลางของสหรัฐนะฮะหรือว่าเซนคอมบอกว่าเรือพิฆาต3ลำถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธโดรนและก็เรือเร็วขนาดเล็กของอิหร่านขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสแต่ไม่มีรายงานความเสียหายในขณะที่อิหร่านก็อ้างว่าได้ตอบโต้ที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโดยการเข้าโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันเรือสินค้าและพื้นที่พลเรือนของอิหร่านรายงานบอกว่านะฮะมีการเปิดใช้งานระบบป้องกันภัยทางอากาศในกรุงเทหะรานด้วยแม้ว่าสถานการณ์จะตึงเครียดนะครับแต่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์พยายามลดความสำคัญของเหตุการณ์นี้ลงโดยให้สัมภาษณ์ขณะอยู่ที่อนุสรณ์สถานลินคอล์นว่าเป็นเพียงการแย่กันเล่นเท่านั้นครับพี่ไพศาลฮะเพื่อสื่อว่าเป็นการปะทะกันเล็กน้อยที่อิหร่านพยายามลองดีกับสหรัฐแต่ถูกสหรัฐตอบโต้อย่างรุนแรงจนราบคาบและยืนยันผ่านทาง The News York Times ว่ายังไม่ต้องประกาศจุดจบของการหยุดยิงแต่ว่าอย่างก็ตามฮะทรัมป์ได้เตือนว่าอิหร่านถ้าไม่รีบลงนามในข้อตกลงสันติภาพสหรัฐจะตอบโต้ด้วยความรุนแรงที่มากกว่าเดิมโดยกล่าวบอกว่าหากไม่มีการหยุดยิงก็จะมองเห็นแสงสว่างจ้าขนาดใหญ่พุ่งออกมาจากอิหร่านเองส่งสัญญาณถึงการยกระดับการโจมตีทางทหารครั้งใหญ่หากการเจรจาล้มเหลวสถานการณ์ปัจจุบันนะครับถือว่าเปราะบางอย่างมากเนื่องจากการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปซึ่งอิหร่านถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงแล้วก็เป็นแผนการเพื่อกดดันทางการเมืองฮะเนี่ยเขาหยอกเอิญกันเมื่อวานนี้ฮะเอาเรือเร็วเรือเล็กไปยิงโจมตีกันสหรัฐก็ซัดไป 2-3 รอบนะฮะประมาณนั้นแล้วก็ยุติกันไป
1: ครับ
0: แล้วก็นำมาซึ่งการให้สัมภาษณ์ของทางทรัมป์ว่าอย่างนี้ครับเป็นการหยอกเอิญฮะหยอกเอิญครับ
1: หยอกชาวบ้านเดือดร้อนกันเลยนะ
0: ใช่ครับพอหยอกแบบนี้สถานการณ์ราคาน้ำมันก็พุ่งเลยนะ
1: อ่ะพักกันอีกรอบนึงนะครับ
0: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบสี่นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ผมเห็นในคลิปที่ฝนมันรั่วจากหลังคาของ
0: สนามบิน
1: ท่าอากาศยานสนามบินที่จังหวัดตรัง
0: ครับ
1: โอ้โหแล้วมันก็มีเสียงคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์บ้างแล้วก็คอมเมนต์ของคนนะท่านาอายบ้างอะไรบ้างเพิ่งสร้างเสร็จแท
0: ้ๆโอ้โหถ้าสยบดราม่าแบบนี้นะเอากระป๋องสีไปวางไปรองน้ำอย่างเงี้ยพี่ไพศาลนะแล้วก็ถ่ายภาพเดี๋ยวโอ้โหนี่ท่าอากาศยานนะครับเนี่ยคนพลุกพล่านในประตูของประเทศเลยนะครับ
1: ใช่ก็คุณพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอันนี้ลูกเทพใช่ไหมพวกกลุ่มลูกเทพ
0: ครับครับ
1: ก็ให้สัมภาษณ์ว่าได้รับรายงานจากกรมท่าอากาศยานกรณีเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดตรังเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวาน7พฤษภาคม69ส่งผลให้อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ของท่าอากาศยานตรังเกิดเหตุน้ำฝนรั่วไหลภายในอาคารในบางจุดซึ่งขณะนี้ได้สั่งการให้กรมท่าอากาศยานเร่งแก้ไขจุดชำรุดโดยเร็วเพื่อไม่ให้กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและการให้บริการภายในท่าอากาศยานรวมทั้งให้ตรวจสอบระบบระบายน้ำของอาคารในทุกจุดอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตและนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้ทางกรมท่าอากาศยานเนี่ยนะทย.เนี่ยเร่งยกระดับมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานและระบบอำนวยความสะดวกต่างๆของท่าอากาศยานจังหวัดตรังให้มีความพร้อมตามมาตรฐานสากลทางด้านอธิบดีกรมท่าอากาศยานคุณดนัยเลืองสอนบอกกรณีที่เกิดขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้ระบบระบายน้ำไม่สามารถระบายน้ำได้ทันจึงเกิดเหตุน้ำฝนรั่วไหลลงในพื้นที่ภายในอาคารบริเวณห้องพักผู้โดยสารขาออกมีน้ำรั่ว 2-3

0: ของจุดบริเวณร้านค้าและสำนักงานบางส่วนแต่ไม่กระทบกับการให้บริการผู้โดยสารนอกจากนี้ในส่วนของงานชำรุดบกพร่องเป็นส่วนของงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมารายเดิมที่เป็นผู้ทิ้งงานซึ่งทย.ได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายโดยลิบหลักประกันสัญญาของผู้รับจ้างดังกล่าวเป็นจำนวน 53.5 ล้าน 500,000 บาทเพื่อใช้รองรับการแก้ไขปัญหาและความเสียหายที่เกิดขึ้น
1: ครับ
0: อ๋อก็คือมันมีการทิ้งงานอยู่นะ
1: ครับ
0: แล้วเขาเลยโบยไปเลยว่าอันนี้มันเป็นผลงานของผู้รับเหมาที่ทิ้งงานได้ผู้รับเหมาใหม่มาทำจนจบไง
1: นอกจากมันรั่วแล้วนะมันไม่ใช่รั่วน้อยๆด้วยพี่ไพศาลนองพื้นเต็มไปหมดเลยฮะฝ้าไปดงฝ้าไปดำร่วงมาหมดเลยฮะ
0: โอ้ยหลังคามันรั่วนะ
1: ครับ
0: มันก็ลงมาค้างที่ฝ้าแล้วก็หล่นจากฝ้าลงมาอีกที
1: พอฝ้ามันอมน้ำไม่มากๆเนี่ยนะฮะมันรับน้ำหนักไม่ไหวมันก็หล่นลงมาแต่ว่าไม่กระทบกับการให้บริการนะฮะแต่ว่าภาพที่ออกไปมันดูไม่ค่อยดีนะครับมาตรฐานการก่อสร้างมันมีปัญหานะฮะ
0: ก็บอกว่าวันนี้ก็วันที่8นี้ท่าอากาศยานตรังก็เปิดให้บริการผู้โดยสารได้ตามปกติ
1: ครับ
0: ไม่กระทบการให้บริการผู้โดยสารและเที่ยวบินก็สามารถขึ้นลงได้ตามปกติก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะคร
1: ับโอ้โหคืออย่างนี้พี่พิสารมาตรฐานการก่อสร้างเรามันต้องเข้าไปดูนะว่ามันได้มาตรฐานขนาดไหนนะฮะแผ่นดินขยื่นแผ่นดินไหวอาคารใหญ่ของเราล้มคลืนลงมาเลยไกลเป็นพันกิโลนะฮะอาคารผู้โดยสารที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเปิดใช้สวยงามทาสีซัดเอี่ยมอ่องอรไทยเนี่ยนะฝนตกลงมามันรั่วนะฮะอาคารรัฐสภามูลค่าตั้งเท่าไหร่เป็นหมื่นล้านนะฮะฝนตกทีไรมีปัญหาทุกครั้งนะครับเนี่ยฮะมันเป็นแบบนี้มาตรฐานการก่อสร้างบ้านเราก็ต้องไปดูด้วยเอ๊ะมันมีการตรวจสอบแล้วมันมีอะไรกันนอกในกันหรือไม่เนี่ยวันนี้ก็มีเรื่องของอาคารถล่มด้วยเหมือนกันนะฮะที่แหลมฉบังชลบุรีครับ
0: กำลังก่อสร้าง
1: กำลังนี่ลงมาเฮี้ยนเลยนะฮะนะครับคนเจ็บจำนวนมากเลยนะครับวันนี้นะฮะเหตุ
0: วันนี้มันเกิดพายุถล่มหนักดิแถวโซนจังหวัดภาคตะวันออก
1: ใช่ไหมครับ
0: อ
1: าคารถล่มที่แหลมฉบังศรีราชาชลบุรีนะฮะมีผู้บาดเจ็บแล้วเสียชีวิตด้วยนะฮะอันนี้ตัวเลขล่าสุดว่ามีคนตายแล้วนะครับก็เป็นโรงงานหรืออะไรเนี่ยพี่ไพศาลเพราะว่ามันลงมาจนมองไม่ออกฮะว่าอาคารเดิมเนี่ยมันเป็นลักษณะไหนฮะถล่มลงมามีเบื้องต้นนะฮะเขาบอกว่าเป็นโครงสร้างอาคารถล่มทับคนงานที่ศรีราชาเดิมเนี่ยว่ามีการบาดเจ็บไป2รายนะฮะแต่ว่าในส่วนของกรุงเทพธุรกิจรายงานล่าสุดก็มาว่าพบผู้เสียชีวิตแล้วด้วยนะฮะสำหรับเหตุที่เกิดขึ้นตอนช่วงบ่าย3นี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับอยู่ที่หนองขามศรีราชาครับโครงสร้างอาคารถล่มทับคนงานภายในบริษัทแห่งหนึ่งพื้นที่ศรีราชานะฮะที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเจอคนบาดเจ็บเป็นชาย2คนยังไม่ทราบชื่อนอนหมดสติจมกองเลือดอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ปฐมพยาบาลจุดเกิดเหตุเป็นโครงสร้างหลังคาที่อยู่ระหว่างการต่อเติมอาคารครับระหว่างที่คนงานกำลังปฏิบัติงานอยู่นั้นโครงสร้างหลังคาเกิดทรุดตัวแล้วก็ถล่มลงมาทับคนงานทั้ง2คนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะฮะสาเหตุของการถล่มยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดตำรวจกำลังประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้างและก็หาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปเพราะว่าดูจากภาพของหลายสื่อมันเดาไม่ออกเลยพี่ไพศาลมันเป็นหน้าตายังไงเพราะมันลงมากองกับพื้นหมดเลย
0: แบนราบลงไป
1: แบนราบไปหมดเลยนะฮะส่วนใหญ่เป็นโครงเหล็กฮะ
0: ครับเอ๊คุณพิพัฒน์แกมีไอเดียอย่างนี้อีกแล้วนะ
1: ครับ
0: เคยมีไอเดียเรื่องนี้กันมาก่อนหน้านี้แล้วจู่ๆก็เงียบไปไม่มีความคืบหน้าก็คือคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยเขาสั่งการให้กรมทางหลวงกับกรมทางหลวงชนบทไปเร่งทดสอบผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อนำไปใช้ทำถนนหลังผลวิจัยบอกว่าช่วยลดการบาดเจ็บได้ถึง 40% เวลาเกิดอุบัติเหตุทางถนนโดยวันนี้เนี่ย

0: คุณพิพัฒน์เข้าได้ประชุมเป็นการประชุมเดินหน้ากับเคลื่อนนโยบายยกระดับความปลอดภัยบนโครงข่ายคมนาคมทั่วประเทศควบคู่ไปกับการดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของฐานรากโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรสวนยางซึ่งล่าสุดเตรียมผลักดันการนำนวัตกรรมและผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์ยางพาราเข้าสู่ระบบทดสอบมาตรฐานเพื่อนำมาใช้งานจริงบนท้องถนนสร้างมาตรฐานใหม่ในการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน
1: ครับ
0: โดยมีนายสมศักดิ์ปลาวันประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรแปรรูปยางพาราไทยกลุ่มตัวแทนสหกรณ์ยางพาราทั่วประเทศพร้อมนายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดคมนาคมอธิบดีกรมทางหลวงรองอธิบดีกรมทางหลวงเข้าร่วมประชุมนะฮะคุณพิพัฒน์กล่าวแสดงความห่วงใยต่อสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเล็งเห็นถึงศักยภาพของนวัตกรรมจากยางพาราธรรมชาติซึ่งมีผลการศึกษาวิจัยรองรับอย่างชัดเจนจากสถาบันชั้นนำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยได้อย่างเป็นรูปธรรมเช่นแผ่นยางครอบกำแพงคอนกรีตหรือ RFB หลักนำยางหลักนำทางยางธรรมชาติหรือ RGP และแผ่นยางหุ้มราวเหล็ก RGC เป็นต้นอ๋อไม่ใช่มาทำถนน
1: เอามาทำอุปกรณ์ส่วนควบของถนนผู้พวกเสาหลักกิโลไอ้กระแพงกันชนเนี่ยประมาณนี้
0: ใช่นะมีคุณสมบัติโดดเด่นในการดูดซับแรงกระแทกได้เพิ่มขึ้น 25-45% ลดความรุนแรงการบาดเจ็บได้ถึง 35-40%และที่สำคัญเนี่ยมีความนุ่มนวลซึ่งเป็นมิตรต่อผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุข้างทางได้อย่างมีประสิทธิภาพก็แนะกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทบูรณาการความร่วมมือในการนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากยางพาราเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานการใช้งานจริงในพื้นที่ทดสอบเพื่อประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมการจราจรขั้นสูงสุดก่อนจะขยายผลติดตั้งไปยังจุดเสี่ยงต่างๆทั่วประเทศรวมถึงพิจารณาต่อยอดผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นเนินชะลอความเร็วยางพาราหรือแผ่นยางกันลื่นเพื่อครอบคลุมการใช้งานในทุกมิติทั้งนี้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทสามารถนำร่องทดสอบมาตรฐานจนนำไปสู่การใช้งานในวงกว้างได้สำเร็จจะเป็นการสร้างอุปสงค์การใช้ยางพาราภายในประเทศอย่างมหาศาลซึ่งจะส่งผลดีโดยตรงต่อราคายางพาราและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเครือข่ายสถาบันเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราไทยโดยเฉพาะสหกรณ์ยางพารากว่า29แห่งที่ได้ลงทุนด้านเครื่องจักรไปแล้วให้สามารถเดินหน้ากิจการต่อไปได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
1: ก็คือดึงการใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้นนะฮะอาจจะทำให้ราคา
0: ผมนึกว่าจะเอามาแปลทำเป็นไอ้พื้นถนนนะเคย
1: ทดลองทำแล้วใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ทำใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหม
1: ใช่ครับก็ทำก็มันก็ได้ผลดีพอสมควรพี่ไพศาลอายุการใช้งานก็ยืดระยะไว้ดีกว่าพวกยางมะตอยนะ
0: เห็นมีคนเขาบอกว่ามันไม่ประสบความสำเร็จหรอก
1: ต้นทุนมันสูงเหรอ
0: ไม่ใช่สูงมันใช้งานได้นานมากม
1: ัน
0: ไม่ได้ผมแทบจะเรียกว่าทำคือลาดไอ้ถนนแบบมียางพาราแบบนี้แล้วมันไม่ต้องซ่อมเลยอ่ะนานมาก
1: เหมือนบริษัทผลิตไฟฟ้าพวกต่อตรงต่อรีดอ่ะถูกไล่ออกหมดแล้วพี่เวสานใช้20ปียังไม่ซื้อใหม่เลยฮะ
0: อ๋อครับ
1: นั่นน่ะ
0: คิดผลิตภัณฑ์อะไร
1: ครับโรงงานอยู่ไม่ได้
0: เขาบอกว่าไม่ได้หรอกมันทำโอ้โหทำแล้วไม่ต้องซ่อมอ่ะกว่าจะซ่อมนี่มัน10ปีอ่ะค่อยงบซ่อมหายหมดเลย
1: ครับครับครับอ๋อประมาณนั้นนะ
0: ฮะแต่มีบางคนเขาว่างั้นไม่รู้จริงหรือเปล่า
1: ครับมีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังถามมาอย่างนี้พี่เพศาลอยากให้คุยเรื่องสิทธิประโยชน์สมาชิกวุฒิสภากับส.ส.ด้วยค่าเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการศึกษาของบุตรครอบคลุมถึงการศึกษาโรงเรียนนานาชาติเนี่ยนะฮะมันเป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะ
0: เอาก็คุณหมอวรงค์ก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีคุณหมอวรงค์เขาไม่แฉยังไง
1: ก็สำเร็จไปแล้วรอบหนึ่งก็คือเรื่องของ
0: เรื่องอาหาร
1: กลางวันทั้งสสทั้งสวต้องยอมควักเนื้อตัวเองนะครับซึ่งคุณหมอบอกว่าคุณมีเงินเดือนเป็นแสน

0: แสนนะฮะกินมื้อแล้วไปถึง100 บาทแต่ทำไมกูจะควักเองไม่ได้นะ
1: แล้วเดี๋ยวสเต็ปที่สองก็คือลดจำนวนในที่ปรึกษาใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็ยังไม่คืบหน้า
0: ก็ยังไม่คืบ
1: อันที่สามก็คือตัดพวกสวัสดิการ
0: ครับ
1: อันนี้ก็ยังไม่คืบหน้า
0: ครับ
1: ก็ประมาณนี
0: ้ก็
1: ไอ้สวัสดิการจะมีรายละเอียดว่ายังไงอย่างเงี้ยอันนี้เราไม่ทราบ
0: ฮะก็เลยเข้าไปดูข้อมูลนะครับว่ามีอะไรบ้างเนี่ยนะฮะ

0: บรรดาสมาชิกวุฒิสภาเขาจะจ่ายเงินสมทบเดือนละ3,500พี่เบสารแล้วก็จะมีเรื่องของสิทธิ์สวัสดิการต่างๆค่าเดินทางค่าอาหารค่ารักษาพยาบาลค่าเล่าเรียนบุตรอะไรประมาณเนี้ยคุณหมอเขาอภิปรายนะฮะบอกว่าอยากให้ทางคณะกรรมการกองทุนเนี่ยให้พิจารณาความเหมาะสมต่อการอนุมัติเงินสวัสดิการให้กับอดีตส.ส.และอดีตส.ว.นะฮะซึ่งกรรมการกองทุนมีทั้งหมด21คนแบ่งเป็นส.ส.และส.ว.รวมกันถึงรวมกับอดีตสมาชิกรัฐสภามีอีก17คนหากรวมเลขาธิการของสภาและวุฒิสภาก็รวมเป็น19คนส่วนคนนอกมี2คนก็คือปลัดคลังกับผู้อำนวยการสำนักงบประมาณก็ทําให้มีข้อห่วงใยว่ากรรมการเนี่ยจะมีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์เอื้อประโยชน์ให้กับสมาชิกสภามากเกินความจําเป็นหรือไม่เพราะถ้าเกิดโหวตกันเนี่ยคนนอก2คนเท่านั้นเองนอกนั้นเป็นอดีตสว.อดีตส.ส.นะฮะซึ่งสิทธิประโยชน์คนกลุ่มนี้ได้ด้วยไงครับคุณหมอบอกว่าปัจจุบันฮะส.ส.จ่ายเงินเข้ากองทุนเดือนละ3,500แต่แลกกับสิทธิประโยชน์ที่กองทุนมอบให้กับอดีตสมาชิกรัฐสภา5สิทธิประโยชน์ด้วยกัน1เงินทุนเลี้ยงชีพหรือว่าเงินบำนาญจ่ายรายเดือนตลอดชีวิต 2. การรักษาพยาบาลเบิกได้ปีละ103,000กรณีไม่เจ็บป่วยสามารถใช้สิทธิตรวจสุขภาพประจำปีได้วงเงิน103,000นะต่อปีสิทธิช่วยเหลือการศึกษาบุตรโดยในหลักการเนี่ยคุณหมอบอกว่ารับได้แต่เชื่อหรือไม่ว่าสิทธิเนี่ยมันไปครอบคลุมบุตรที่เรียนในโรงเรียนนานาชาติด้วยครับพี่ไพศาลฮะซึ่งมันมากเกินความจำเป็นตอนนี้ตัวเลขยังไม่มีว่าถ้าเกิดว่าไปเรียนโรงเรียนนานาชาติแล้วโอ้โหค่าเทอมมันแพงมากเนี่ยครอบคลุมตรงนี้ด้วยเนี่ยมัน
1: หมายถึงว่าต้องจ่ายทั้งหมดหรือว่าจ่ายบางส่วน
0: นั่นแหละฮะตัวเลขตรงนี้ยังไม่มีครับคุณหมอบอกว่าตรงเนี้ยมันเกินความจําเป็นอยากให้ลดหรือว่าตัดไปเลยนะฮะและอีกกรณีคือกรณีทุพพลภาพนะฮะอันเนี้ยจะได้15,000บาทครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะสิทธิประโยชน์ที่ได้ก็คือเมื่อถึงแก่กรรมครอบครัวและลูกจะได้200,000บาทอันเนี้ยคุณหมอลุกขึ้นมาบอกว่าขอให้กรรมการกองทุนช่วยพิจารณาลดทอนตรงนี้ลงไปหน่อยได้ไหมนะฮะจุดประสงค์ที่คลางแคลงใจก็คือบำนาญส.ส.และส.ว.หากจ่ายเงินแค่ปีเดียวแล้วเกิดยุบสภาจะได้รับการดูแลสิทธิประโยชน์นี้ไปจนตายถือว่าสิทธิ์มันมากเกินความจำเป็นเมื่อรวมกับสิทธิการศึกษาให้ที่สามารถให้บุตรไปเรียนโรงเรียนนานาชาติได้เนี่ยเป็นสิทธิที่ทะลุฟ้ามากเกินความจำเป็นฮะแต่ว่าตัวเลขยังไม่ออกมาว่าที่ไปเรียนนานาชาติเนี่ยเบิกได้เท่าไหร
1: ่
0: เพราะว่าถ้าเกิดสิทธิ์เหมือนกับข้าราชการรัฐวิสาหกิจเรียนโรงเรียนเอกชนมันเบิกได้ก็จริงพี่ไพศาลแต่ว่ามันได้แค่ประมาณสัก15%เท่านั้นนะ
1: คุณหมอวรงก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติม
0: ฮะ
1: อยู่ไม่อยู่อยู่ในวิสัยที่หาได้อยู่แล้ว
0: ครับเพราะคุณหมอเองก็บอกว่าผมก็อยู่ในข่ายที่ผมได้สิทธิประโยชน์นี้ด้วยเหมือนกันนะฮะแต่ผมไม่เห็นด้วย
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์19:30 น.นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังครับมหานครรอบทิศทุกทิศทั่วไทยอยู่กับเรานะครับ LTM FM 95วิทยุเครือข่ายอสมทนะครับอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงฟังข่าวกันวันนี้อยู่กับน้องด้งและพี่กล้วยนะครับ
3: สวัสดีค่ะพี่เจ้กล้วยนะคะจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ทั่วประเทศด้วยนะคะฟังกับเรากันอยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะเพจ Facebook LTM FM 95เป็นยังไงบ้างคะน้องดง
2: ก็วันนี้อยู่กันเกือบร้อยนะครับวันศุกร์พี่ปุญญวัฒน์จากอุบลสวัสดีครับพี่อังสนาทักทายดีเจทั้งสองมานะครับสวัสดีพี่เอกวุฒินะครับพี่วัฒนศักดิ์นะฮะพี่วัฒนศักดิ์บอกว่านักร้องดังๆสมัยก่อนก็เสียชีวิตเพราะว่าไปจอดรถนอนข้างทางใช่ไหมพี่นงรักของเพลงเดี๋ยวฝากไว้ให้นะครับพี่วันชัยพี่นาสวัสดีจ้ามาแล้วจ้านะครับพี่สุภาพนะครับพี่กัลยานะครับโอ้โหวันนี้อุ้ยอบอุ่นจังเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงขึ้นไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวมอบางแคฝนตกจ้านะครับ
3: ตกท้องฟ้าไหมดงพี่ดงมาก็ตกไหม
2: ตกแถวบ้านก็ตกบางนาประเวศ

0: อสมทนี่น้ำเจิ่งเต็มลานจอดเลยพี่กวยแต่ว่าตกหนัก
1: ด้วยใช่
0: นะครับอ่ะก็อย่างที่บอกศุกร์เสาร์นะพี่ศุกร์เสาร์จะเจอพายุฤดูร้อนกัน
1: เสาร์อาทิตย์นี่แหละก็เจอ
0: ใช่มาอัปเดตข่าวกันครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: อันดับ10โอ้โหหัวอกคุณแม่นะคะโดง
0: ครับผม
1: หัวอกคุณแม่เนี่ยที่ต้องเลี้ยงลูกที่โดนแม่ก็โดนคนที่ตัวเองจ้างมาเลี้ยงลูกอะสลับลูกไปอะแล้วก็เลี้ยงลูกที่ไม่รู้ตัวเอง
0: อู้ยังกันในซีรีส
1: ์เหมือนทีวีที่เราเคยดูกันอะ
0: เหมือนซีรีส์แนวตั้ง
1: แนวซีรีส์แบบตั้งเลยนะคุณปวีณาหงสกุลนะคะ
0: นี่เกิดในไทยเหรอเนี่ย
1: นี่เกิดขึ้นในเมืองไทย
0: ครับ
1: คุณปวีณาเนี่ยแหละซึ่งเป็นประธานมูลที่ปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีพานางสาวแก้วอายุ24ปีซึ่งเป็นแม่ผู้ใจสลายลูกสาว3ขวบถูกนางสาวส้มซึ่งเป็นพี่เลี้ยงอายุ29เนี่ยสลับตัวไปตั้งแต่5เดือนแล้วตัวเองเลี้ยงลูกมาจนถึงเนี่ยจนถึง3ขวบเนี่ยเป็นลูกคนอื่นมาแล้วก็ไม่รู้ชะตากรรมของลูกสาวแท้ๆของตัวเองเลยนะคะโดยนางสาวส้มเนี่ยที่เลี้ยงอ้างว่าเอาไปให้2สามีภรรยาชาวเมียนมาที่บางละมุงนะคะก็เลยไปนัดหมายเจรจากับพ่อแม่ชาวพม่านี่แหละชาวเมียนมาเนี่ยนะชื่อว่านางสาวเมซึ่งเป็นแม่ของเด็กที่นางสาวแก้วเนี่ยเลี้ยงเอาไว้เนี่ยนะคะเลี้ยงอยู่ก็เลยติดต่อมาขอรับอ่ะจะรับลูกตัวเองกลับไปดูแลไงแต่ในสุดแล้วคุยไปคุยมาแล้วพวกสองฝ่ายก็ตกลงว่าจะร่วมกันดูแลเด็กก็คงผูกพันนะโด้ง
0: ครับ
1: เนาะหมายถึงว่าตัวเองแม้ว่าจะเลี้ยงลูกสลับเนี่ยก็ยังผูกพันก็เลยตกลงว่าจะร่วมกันดูแลก็เลยวิงวอนนะคะคุณปวีณาเนี่ยวิงวอนเลยว่าให้คนที่พาลูกแท้ๆของนางสาวแก้วไปเนี่ยขอให้นำเด็กมาคืนสู่อ้อมกอดแม่สงสารแม่เถอะอย่าไปแยกลูกแยกแม่กันเลยถ้าเกิดมีพลเมืองดีเนี่ยมีบอกแสช่วยติดต่อมาที่โบและที่ปวีณาที่เบอร์โทรศัพท์0984788991นะคะหรือติดต่อไปที่ทางกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีหรือว่าบางละมุงก็ได้นะคะหรือติดต่อไปที่บ้านพักของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะที่ชลบุรีก็ได้นะคะขอช่วยกันเสริมพันเพราะว่าโอ้โหน่าสงสารมากเลยที่คนเนี้ยเข้าใจจะขาดเนาะคนเลี้ยงลูกอ่ะโอเคเขาอาจจะไม่ให้มันรู้ว่าไม่ใช่คนอื่นแล้วอ่ะเป็นลูกคนอื่นอ่ะแล้วก็ติดต่อไปเพื่อจะไม่ว่าจะสลับคืนกันก็ยังไม่ได้คืนไอ้คนที่เป็นชาวเมียนมาคนเนี้ยที่เป็นที่เลี้ยงอ้างว่าไปเอาให้คนเนี้ยก็เลยคิดว่าจะมานัดมาเจรจามาคืนกันก็เขาไม่อยู่ที่เขาแล้วเขาต้องให้บอกแสบ้างเนาะเขาจะรู้เรื่องไหมเนี่ยสงสารจังเลยเหมือนหนังจีนเลยเนาะเหมือนหนังละครจริงเลยเนี่ย
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: วันนี้มีเรื่องที่แม่พระอาจารย์พยอมบอกมันอุตรินะฮะคือมี AI เนี่ยนะฮะใช้หน้าและเสียงของพระอาจารย์นะไปขายยาปลุกเซ็กอยู่ในโลกโซเชียล
1: น่าเหมือนจะพยอมเหรอพระพยอมเหรอ
0: เป็นพระอาจารย์พยอมนั่งพูดอยู่เลยพี่นะเวลาเพียง5วันนะคุณจะมีอารมณ์ขึ้นมาอะไรประมาณอย่างเงี้ยเป็นตัวพระอาจารย์พูดเลยแล้วก็มีข้อความ
1: AI,
0: มีเบอร์ให้ติดต่อ
1: AI
0: ทำได้ทุกอย่างจริงวันนี้ผู้สื่อข่าวเลยเข้าไปกราบนมัสการพระพยอมกัลยาโนนะครับเจ้าวาดวัดสวนแก้วนะฮะให้พระอาจารย์เนี่ยถามว่าจะดำเนินการไหมเนี่ยมันมีคลิปแบบนี้เนี่ยนะฮะพระอาจารย์บอกเดี๋ยวจะไปใช้ให้ตำรวจจัดการนะแล้วก็วอนไปยังสำนักพุทธด้วยนะฮะให้เข้าไปเป็นตัวแทนนะครับในการไปแจ้งความไปลบคลิปไปสกัดคลิปทุกวันนี้เนี่ยทำไมมันเสื่อมแบบนี้ถึงขนาดเอาตัวพระอาจารย์เนี่ยนะฮะไปขายยาปลุกเซ็ก
1: ไปขายยาปลุกเซ็ก
0: อาจารย์บอกฝากญาติโยมใช้วิจารณญาณนะครับดูก็รู้ว่าเป็น AIนะขอให้ตั้งสติอย่าไปหลงเชื่อไม่ใช่ไปบอกกันว่าซื้อสิพระอาจารย์แนะนำอย่างเนี้ยนะครับเขาก็บอกว่าก็ฝากนะฝากถึงญาติโยมนะอย่าไปหลงเชื่อไอ้กลุ่มพวกนี
1: ้การที่จะฝากของพระพยอมเนี่ยก็ต้องไม่ทำเรื่องแบบนี้แน่ๆเลยคนจะซื้อก็ต้องอย่าเชื่ออย่าไปหลงเชื่อเลยไปเชื่อได้ไงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่ว่าพอมันมีข้อความเป็นตัวหนังสือขึ้นมีพระอาจารย์พยอมนั่งพูดอยู่ซึ่งมันเป็นคลิป AI เนี่ยแต่มันก็เหมือนไงบางคนก็เห็นพระก็อาจจะเคลิ้มไม่ได้เอะใจไปหลงเชื่อหรือเปล่าแล้วก็นะครับก็ให้รู้ว่ามันมี
1: จัดการ
0: มันมีอย่างนี้ด้วยนะ
1: แต่โลกแบบ AI

0: ตามยากยากเนาะได้ข่าวว่า
1: ใช่
0: มันเคยคุยกับน้องโยโชว์ก่อนแชร์แบบป่วย AI นี่มันยากมากในการที่จะหาต้นตออ
1: ืมครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: อันดับ8นะคะไปที่อุบัติเหตุอีก1สถานที่นะคะซึ่งถือว่าโอ้ยตั้งเลยนะอันนี้เป็นอุบัติเหตุที่เป็นรถเก่งเนี่ยพุ่งเข้าชนเสาไฟฟ้าแรงสูงข้างทางดังมากเลยอ่ะตามก็กล้องจอปิดเห็นแล้ววันนี้พี่ก็เห็นมีเส้นทางมุ่งหน้าที่บ้านนาอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะคนขับเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยตายเลยอ่ะติดตายในรถเลยนะคะเจ้าที่กู้ภัยก็เข้าไปก็พบว่าเป็นรถเก๋งสีขาวรถเก๋งนะคะสภาพด้านหน้าเนี่ยยับเยินชิ้นส่วนรถเนี่ยแตกกระจายเกลื่อนพื้นถนนเลยนะคะเขาบอกว่าที่บริเวณนั้นเนี่ยเป็นช่วงทางโค้งเนี่ยจะบอกว่าขับรถต้องระวังโดยเฉพาะอย่างถ้าเกิดว่าไม่มีสติอ่ะถ้าเกิดว่าง่วงเนี่ยนะเจอทางโค้งเนี่ยมันตัดสินใจที่จะหักหลบหรือว่ายากเหมือนกันเนาะหรือจริงหักหลบแล้วแล้วไปชนเสาไฟก็ไม่รู้เนาะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่วงทางโค้งรถคันนี้ก็พุ่งอัดติดอยู่กับเสาไฟฟ้าแรงสูงเลยภายในรถพบร่างผู้ชายสูงใหญ่นะคะรูปร่างใหญ่ร่างใหญ่อายุ 35-40 ปีติดอยู่ในเบาะคนขับนะคะตรวจสอบเบื้องต้นผู้ขับขี่เนี่ยไม่มีชีพจรแล้วก็เสียชีวิตเลยที่เกิดเหตุเลยเนื่องจากว่าแรงกระแทกมหาศาลเจ้าหน้าที่ก็เลยใช้อุปกรณ์ตัดถังนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาเพื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบเบื้องต้นค่ะแต่สอบสวนแล้วเขาบอกว่าผู้ตายเนี่ยขับรถมาจากถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าไปยังตำบลบ้านนาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งคาดว่าผู้ขับขี่เนี่ยอาจจะเกิดอาการหลับในทำให้เท้าเผลอเหยียบคันเร่งค้างไว้รถก็เลยเสียหลักหลุดโค้งพุ่งชนเสาไฟฟ้าอย่างแรงโดยไม่มีรอยเบรกไงก็บอกคนจะเหยียบคันเร่งอ่ะแล้วก็คงคิดว่าเป็นเบรกหรือเปล่าไม่มีรอยเบรกเลยอ่ะพนักงานสอบสวนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเอาภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ภาพในที่เกิดเหตุเนี่ยมาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุต่อไปครับขับรถระมัดระวังกันด้วยนะคะ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: โอ้นี่ก็น่าสงสารนะครับเคยเตือนถ้าฟ้าฝนโดยเฉพาะถ้ามันฟ้าแลบฟ้าร้องเนี่ยนะฮะอย่าไปยืนอยู่กลางแจ้งนะพี่กวยเนาะล่าสุดที่อุทัยธานีนะครับมีหญิงสาวตั้งครรภ์อ่อนๆนะฮะไปตกปลาทีนี้เธอก็เห็นแล้วแหละว่าโอ้โหฟ้ามืดครึ้มมาเลยก็กำลังเก็บอุปกรณ์ตกเบ็ดเตรียมที่จะกลับบ้านนะครับปรากฏไม่ทันครับฟ้าผ่าลงมาตึ้มใส่เธอนะเสียชีวิตเลยนะครับหญิงที่ตั้งครรภ์อยู่เนี่ยเสียชีวิตส่วนสามีที่อยู่ข้างๆเนี่ยรอดหวุดหวิดนะฮะแต่ก็ไอ้ที่รอดหวุดหวิดนี่ก็มีอาการชาไปครึ่งตัวเหมือนกันนะคือเวลาฟ้าผ่านี่มันรุนแรงมากเนาะนี่ครับเจ้าหน้าที่ก็ไปถึงเนี่ยเจอร่างนะครับของคุณวันนิพาอายุ30ปีเป็นชาวอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีครับนอนเสียชีวิตอยู่ใต้ต้นไม้ที่หัวไหล่เนี่ยมีรอยไหม้ดำจากการถูกกระแสไฟฟ้าผ่าลงมานะฮะสอบถามนะครับสามีที่อยู่ข้างๆชื่อว่าพี่อานนท์อายุ25ปีนะก็บาดเจ็บเหมือนกันนะชาไปครึ่งตัวก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าคือมาจอดรถตกปลาอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำนะฮะตั้งแต่บ่ายทีนี้เห็นแล้วล่ะว่าตอนฟ้าฝนฟ้าคะนองเนี่ยมันมาแล้วฟ้ามืดมาเลยนะฮะก็กำลังจะกลับบ้านกันแต่ว่าไม่ทันโอ้โหเกิดฟ้าผ่าลงมาซะก่อนนะครับ
0: ไม่รู้ในตัวมีอะไรหรือเปล่าเลยเนาะ
1: ถือนี่พี
0: ่อะไรหรือเปล่า
1: ไอ้เบ็ดตกปลาไม่รู้มันมีอะไรที่เป็นชนวนเปล่าเน
0: า
1: ะ
0: อ๋อเหรอถือเบ็ดตกปลาเหรอเดี๋ยวต้องตำรวจเขาไป
1: ระวังกันนะครับช่วงนี้เนี่ย
0: แต่ทางที่ดีคือถ้าเกิดว่าเห็นว่าจะมาแล้วพี่ก็หลบก่อนดีกว่า
1: ใช่ใช่
0: ไม่ต้องรอ
1: ให
0: ้มันตกอ่ะ
1: ครับผม
0: เห็นฟ้ามืดฟ้าอะไรเงี้ยเห็นท่าทีไม่ท่าทางจะไม่ดีแล้วออกไปหาไปแล้วก็ต้องการหาที่หลบเนี่ยก็ต้องดูดีๆด้วยนะถ้าหลบใต้ต้นไม้หักอีกอาคารพังถล่มโอ้โหต้องด
1: ู
0: ที่มันแข็งแรงอ่ะ
1: ดวงขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็อันนี้ปลอดภัยอ่ะ
1: ก็ไม่แน่
0: เออ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: นี่ไงหนังจีนแนวตั้งอ่ะนี่ไงมาใช้ฉาก สถาน

0: ที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นถ่ายซีรีส์แนวตั้งเนี่ยบอกเป็นซีรีส์แนวตั้งเถื่อนไปปักหลักถ่ายอยู่กลางเมืองเชียงใหม่ไปตระเวนตามสถานที่ท่องเที่ยวด้วยวันนี้ตำรวจเขาก็ตามนโยบายระดมกวาดล้างอาชญากรรมนะคะที่แฝงตัวมากับนักท่องเที่ยวนะคะทางผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวเดี๋ยววันนี้ก็เลยบอกว่าได้เบาะแสว่าเอ้ยเนี่ยมีกองถ่ายหนังแนวตั้งนะเป็นกลุ่มชาวจีนเขามาถ่ายทำภาพยนตร์ปักหลักอยู่ในบ้านพักหลังหนึ่งที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ไปเลยตามพิกัดไปเลยนะคะไปเจอแล้วก็ปรากฏว่าเขากำลังถ่ายทำมาอยู่เลยแล้วก็ดูแล้วไม่พบเอกสารการขออนุญาตตามกฎหมายใดๆแล้วก็การถ่ายทำซีรีส์แนวตั้งเนี่ยก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ของภาครัฐมาควบคุมการถ่ายทำนะคะเพราะว่าตามกฎหมายเขากำหนดเอาไว้ว่ากองถ่ายทำภาพยนตร์จะมาถ่ายทำในเมืองไทยเนี่ยจะต้องได้รับการอนุญาตนะตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ปี2551นะแล้วนอกจากนี้ไม่เจอการขออนุญาตแล้วก็ยังพบอีกว่าคนเหล่านี้เข้ามาในลักษณะของนักท่องเที่ยวแล้วก็ไม่มีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายด้วยนะคะไปสอบปากคำสอบถามนางหวยเป็นผู้ต้องหาก็ให้การยอมรับว่าเป็นตัวเองเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็นักแสดงด้วยกำลังถ่ายทำซีรีส์แนวตั้งนะคะแล้วก็เลือกใช้สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยที่มีที่เสียงเลยเป็นฉากนะคะเพราะว่าเป็นที่รู้จักกันในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะทางเจ้าที่ก็เลยบอกว่าอันนี้ผิดกฎหมายนะคะฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษปรับนะถึง1 ล้านบาทเลยด้ง
1: ครับครับ
0: เจ้าที่ก็ควบคุมชาวจีนทั้ง8 คนนะส่งสถานีตำรวจภูธรฉางโดนะคะนะคะเพื่อดำเนินคดีในข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ส่วนเรื่องของการเข้ามาถ่ายทำโดยไม่ได้อนุญาตเนี่ยก็จะมีการแจ้งการกระทำความผิดต่อคณะกรรมการภาพยนตร์แล้วก็วิดีทัศน์นะคะกลุ่มการท่องเที่ยวเพื่อพิจารณาตามกฎหมายอีกคดีหนึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าจะโดนปรับสูงถึง1 ล้านบาทหรือเปล่าแต่ทางนี้ก็ไปถูกนะโดนมาใช้เห็นว่าท่องสถานที่บ้านเมืองเราสวยงามเนี่ยก็ขออนุญาตเข้ามาดิบ้านเมืองเราก็ต้องการอยู่แล้วเพราะว่าเวลามันออกไปเนี่ยถ้าเกิดรู้เป็นเมืองไทยเขาก็ใช่ไหมมันจะได้คนก็อยากตามมาท่องเที่ยว
1: ครับผมมหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
6: ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5 กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70 บาท2จ่าย100 บาท3จ่าย300 บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งคอร์เตอร์เซอร์วิสแอป HSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: ริงร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: จริง
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
5: อันดับ5นี่นะฮะโอ้โหฟังเรื่องราวนี้พี่กวยอยากจะให้คนส่งของพี่ไรเดอร์คนนี้เนี่ยมาอยู่ในเขตบ้านเราจังเลยคือพี่ไรเดอร์คนนี้เขาจะสกรีนสินค้าให้เราก่อนนะอย่างเช่นเขาเห็นกล่องเนี้ยนะครับเอ๊ะมีประวัติเคยส่งมาแล้วแล้วถูกตีกลับแล้วเป็นมิจฉาชีพเขาจะทำการถ่ายวิดีโอแล้วก็เปิดมาแล้วก็โทรมาถามเราว่าเราสั่งอะไรถ้าเราไม่ได้สั่งไอ้ของชิ้นเนี้ยเขาจะตีกลับให้เลยโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินนะโดยที่เราจะได้เงินคืนนี่ฮะเขาช่วยสกรีนให้เราก่อนระดับหนึ่งเพราะว่าล่าสุดมีหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อที่ฉะเชิงเทราสั่งทุเรียนมาครับไม่ใช่หลวงพ่อแหละหลวงตาแล้วพี่หลวงตาอายุ71ดูในโซเชียลแล้วอยากกินทุเรียนนะฮะก็คงจะรู้ไม่เท่าทันในพวกมิจฉาชีพนะฮะหลวงตาบอกว่ามันจัดโปรโมชั่น333บาทได้ทุเรียน3ลูกแต่ถ้าหลวงพ่อเพิ่มเงินอีก550หลวงพ่อจะได้ทุเรียน8ลูก
6: โ
5: อ้น่ะหลวงตาก็เลยตัดสินใจเพิ่มแล้วก็สั่งไป8ลูก800กว่าบาทรอมา1สัปดาห์นะครับปรากฏว่ามีโทรศัพท์เข้ามาจากพี่ไรเดอร์คนนี้ฮะต้องเอ่ยชื่อพี่เขาหน่อยพี่เขาสุดยอดจริงชื่อว่าคุณนเรศสมณะอายุ39ปีเป็นพนักงานขนส่งของค่ายสีแดง JNT น
6: ะ
5: โทรศัพท์มาบอกหลวงตาบอกว่าหลวงตาทุเรียนเจ้าเนี้ยเคยมีลูกค้าสั่งเมื่อไม่กี่วันก่อนแล้วนะมันไม่ตรงปกมันไม่ตรงปกหลวงตาจะให้ผมเปิดไหมถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงปกมันเป็นทุเรียนอ่อนจะได้คืนเข้าไปหลวงตาจะได้ไม่ต้องเสียเงินหลวงตาก็เลยเอาที่อย่างที่โยมว่าแล้วลองเปิดดูเปิดออกมาจาก8ลูกเหลือ4ลูกเห็นไหมเหลือ4ลูกแล้วเป็นทุเรียนอ่อนทั้ง4ลูกเลยแล้วเป็นลูกเล็กด้วยไม่เหมือนกับที่เขาโฆษณาไว้นะฮะเนี่ยเขาช่วยสกรีนให้ก่อนหลวงตาเลยบอกว่าโอ้หลวงตาไม่โดนหลอกก่อนหน้านี้หลวงตาเคยโดนหลอกมาแล้ว2ครั้งแต่ไม่ใช่ทุเรียนนะหลวงตาเคยสั่งซื้อพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วโดนหลอกแสดงว่าหลวงตาเนี่ยไม่เท่าทันในพวกโซเชียลแล้วหลวงตาไม่ควรสั่งซื้ออะไรในโซเชียลละนะเพราะว่าครั้งนี้จริงๆเนี่ยหลวงตาต้องโดนหลอกเป็นครั้งที่3ถ้าไม่มีพี่ไรเดอร์คนนี้สกรีนให้ก่อนนะนะครับนี่แหละ
6: แต่เป็นพระเนอะจะบอกญาติโยมได้ว่าต้องอยากฉันอะไรเนาะ
5: ใช่แต่ที่สำคัญคือตอนที่คอนเฟิร์มกับไอ้พ่อค้าทุเรียนนะก็ให้ชื่อให้ที่อยู่ที่วัดไปนะชื่อก็เป็นชื่อพระนะหลวงตาบอกดูสิมันยังกล้าหลอกรู้เป็นพระยังกล้าหลอกเลยหรือในคนเราอ่ะ
6: ไม่กลัวบาป
5: ไม่กลัวบาปกะกินเงินหลวงตาทั้งไม่รู้ว่าชื่อเนี่ยชื่อคนสั่งก็พระชื่อที่อยู่ที่ส่งก็วัดมันไม่สนไม่สนใจ
6: มันไม่สน
5: แล้วว่าพระเจ้าอะไรอ่ะนะครับ
6: ไม่สนใจแล้ว
5: จะซื้อของออนไลน์ก็ระวังกันนะฮะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ4
6: อันดับ4แต่ข่าวนี้พี่ด้งเป็นแก๊งผู้สูงวัยรวมกลุ่มกันปกติคนสูงวัยเขาจะรวมกลุ่มกันไปออกกำลังกายเป็นนู่นเป็นนี่เล่นอะไรก็ได้มันจะพากาแฟกินก็เราก็คุยกันรวมกลุ่มเสพยาด้ง
5: สูงอายุเสพยาโอ้โห
6: ใช่เป็นรวมกลุ่มกันเสพยาชาวบ้านอื่นละอากันมากมากเลยนะคะก็ชาวบ้านก็เลยแจ้งเลยฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีวันนี้ก็เลยได้รับเรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้านแล้วนะก็เลยไปที่บ้านพักหลังหนึ่งอยู่ในตลาดทรัพย์สินซอย2เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีค่ะชาวบ้านก็บอกโหยสุดละอาและเหม็นกลิ่นยาเสพติด

0: จากบ้านหลังเนี้ยมีพฤติกรรมเสพยาแล้วก็เปิดเพลงเสียงดังเคยโดนจับแล้วก็ถูกปล่อยมานะก็กลับมาสร้างความรำคาญเหมือนเดิมทั้งเด็กคนแก่ชาวบ้านเดือดร้อนหนักเลยขอเจ้าหน้าที่มาช่วยนะคะวันนี้อำเภอก็เลยสั่งการทางประหลัดอำเภอลงพื้นที่ไปตรวจสอบทันทีเลยไปถึงก็ไปเจอเลยเจอผู้ชายคนหนึ่งกำลังนั่งเสพยาอายุ64ปีมีพฤติกรรมกำลังนั่งเสพยาอยู่เลยนะในห้องพักตึกแถวเนี่ยส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วเลยเจ้าหน้าที่ก็เลยค้นที่ห้องพักก็เจอยาบ้าอีก3เม็ดนะคะสอบถามเจ้าตัวก็ให้การสารภาพบอกว่าเพิ่งเสพยาบ้ามาแล้วตรวจสอบจากประวัติเนี่ยก็เคยต้องคดียาเสพติดมาแล้วจำนวน2ครั้งเจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวไปตรวจปัสสาวะพบฉี่เป็นสีม่วงก็เลยส่งตัวไปที่พนักงานสอบสวนสพ.เมืองสุพรรณบุรีดำเนินการต่อไปค่ะขยายผลไปอีกบ้านหลังหนึ่งนะคะที่ถนนขุนไกลก็เจอชายสูงวัยเหมือนกันกำลังนั่งมั่วสุมเสพยากันอยู่ก็เลยตรวจค้นพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ในขวดพลาสติกจำนวน16เม็ดคุณตาคนนี้ก็อายุ66มีของกลางเป็น16เม็ดก็สารภาพว่าเสพยาจริงก็เคยต้องโทษเสพยามาแล้วด้วยเหมือนกัน
1: ร
0: ู้ไว้ดงถูกต้องโทษคดียาเสพติดมาแล้วเนี่ยจำนวนมากกว่า12ครั้งแล้วก็ไปตรวจอีกนะคะไปเจอเพื่อนร่วมแก๊งมาอีก2คนนะคะก็เสพยาอีกนะคะโอ้โหตามไปเนี่ยอายุ53อายุ68แล้วไอ้คนที่68เคยต้องโทษคดีปล้นร้านทองแล้วก็คดีพยายามฆ่าโอ้โหเป็นแก๊งที่แบบว่าอายุเยอะแล้วอ่ะโด่ง
1: ครับ
0: เขายังมาเสพยากันอยู่นะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: ยังคิดอะไรอยู่เนาะ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: อธิปจินร้องเรียนมานะครับที่อำเภอกบินบุรีนะฮะชาวบ้านหมู่11บ้านวังหลีตำบลนนทรีอำเภอกบินจังหวัดปราจีนที่นั่นมีฝูงแมลงวันตอนนี้เป็นจำนวนมากนะครับชาวบ้านทนอยู่มาเป็นเดือนละนะคือที่หมู่บ้านเนี้ยแน่นอนล่ะเขามีหมู่บ้านเขามีฟาร์มเลี้ยงไก่นะครับก็เลยส่งผลให้แมงวันเนี่ยโอ้โหมันเยอะมากนะฮะแต่ชาวบ้านบอกทุกปีอ่ะแมงวันมันจะอยู่ไม่นานแต่ครั้งนี้เนี่ยอยู่กันเนี่ยหลายเดือนแล้วแก้ไม่หายนะครับทนมานานแล้วนะฮะชาวบ้านก็เลยอยากจะเรียกร้องนะครับให้ทางเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดเนี่ยมาช่วยหน่อยได้ไหมเอาอะไรมาฉีดหน่อยได้ไหมเพราะว่าชาวบ้านตอนนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่ากินนอนไม่ได้เลยนะนอนไม่ได้กินข้าวไม่ได้เมื่อก่อนเนี่ยเอากาวมาตั้งให้มันติดใช่ไหมเดี๋ยวนี้กาวเอาไม่อยู่นะครับโอ้โหเพราะกลิ่นขี้ไก่เนี่ยมันเหม็นมากนะฮะก็ฝากสาธารณสุขฝากเกษตรอำเภอนะฮะช่วยเข้าไปดูแลช่วยเหลือหน่อยเพราะว่าตอนนี้กำลังลำบากมากครับ
0: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: อันดับ2นะคะที่ได้รายงานไปแล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์โครงสร้างเหล็กที่กำลังก่อสร้างเนี่ยพังถล่มมาที่หลักสบังแล้วก็มีผู้บาดเจ็บตอนนั้นโดนกำลังเดินทางขึ้นมาค่ะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บหลายคนเลยเนี่ยล่าสุดคืออาจารย์อมรพิมานในนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยนะคะก็บอกว่ายังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดแต่จากการวิเคราะห์รูปแบบแล้วก็ลักษณะของการพังถล่มลงมาของอาคารเนี่ยลงมากองกับพื้นทั้งหมดเลยเนี่ยทำให้คาดเดาว่าเสาเหล็กอาจจะล้มก่อนแล้วทำให้โครงเหล็กร่วงลงมาตามลำดับก็เลยพิจารณาได้3ประเด็นค่ะคือ1มีพายุรุนแรงผลักโครงสร้างให้ล้มลงไปเนื่องจากบริเวณแหลมฉบังในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมเนี่ยจะมีโอกาสเกิดพายุฤดูร้อนนะคะซึ่งลมจะแรงมากกว่าปกติแล้วก็มีฝนต่อการเตี้ยค่อนข้างมากค่ะประเด็นที่สองก็คือโครงสร้างอยู่ระหว่างการก่อสร้างการยึดรั้งหรือว่าค้ำยันระหว่างส่วนต่างยังไม่สมบูรณ์ทำให้โครงสร้างสูญเสียสมรรถภาพไม่สามารถต้านทานแรงได้นะคะแล้วก็สามจุดต่อระหว่างชิ้นส่วนไม่แข็งแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดต่อระหว่างเสากับฐานรองรับนะคะเพื่ออาจารย์อมรเนี่ยบอกว่าทั้ง3ข้อนี้เนี่ยยังเป็นเพียงข้อสันนิษฐานนะคะว่าเป็นเพราะลมแรงหรือโครงสร้างไม่แข็งแรงแต่ถ้าจะหาสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยนะคะต้องนำแบบก่อสร้างมาร่วมพิจารณาด้วยแต่ก็ขอเตือนนะคะว่าในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฤดูร้อนหลายพื้นที่ในประเทศนะคะทั้งอีสานเหนือกลางตะวัน

0: องเนี่ยอาจจะได้รับอิทธิพลจากพายุฤดูร้อนนะคะมักจะเกิดในช่วงหัวค่ำนะคะลมเนี่ยจะแรงมากกว่าลมทั่วไป 2-3 เท่าแต่ก็จะเกิดในระยะสั้นๆในพื้นที่จำกัดแต่ก็แรงพอจะทำให้โครงสร้างถล่มได้แล้วก็โครงสร้างที่เข้าข่ายเสี่ยงจะเป็นโครงสร้างที่ไม่สูงมากเช่นโครงสร้างหลังคาโครงสร้างโกดังโรงยิมหรือว่าป้ายโฆษณาเนี่ยดังนั้นในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครจะในช่วงลมแรงๆอย่าไปอยู่ใกล้กับพวกนี้โกดังโรงยิมป้ายโฆษณาเนี่ยอีกเลี่ยงไว้ค่ะ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: โอ้เราจะกล้ากินกันไหมเนี่ยล่าสุดเจออีกแล้วครับพี่ปลากระป๋อง
0: ปลากระป๋อง
1: 235กระป๋องนะฮะล็อตนี้ยัดไส้เป็นปลานิลมาอีกแล้วข้างๆกระป๋องเขียนปลาแมคเคอเรลนะฮะเป็นปลานิลอีกแล้ว
0: เอาจริงเมื่อวานเนี่ยพี่ก็ฟังผู้รู้เนี่ยนะเขาบอกปลานิลเขาบอกไม่ใช่กินไม่ได้นะแต่เมื่อตามตลาดบอกว่าปลาแมคเคอเรลเนี่ยมันก็ต้องเป็นปลาแมคเคอเรล
1: ใช่แล้วฝ่ายค้านเขาบอกว่ากลัวจะเป็นถึงปลาหมอคางดำนะ
0: โอ้
1: แล้วโซเชียลถึงขนาดแชร์ว่าวันนั้นท่านรัฐมนตรีอ่ะรัฐมนตรีสุภมาศไปอ่ะท่านไม่กล้าชิมจริงป่ะไม่รู้เดี๋ยวมีโอกาสถ้าพรุ่งนี้เจอจะเจอแล้วรัฐมนตรีนะฮะเดี๋ยวจะได้ถามหน่อยก็ต้องถามว่าท่านได้ลองชิมไหมเห็นโซเชียลเขาบอกว่าท่านไม่ชิมก็แค่นั้นแหละก็อยากจะรู้ไงจะได้ให้ชี้แจงให้ท่านด้วยว่าท่านชิมหรือไม่ชิม
0: ดิฉันไม่ชอบกินใบกระป๋องค่ะน้องโบ
1: ้ก็อีกเรื่องอันนั้นก็ว่าจะได้เข้าใจไงไม่งั้นตอนนี้เขาไปโจมตีกันใหญ่เลยว่าเนี่ยมันเป็นปลาหมอคางดำท่านรัฐมนตรีไม่กล้ากินเลยมันก็กลายเป็นกระแสก็ไปทางนั้นกันไปหมดนะฮะแต่นี้ต้องฝากทางโรงงานแหละว่าคุณมีกี่ล็อตเนี่ยคุณเรียกกลับไปให้หมดเลย
0: โอ้เพราะเขาก็ยังไปซื้อได้แสดงว่ามันทำมานานเลย
1: มันยังมีให้เห็นอีกเยอะเลยนะครับฝากไว้นะครับพักผ่อนเสาร์อาทิตย
0: ์
1: ครับผมนะพักผ่อนเสาร์อาทิตย์นะไม่กลัวเดี๋ยววันจันทร์เจอกันครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟัง
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ในโอกาสวันครบรอบสมณพิเศษสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ซึ่งตรงกับวันที่8พฤษภาคม2569ความว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14นครรัฐวาติกันในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบสมณพิเศษอันเป็นมงคลยิ่งข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรแด่พระคุณเจ้าด้วยความเคารพและความปรารถนาดีอย่างจริงใจขอถวายพระพรให้พระคุณเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยพระพลานามัยและพระปัญญาญาณอันลึกซึ้งไพศาลทรงสถิตเป็นดวงประทีปแห่งความตั้งมั่นในธรรมปลุกจิตสำนึกของมวลมนุษยชาติให้เปี่ยมล้นด้วยความหวังและความเมตตาปราณีให้กันและกันสืบไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมในพิธีบวงสรวงพระปรางณวัดอรุณราชวรารามวันนี้เวลา 9:04 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปลานพระปรางวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่ทรงร่วมในพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามจัดขึ้นเนื่องใน

0: วาระครบรอบ80ปีการดำเนินกิจการของบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชตลอดจนผู้มีส่วนในการก่อสร้างองค์พระปรางและพระอารามแห่งนี้บริษัทผูกพันกับวัดอรุณราชวรารามมายาวนานนับตั้งแต่ก่อตั้งกิจการได้นำแบบพระปรางมาปรับใช้เป็นตราสัญลักษณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้บริษัทได้จัดทำชุดหนังสืออัศจรรย์วัดอรุณจำนวน4เล่มตั้งแต่ปี2553ถึง2563เป็นเวลา10ปีในการค้นคว้าและเรียบเรียงโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมไทยชุดแรกไว้อย่างสมบูรณ์ทั้งนี้ได้มอบให้กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

3เพลงนะครับโอ้โหแต่ละเพลงนี่มีความละมุนมากๆเลยนะฮะนี่คือหัวใจเผลอนะฮะจากพี่จิ้มชวนชื่นนะครับแล้วก็มีธาตุมนคนดีนะครับน้องกุ้งสุธิราชนะครับรวมถึงหวานไม่เป็นนะครับพี่สันติดวงสว่างนะครับก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมแอลลูปี้ครับลูปี้ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็มาแทนน้องทรายคนงาม1วันนะครับในช่วงของวันศุกร์แห่งชาตินะฮะแล้วก็เป็นช่วงที่หลายๆท่านเนี่ยผมว่าต้องมีบางส่วนเนี่ยพักผ่อนแล้วใช่ไหมฮะอ้าวเข้าบ้านแล้วเนาะเปิดเพลงฟังสวยๆทาแป้งนะครับเปิดพัดลมเย็นๆช่ำๆวันนี้บางพื้นที่ก็ฝนตกนะฮะแถวพระราม9นี่ก็โอ้โหช่วงเย็นนี่ก็เรียกว่าช่ำจิตช่ำใจเลยนะครับแถวไหนฝนตกก็เข้ามารายงานให้เพื่อนๆได้ทราบกันได้นะครับมีเมื่อกี้เห็นพี่หนูริงบอกว่าอยู่แถวไปไหนละนะข้อความวิ่งไปแล้วไวมากเลยนะฮะลาดกระบังใช่ไหมครับเมื่อกี้เห็นแวบๆนะบอกว่ามีปอแปะปอแปะปอแปะนะครับนะก็เข้ามารายงาน

ได้นะว่าแถวไหนฝนตกนะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่นี่ไม่เหมือนกันนะครับบางท่านอยู่ต่างจังหวัดบอกว่ามีโอ้โหลมแรงมากเลยแต่ฝนไม่มานะครับนะก็เข้ามาหรือว่าเข้ามาแชร์หน่อยนะฮะมีพี่จูบอกว่าอำเภอชะอวดฝนตกไม่ทั่วฟ้านะครับนะหลายพื้นที่ก็มีฝนตกเนาะอากาศก็เย็นสบายนะครับก็ยินดีต้อนรับนะเพราะว่าช่วงนี้นี่โอ้เห็นบอกว่ามาจากทั่วประเทศเลยนะครับชาวคณะของเรานี่คือเป็นช่วงที่พักผ่อนแล้วใช่ไหมฮะก็สามารถเข้ามาพูดคุยได้นะครับแล้วก็พี่ๆที่กำลังเดินทางอยู่นะครับก็เดินทางปลอดภัยนะครับวันศุกร์แห่งชาติถ้ามีฝนตกก็รถอาจจะติดนิดนึงนะครับลูกทุ่งมหานครก็อยู่เป็นเพื่อนนะฮะค่อยๆเดินทางไปนะครับถึงช้าหน่อยไม่เป็นไรแต่ถึงแล้วปลอดภัยดีกว่านะครับนะอ่ะเรียนเชิญชาวคณะที่เคารพทุกท่านเลยนะครับเข้ามาจ้องตาเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับแล้วก็แม่ๆนะครับผมเห็นแม่ๆเริ่มทยอยมาแล้วนะครับบ้านไหนด้อมไหนก็เข้ามาขอเพลงของลูกๆได้นะครับรวมถึงพี่ๆนะฮะตอนนี้ก็แวบเข้ามาสักนาที2นาทีนะจะเข้ามากดไลค์หรือเข้ามากดหัวใจหรือว่ากดหัวเราะก็ได้นะฮะเพราะว่าเวลาที่ลูกพี่กดไปเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นชื่อลูกพี่ขึ้นมาเดี๋ยวเฮียก็จะพยอยทักทายชาวคณะนะฮะไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับมาตอนนี้มาทักทายลูกพี่ที่เคารพกันก่อนนะฮะมีพี่สมัยคลังคงนะครับพี่วิเชียนนะครับมีพี่มกรานะครับนะพี่มิชัยนะครับพี่ชลาลัยพี่หนูริงนะพี่อักษรเหรอฮะพี่ธนชพรนะฮะพี่อุมาพรพี่การินกีนกรีนนะครับพี่ยายเกดแก้วพี่สุนีพี่โทนี่แบมนะครับแล้วก็มีพี่จิตยาดานะครับพี่หานใจหล่อนะครับมีพี่ป๊อปลงพุงนะฮะพี่มาลีนะครับนะทยอยเข้ามาแล้วนะครับพี่พงพันธ์นะครับพี่จิราพรพี่วิจิตพี่วัฒถาพรนะครับพี่ฤดีพี่ละไอพี่ลำพึงพี่แจนนะพี่จันเพ็ญนะมีพี่นางยองนะครับพี่วันนีน้องออยนะครับน้าเมย์อย่าแอบนะครับพี่เออินทิรานะครับพี่มาลีเพ็งหนูน้องกัญญาพี่หนิงนะฮะมีพี่สุพจน์นะฮะแล้วก็ทางคอมเมนต์ของเรานะฮะมีพี่ป๊อปมาแล้วนะครับนะแล้วก็มีพี่แอลพักดองนะครับพี่เมตตานะครับพี่สายทองพี่อรุณแสงสอนนะครับพี่ธนชพรนะครับมีน้องนับดาวบอกว่าเย็นสบายนะครับพี่จุ๊บแจงก็มาแล้วนะครับพี่จิตคนงามพี่ชัยยานะครับพี่สวัสดิ์กลิ่นวนนะกลิ่นวนแล้วก็มีน้องมังกรนะครับแล้วก็พี่ละไอนะโอ้ทยอยเข้ามาเยอะเลยก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับมาเดี๋ยวตอนนี้เฮียมากราบสวัสดีลูกพี่ที่เคารพกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับวันนี้อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวหลังอีกหนึ่งเพลงกดเข้ามาคุยกันหน่อยที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้าตอนนี้น้องแป้งคนงามปูเสื่อรออยู่กดโหลดกดโหลด

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับเฮียหมี
1: ครับผมพี่กุ้งนะครับ
2: ครับผม
1: อ้าวพี่กุ้งตอนนี้หนองคายอากาศเป็นไงบ้างครับ
2: โอ้ฝนตกตอนกลางวัน 60% ครับ
1: อ๋อเย็นเย็นฉ่ำไหมพี่
2: เย็นฉ่ำตอนแมลงเม่าเยอะครับ
1: โอ้แบบบินตอมไฟทั้งวันเลยใช่ไหมครับพี
2: ่ครับผม
1: ครับผมเอ้าแล้วตอนนี้มันไม่มีฝนไม่ไปทางนู้นบ้างเลยเหรอครับพี่กุ้งครับผม
2: อะไรนะครับ
1: ฝนไปไหมตอนค่ำๆแบบนี
2: ้อ๋อมันหยุดแล้วครับผม
1: อ๋อมันหยุดแล้วใช่ไหมครับมันมีโปรแค่ตอนเที่ยงใช่ไหมครับพี
2: ่ครับผม
1: ครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ถือว่าร้อนมากใช่ไหมครับ
2: ก็ร้อนอบอ้าวเห็ดพอออกแล้วครับผม
1: พอฝนหยุดก็อบอ้าวเหมือนเดิมแล้วพี่กุ้งเน
2: าะอ๋อแต่ว่ายังไม่เยอะครับผม
1: ก็พอได้เน
2: า
1: ะ
2: ก็ได้กินอยู่ครับ
1: อ่าโอเคได้เลยครับพี่กุ้งนะแล้ววันนี้อยากฟังเพลง
2: งามข้ามปีครับ
1: พี่แดงจิตรกรนะ
2: ใช่ครับ
1: ครับผมมอบให้ใครไหม
2: ขอบคุณน้องแป้งแล้วก็เฮียหมีแล้วก็ทุกท่านที่ฟังรายการของเฮียหมีครับ
1: ครับวันนี้ขอบคุณพี่กุ้งมากเลยนะ
2: คร
1: ับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สวัสดีคร
0: ับสนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE ไอเลิฟยำยำ
1: ขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE ไอเลิฟยำยำ

0: ขอบคุณด้วยนะครับโอ้โหเจนโบนุ่นนะครับผมนี่คือซูเปอร์วาเลนไทน์นะครับนะทรงพลังมากๆเลยนะก็เป็นบันทึกการแสดงสดนะครับในงานมหานครคานิวาลนะครับดนตรีแห่งภูษาสินนะครับนะวันอาทิตย์ที่21ธันวาคมที่ผ่านมานะจ๊ะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
0: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับลูกพี่มีลุงขาดป้านะครับพี่สิทธิพรนะครับมีพี่หนุ่มพีเตอร์นะครับคนขี้อายนะฮะแล้วก็มีงามข้ามปีจากพี่แดงจิตรกรนะครับเราก็จัดให้เดี๋ยวตอนนี้มาชวนชาวคณะไปเที่ยวกันบ้างดีกว่านะฮะเป็นทริปจากกาญจนบุรีนะทริปนี้นี่ชาวคณะห้ามพลาดเลยนะฮะเพราะว่าต้อนรับหน้าฝนนะฮะ Green and Healthy Route นะฮะอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนนอนเมืองกาญนะครับนะแล้วก็ทานทุเรียนเงาะ GI นะครับในวันที่25ถึง27มิถุนายนนี้นะก็บอกเลยฮะว่าพักสวยๆชิลๆนะครับอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนแบบออนเซ็นนะครับนะแล้วเป็นบ่อธรรมชาตินะครับถึง15บ่อนะฮะแล้วก็ทุกบ่อเนี่ยมีการตรวจสอบนะฮะว่าชัวร์นะครับแล้วมีการรับรองนะจากกรมวิทยาศาสตร์บริการว่าปลอดภัยอาบแล้วก็แช่ได้แบบฟินๆไปเลยนะครับนะแล้วก็พักสบายนะครับที่พักสวยนะฮะติดริมแม่น้ำแควนะครับอาหารดีนะครับนะแล้วก็มีแกงป่าปลาแม่น้ำนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเช็คอินสวยๆนะฮะแล้วก็มีขอพรนะฮะเจดีมอนอธิษฐานสำเร็จนะฮะมีพระพุทธรูปหยกขาวมีโบสถ์สีม่วงนะครับนะแล้วก็มีทางรถไฟสายมรณะนะครับณวัดพุตะเคียนด้วยนะฮะแล้วก็ไปย้อนรอยครับลูกพี่ประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกเนี่ยครั้งที่2นะกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะฮะความทรงจำนะฮะช่องเขาขาดนะฮะแล้วก็มีตักบาตรยามเช้านะครับชมวิวนะฮะที่สะพานแขวนวัดท่าขนุนนะฮะแล้วก็เดินช้อปปิ้งเดินชมตลาดริมแควนะครับกินขนมกินอาหารพื้นเมืองอุ้ยดีนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญครับไฮไลท์นี่ก็ไปชมเทศกาลผลไม้นะครับอำเภอทองผาภูมินะไปชิมทุเรียนแล้วก็เงาะ GI นะที่หวานกรอบอร่อยสดๆเลยนะครับถึงในสวนนะฮะก็25ถึง27มิถุนายนนี้นะครับราคาพิเศษนะฮะ 9,900 บาทต่อท่านนะครับนะก็รวมหมดแล้วนะครับที่พัก2คืนค่าอาหาร8มื้อนะฮะแล้วก็ค่าชมสถานที่นะฮะแล้วก็รับเพียงแค่30ท่านเท่านั้นนะฮะใครที่สนใจก็โทรไปที่เบอร์นี้นะครับ0812477109นะครับจดไว้ก่อนนะครับโทรวันเวลาราชการดีกว่านะครับ0812477109นะครับนะก็สามารถโทรเข้าไปจองได้นะจ๊ะ

0: โดยหมีคณัตชัย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
1: ยำยำจัมโบ้
2: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะ

0: ื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

ื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: งานจากพี่ยิ่งยงนะครับนี่คืออกหักเพราะรักเมียนะครับนะมีสั่งนางด้วยนะครับพี่เถิงนะครับมนต์สิทธิ์คำสร้อยนะฮะตอนนี้ก็มีเวลานะครับประมาณ7นาทีนะครับชาวคณะก็เข้ามาส่งกันบ้านได้ในช่วงของพาเรทนะฮะเพราะว่าลูกพี่ที่โทรมาหลังไมค์นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเฮียจะมาทักทายทางหลังไมค์ด้วยนะฮะก็รีบกดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทด่วนเลยนะครับที่เบอร์นี้ฮะ022481366022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ชั่วโมงนี้ก็เลิกงานจากคาราบาวนะจ๊ะบัวลอยจ้ะ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกวังคดิโลกนายกหารือผู้นำมาเลเซียผลักดันโครงสร้างพื้นฐานชายแดนสันติสุขภาคใต้นางสาวดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการหารือระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับดาโตะเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ระบุว่านายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียในปัจจุบันที่อยู่ในระดับดีมากทั้งสองฝ่ายมีความใกล้ชิดคุ้นเคยและสามารถประสานกันได้อย่างราบรื่นความร่วมมือระหว่างกันมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นความร่วมมือสำคัญระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะการเร่งผลักดันการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันทั้งการเปิดถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาบูกิตกายูฮิตัมจังหวัดสงขลาและโครงการสะพานข้ามแม่น้ำโกลกแห่งที่2จังหวัดนราธิวาสเพื่อสามารถเริ่มก่อสร้างได้ภายในปีนี้ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าการเดินทางและการไปมาหาสู่กันของประชาชนทั้งสองประเทศให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในด้านความมั่นคงและสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้นายกรัฐมนตรีได้แจ้งให้ฝ่ายมาเลเซียทราบว่ารัฐบาลไทยได้แต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขชุดใหม่ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในประเด็นดังกล่าวเป็นอย่างดีพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ของรัฐบาลไทยในการเดินหน้าแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีโดยทั้งสองประเทศเห็นพ้องกันว่าความสงบสุขและเสถียรภาพในพื้นที่จะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันในระยะยาวส่วนการหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์บรรยากาศการพูดคุยเป็นไปอย่างกันเองโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวคิด Synergize Our Strength โดยเห็นว่าประเทศสมาชิกอาเซียนควรร่วมกันมองหาโอกาสและเสริมสร้างความแข็งแกร่งร่วมกันมากกว่ามองกันเองในฐานะคู่แข่งขันพร้อมเสนอให้อาเซียนใช้จุดแข็งของภูมิภาคในการยกระดับอำนาจต่อรองกับภูมิภาคอื่นของโลกแม้แต่ละประเทศจะมีขนาดไม่ใหญ่แต่เมื่อรวมกันแล้วอาเซียนถือเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพสูงและเป็นฐานการผลิตสำคัญในห่วงโซ่อุปทานโลกของสินค้าหลายประเภทจึงควรผลักดันให้อาเซียนมีบทบาทและเสียงที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นบนเวทีระหว่างประเทศด้านนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เห็นพ้องกับข้อเสนอของไทยอย่างยิ่งและยืนยันพร้อมสนับสนุนความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนในทุกมิติในด้านพลังงานทั้งสองฝ่ายยืนยันสนับสนุนการผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนตลอดจนความร่วมมือด้านพลังงานในกรอบอาเซียนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการเชื่อมโยงด้านพลังงานของภูมิภาคในระยะยาวเรือน้ำมันดิบ IRPC ผ่านช่องแคบฮอร์มุซมาถึงโรงกลั่นที่ระยองบริษัท IRPC จำกัดมหาชนนำโดยนายเลอศักดิ์ทองร่วงรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการลงพื้นที่ท่าเรือลิควิดคาร์โก้เทอร์มินอลเขตประกอบการอุตสาหกรรม IRPC จังหวัดระยองเพื่อตรวจเยี่ยมการรับน้ำมัน

0: ดิบจากเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่พิเศษเซริฟอร์สซึ่งขนส่งน้ำมันดิบจากซาอุดิอาระเบียเข้าสู่กระบวนการผลิตของบริษัทโดยสามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมาได้อย่างปลอดภัยการดำเนินการดังกล่าวสะท้อนศักยภาพของ IRPC ในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกและซัพพลายเชนอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์พลังงานโลกที่มีความผันผวนยุทธการอินทรีย์154พิทักษ์กระบี่ได้ผลเดือนเดียวจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดและอาชญากรรมได้จำนวนมากนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่นายอังกูลศรีราเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุขเกษมนครวิไลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ได้ร่วมแถลงผลการกวาดล้างยาเสพติดตามยุทธการอินทรีย์154พิทักษ์กระบี่ระหว่างวันที่1เมษายนถึงวันที่7พฤษภาคม2569ซึ่งมีการจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดได้224รายจับผู้เสพยาเสพติด4รายจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับ7รายดำเนินคดีสมคบ5คดียึดยาบ้า 85,710 เมตรยาไอซ์ 24.6 กรัมยึดอาวุธปืน30กระบอกรถยนต์7คันรถจักรยานยนต์4คันรวมของกลางกว่า90รายการมูลค่ากว่า5ล้านบาทโดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ได้เปิดเผยว่าหนึ่งในคดีที่สามารถจับกลุ่มได้ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาคือคดีคนร้าย3รายได้ใช้อาวุธปืนสงคราม M16 ยิงถล่มบ้านเครือข่ายค้ายาบ้าในพื้นที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่โดยผู้ต้องหาทั้ง3รายสารภาพว่าได้รับคำสั่งจากขบวนการค้ายาเสพติดในจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศพม่าให้ติดตามทวงหนี้ค่ายาบ้าซึ่งผลจากการปราบปรามจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดและอาชญากรรมอย่างเข้มข้นของจังหวัดกระบี่พบว่าคดีค้ายาเสพติดส่งผลให้คดีขู่ฆ่าทวงหนี้ค่ายาเสพติดเพิ่มขึ้นด้วยวิทยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีหลกรายงานค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
6: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
5: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
6: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
5: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยหมีคณัตชัย
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่สุริยานะครับ
3: ครับผม
2: ครับผมตอนนี้ฟังอยู่แถวไหนครับ

0: ราชครับ
1: โอ้ยนครศรีธรรมราชเป็นยังไงเย็นไหมวันนี้
0: อากาศร้อนครับ
1: โอ้วันนี้ก็ร้อนเหรอครับ
0: ครับไม่ค่อยตกเลยครับ
1: โอ้ไม่ตกเลยเหรอครับเท่านั้นไม่วันนี้ทั้งวันไม่ตกเลยเหรอครับ
0: ครับยังไม่ตกเลยครับ
1: โอ้นะครับแล้วเราคิดว่าวันนี้มันจะตกไหมครับ
0: ผมว่าไม่ตกครับก็ไม่มืดเลยครับ
1: ไม่มีครึ้มไม่มีแบบมีลมแรงๆเลยเหรอครับ
0: ไม่มีเลยครับเงียบเลยลมเงียบ
1: โอ้เงียบเลยนะครับโอ้วันนี้นครศรีธรรมราชนี่ค่อนข้างร้อนเลยเนาะ
0: ครับผม
1: ครับแล้ววันนี้พี่สุริยาต้องไปกรีดยางไหมครับ
0: ผมเลี้ยงแม่ครับเลี้ยงแม
1: ่อ๋อเลี้ยงแม่ดูแม่
0: เลี้ยงแม่คร
1: ับอ๋อดูแม่นะ
0: ครับ
1: อู้สาธุนะโอ้ดีจังเลยพี่สาธุนะพี่นะ
0: ครับผม
1: นะครับพี่เป็นคนดีนะครับ
0: ความเมื่อคืนนะครับความเมื่อคืน
1: ครับโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะ
0: จัดดีมากครับ
1: ครับ
0: คุณมีด้วยนะใจจัดดีมากครับจัดเหนียว
1: โอ้ขอบคุณ
0: มันทั้งนั้นครับ
1: ครับผมได้เลยครับพี่นะครับพี่เป็นคนดีนะครับวันนี้พี่อยากฟังเพลงอะไรดีครับพี
0: ่จดหมายจากเนล่าครับของยอดนักสลักเลยครับ
1: ได้เลยครับผมงั้นเดี๋ยวพี่สุริยาช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
0: ได้ครับผม
1: เดี๋ยวผมพูดนำทางให้เอาไหม
0: ครับผมครับ
1: อ้าวได้ครับผมน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจอ
0: ร่อยถูกใจ
1: ใครใครก็ชอบ
0: ใครใครก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: เป๊ะเลยครับผมชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี
0: ่มอบทุกเสียงทุกสายเลยครับที่กองรายการลูกทุ่งมานครครับ
1: ได้เลยคร
0: ับ มอบให้คุณมีตนาใจด้วยหลังไม้ด้วยครับจุดๆเลยครับ
1: นะครับนะให้น้องคนงามของเราด้วยวันนี้ขอบคุณพี่สุริยามากเลยนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ติดตามทุกวันเลยครับติดตามทุกวันเลย
1: อุ้ยขอบคุณมากขอบคุณ
0: จะได้ดีมากเลยครับจะได้ดีมากเลยครับ
1: ขอบคุณมากขอบคุณแทนพี่ดีเจด้วยนะ
0: ครับผมครับผมครับ
1: ครับผม
0: ครับครับครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: โอ้กันหน้าก็เจอกันอีกคร
1: ับ โอ้ยินดีครับพี่ปูเสือรอนะพี่นะ
0: ครับผมครับผม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากคร
1: ับครับผม
0: ขอให้พี่โชคดีนะครับโชคดีทั้ง
1: ขอบคุณนะพี
0: ่ไม่ล่าไม่ครับ
1: ครับผม

0: 4เพลงนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของจดหมายนะครับเหมือนมารำลึกถึงจดหมายนะครับสมัยนี้เขาคงใช้แบบอะไรที่มันรวดเร็วนะใช้ไลน์ใช่ไหมครับมันมีเขาเรียกว่าช่องทางในการสื่อสารนะครับหรือว่าเป็นวิดีโอคอลแบบเห็นหน้าแล้วอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นยุคสมัยที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะทำให้การสื่อสารเนี่ยมันง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมนะงานจากพี่เดวิดอินทีนะครับนี่คือจดหมายผ่านอีเมลนะฮะพี่เอกราชสุวรรณภูมินะครับสัญญา5บาทนะครับพี่เกษมคมสันนะครับจดหมายฉบับสุดท้ายนะฮะแล้วก็มีพี่แอลนะครับจดหมายจากแนวหน้านะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโด

0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับอ้าวมาครับลูกพี่เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะวันนี้ก็มาแทนน้องสายนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงนี้มาทักทายลูกพี่ทางหลังไมค์ก่อนนะครับมีพี่วันวิสาสุโขทัยนะครับพี่วอนนะกาญจนบุรีนะครับยายแสงบางนาพี่สวิตกระบี่นะครับคุณมุ้ยนะฮะศรีนครินทร์นะฮะแล้วก็มีพี่เปิ้ลอ่างทองพี่โจบุรีรัมย์พี่สมศักดิ์ประจวบนะฮะพี่เกรียงศักดิ์ศรีราชาพี่หนุ่มหนองแต้นะครับมีพี่นรงค์พัทลุงด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงนี้ฮะใครที่กำลังจะไดเอทนะฮะกำลังจะลดความอ้วนตั้งใจฟังนะพอดีผมไปดูข้อมูลจาก Google มานะครับในเรื่องราวของผักนะฮะที่ให้แคลอรี่ต่ำนะครับไฟเบอร์สูงนะฮะแล้วก็ช่วยเผาผลาญไขมันได้ดีนะฮะแล้วก็เหมาะกับคนที่กำลังคุมน้ำหนักอยู่เลยนะครับลองฟังนะเดี๋ยวจะพูดช้าๆนะครับก็มีบรอกโคลีนะครับมีกะหล่ำปลีนะครับมีผักกาดขาวแตงกวานะครับหน่อไม้ฝรั่งนะครับมีเห็ดมีกระเจี๊ยบเขียวนะครับมีผักใบเขียวนะฮะเช่นคะน้าผักบุ้งนะฮะเหล่านี้ก็ส่วนหนึ่งนะฮะก็ช่วยให้อิ่มนานนะครับแล้วก็ล้างไขมันในเลือดนะฮะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่ไปไกลมากนะฮะแต่ต้องควบคุมการกินด้วยนะนะครับแล้วก็ผักใบเขียวที่เขาแนะนำเนี่ยนะฮะเพราะว่าทำให้เราเนี่ยนะครับอยู่ท้องนะครับนะกินข้าวแล้วก็อยู่ท้องนะครับนะแล้วก็แคลอรี่ต่ำนะครับพลังงานไม่ค่อยเยอะมากนะฮะแตงกวามะเขือเทศนะฮะอ้าวเห็ดนะฮะหรือว่าผักกาดขาวก็ดีนะครับแล้วก็พวกที่ช่วยเผาผลาญไขมันนะฮะแล้วก็ลดไขมันมีกระเจี๊ยบเขียวบรอกโคลีนะฮะกะหล่ำปลีนะฮะมีดอกกะหล่ำนะฮะแล้วก็มีพริกมีหอมใหญ่นะฮะแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะครับมีแครอทกับมันหวานนะก็ให้กินแต่พอดีนะฮะแล้วก็การปรุงเป็นอาหารเนี่ยนะครับก็พยายามควบคุมน้ำมันนะฮะถ้าเป็นต้มนะครับถ้าเป็นนึ่งได้เป็นแกงจืดได้เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าดีกับสุขภาพมากนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาไปผัดเอาไปทอดเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีน้ำมันใช่ไหมฮะมันก็จะลดได้ยากแนะนำให้ต้มแล้วก็ลวกจิ้มเนี่ยนะครับก็จะดีกับสุขภาพนะฮะแล้วก็พยายามกินผักให้หลากหลายนะครับร่างกายของเราก็จะแข็งแรงขึ้นด้วยนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: หนึ่งเพลงใหม่นะครับโอ้เพลงนี้เพราะเลยนะความหมายดีด้วยนะครับแคนห้างนางฟ้านะครับกู้แคนนะครับฟิชลิงกับก้องห้วยไร่นะครับแล้วก็13 anniversary นะฮะสังกัดอิสระนะแล้วก็คำร้องทำนองนะฮะก้องศิลป์ฟ้าล่วงบนนะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่กู่แคนไทยบ้านนะครับนะก็ใครที่ฟังแล้วชอบก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: งานจากมนแคนฟิชเชอริงกับน้องเวียงนะครับนี่คือบุญผลาหมดอายุนะครับล่าสุดเพลงนี้ก็อยู่ในฮิตที่15นะครับแล้วก็มีเต้ยสังลานะคะจากน้องทีทีเร็กซ์นะฮะโอ้วันนี้กดดันเฮียเยอะนะครับเพลงนี้นะครับพูดถึงเยอะนะครับเราจัดให้นะฮะก็อยู่ในฮิตที่3นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven จ้า

0: โดยหมีคณัตชัย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวง

จรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กันโอ้สุดหล่อกันต่อนะครับวันนี้มาแทนน้องลูกตาลนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเฮียลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับเพียงในใจจากคิวรีบูนนะครับนะจัดไปก็ฟังเพลงนี้นะครับช่วงหน้าก็ม่วนกันต่อรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: ับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะคุณฟังนะคะวันนี้อยู่กับลูกตาลแต่ไม่ใช่ลูกตาลชนิชานะคะวันนี้อยู่กับลูกตาลตาลตโนดค่ะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับก็วันนี้เสียงแปลกนิดหนึ่งลูกตาลชนิชามีเสมหะอยู่ในคอค่อนข้างเยอะนะคะเสียงก็เลยเปลี่ยนไปแต่สามงานเพลงวันนี้มาจวดๆค่ะเป็นลูกตาลสายจวดนิดหนึ่งเปิดมาด้วยตั้งสติเลยนะคะสิริพรอำไพพงศ์ครับมีเวียงนฤมลปลายกนกพรแล้วก็น้องแอมชนทิชาต่อเพลงที่2น้ำตาหล่นบนที่นอนเจเน็ตเขียวและหลงฮักเมียขาวไผ่พงศธรแต่ดีเจเนี่ยจะไม่หลงรักเมียขาวอย่างแน่นอนค่ะไม่แกล้งแล้วนะแหมแฟนๆของน้องลูกตานี่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวทักทายคุณฟังด้วยนะครับ22:17 นกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาดึกๆแบบนี้นะครับยิ่งวันศุกร์หันษาโอ้มาพร้อมสายฝนเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาแต่ก็หยุดเรียบร้อยแล้วแต่บางพื้นที่ก็ยังคงมีฝนโปรยปรายขึ้นมาอยู่นะครับก็อยากเพิ่มเติมเพลงไหนอากาศแบบว่าชวนนอนแบบนี้ชวนเหงาแบบนี้ชวนให้คิดถึงใครบางคนแบบนี้ขอเพลงเข้ามาได้เลยนะครับอยู่กับโอ๊ตคณิตมาทำหน้าที่แทนลูกตาลชนทิชา1ค่ำคืนนะครับผมที่หมายเลขโทรศัพท์022481366 022481366ยังคงเพิ่มเติมขอเพลงมาได้ตามปกตินะครับถึงแม้ว่าน้องลูกตาลจะไม่ได้มาดูแลคุณฟังด้วยตัวเองเนี่ยนะฮะผมก็จะพยายามดูแลให้ทั่วถึงแล้วกันนะจ๊ะหรือจะพิมพ์ข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข

4689400ส่วนทาง Facebook ค้นหาคำว่า LTM FM 95สีทุ่มครับมีพี่อรุณแสงสอนฝากเพลงกลางดาวของน้องไรอันเข้ามาและอีกหนึ่งท่านฝากเพลงเซิร์งโนบิตะเนาะถัดไปพี่บุ๋มนครพนมครับฝากเพลงมักเอโลดน้องแสงดาว PT Music บอกว่าฝากมอบให้ FC FM 95ทั้งหน้าไมค์หลังไมค์ทุกๆแพลตฟอร์มกันด้วยดึกๆแบบนี้ส่วนทางไลฟ์สดนี่สวัสดีน้องหนูแดบอกว่าสัปดาห์หน้ามาอีกไม่ใช่หรอคะไม่เราก็อุบอิ่มไว้ก่อนไงเดี๋ยวคุณผู้ฟังตกใจคุณดินแทนสวัสดีด้วยนะครับผมฝั่งสปปลาวมีพี่ลูกไบรท์นะแวะมาแล้วคุณมีหมีมี่พี่นักรบเพื่อประชาชนบอกว่าทักทายสวัสดีน้องดีเจลูกโอ๊ตสุดยอดสุดยอดเป็นลูกโอ๊ตได้ไหมเนาะคุณพี่จำปีสวัสดีด้วยครับผมมีพี่ภูเขานี่บอกว่าสวัสดีจ้าน้องโอ๊ตสุดหล่อคืนนี้ได้เข้ามาดูเพราะว่าไม่ได้ตัดยางฝนตกมั่นแล้วนะครับบางพื้นที่ทางใต้ก็ฝนตกแล้วนะครับคุณอรุณก็แวะมาแล้วบอกว่าเรียบร้อยครับพร้อมที่จะมานอนรอฟังเพลงตามคำขอส่วนคุณปูกัญญารัตน์ทักทายด้วยนะจ๊ะสาวบางกะปิของผมประมาณนี้ก่อนคุณพี่พิสิทธิ์ศักดิ์แล้วก็มีคุณพี่ดาราคุณพี่ธีรวัฒน์นี่นะบอกว่าโอ้โหผมหัวจะปวดเลยนี่ขอกับลูกตาลได้นะแต่ลูกตาลไม่ได้มาเปิดนะดังนั้นผมดองเพลงไม่เป็นไรนะคุณเชนสวัสดีด้วยครับผมบอกว่าเพลงอะไรดีดึกๆแบบนี้เนี่ยแนะนำลองช่วยนึกนิดหนึ่งนะฮะดีเจก็ไม่ค่อยมีสติแล้วง่วงๆแล้วคุณอนุชาจากจังหวัดเลยบอกว่าดีเจลูกตาลดูล่ำไปนะครับทักทายด้วยน้องลูกโอ๊ตคุณอัญชรีบอกว่าอยากฟังเพลงขี้เร่โดนรักค่ะคุณพรพรมหรือพี่ตายรวมไปถึงพี่ยาจากอ่อนนุชคุณมงคลบอกว่าเปิดเพลงสนุกมากครับขับรถนี่มันเลยตอนนี้ไม่ง่วงเลยครับนี่ได้เลยได้เลยเดี๋ยวไปกันเรื่อยๆนะพี่นะ2ชั่วโมงไปจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยนะก่อนส่งต่อให้น้องเมติชาเนี่ยนะมาฟังเพลงกันต่ออีกดีกว่าระหว่างที่รอหนึ่งสายหน้าใหม่เพลงนี้คุณอ้อมจากสุรัตน์ธานีฝากไว้น่ารักอย่างแรงเป็นคนกรุงเทพเลยก็ต้องแหลงพันนี้หมายเลขโทรศัพท์ครับ02-248-1366

สวัสดีพี่สนองด้วยนะบอกว่าเพลงอะไรนะชื่อเพลงว่าน่ารักอย่างแรงผีอ่ะมาระหว่างที่รอหนึ่งสายหน้าใหม่พี่ธีรวัตรอย่าเพิ่งปวดหัวพี่สัปดาห์หน้านี่เจอกันยาวๆเลยนะคุณปุ๋มสวัสดีด้วยนะครับบอกว่าน้องลูกเบ่าโอ๊ตน่ารักอย่างแรงได้แรงออกนี้ขอบคุณด้วย

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: 1สายมาแล้วสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
1: ครับพี่ชาตินะ
2: ใช่
1: ๆครับผมจากประจวบคีรีขันธ์ฟ้าฝนตกไหมฝั่งนั้นพี่ชาติ
2: โอ้ยแรงอย่างแรงเนอะ
1: เออตกแรงเลยนะพี่นะ
2: แรงๆ
1: อ๋อแรงฝนแรงเนาะวันนี้สายหน้าไมค์ดึกๆแบบนี้น้องลูกตาลไม่อยู่ขออภัยด้วยอยู่กับโอ๊ตคณิตขอเพลงอะไรดีหน้าไมค์พี่ชาติ
2: ก็คิดเอาแล้วว่าขอเพลงรักไอ้สวยขยี้ใจ
1: สวยขยี้ใบนะ
2: สวยขยี้ใจ
1: มาแล้วพี่ชาติขยี้ใบด้วยหรือเปล่า ไม่แกล้งแล้วมองให้ใครพี่สวยขยี้ใจเนี่ย
2: ก็ให้ทุกเสียงทุกสายแหละ
1: ครับผมนะแล้วนี่อยู่บ้านกับใครอ
2: ยู่คนเดียวนะ
1: ไม่เหงาเลยพี
2: ่ถึงได้โทรไปที่ไง
1: อ๋อละโอ้ นี่ปกติน้องลูกตาลอยู่ได้โทรมาไหม
2: โทรครับ
1: เออดีมากพี่โทรได้ทุกช่วงตั้งแต่รายการเลยนะจะได้แบบว่าคลายเหงา
2: ธรรมดาผมเรียกเขาสนุก
1: อ๋อ
2: เพราะว่าผมเป็นคนเฟ็ด
1: ครับอ๋อนี่ๆๆ นะ
2: ผมคนเฟ็ดเลยเรียกเขาซะโน้ต
1: อืมโอ้โหนี่อ่ะมาเดี๋ยวเปิดเพลงให้นะเดี๋ยวสนุกกันต่อนะพี่ชาตินะ
2: เดี๋ยว

0: เดี๋ยวขอถามหน่อยก็เอดีเจคนที่ว่าเขาชอบเล่าอิฐานก่อนปิดก่อนหมดเวลา
1: ครับผม
0: ดีเจคนที่ว่าเขาเล่าอิฐานก่อนหมดเวลาชื่อไหนเลย
1: ผู้หญิงหรือผู้ชายครับ
0: ผู้หญิงผู้หญิง
1: ผู้หญิงนางฟ้าจุ๊บแจงใช่ไหม
0: ใช่เปล่าก็รู้ไหม
1: ครับผมหลายปีแล้วพี่จุ๊บแจงไม่ได้จัดรายการพี่ชาติ
0: เมื่อที่ก่อน

0: น่าจะใช่
1: อ๋อน้องน้องเมย์เล่านิทานด้วยใช่ไหม
0: ตอนที่ว่าก่อนเขาจะปิดรายการ
1: ก่อนจะปิดรายการอ๋อนะ
0: ก่อนจะหมดชั่วโมงแล้วนะ
1: ครับครับผมน่าจะเป็นน้องเมย์ที่ชาเพราะปกติก็จะเล่านิทานแล้วก็จะมีรายงานราคายางพารา
0: ใช่
1: เป๊ะเลยนะพี่นะ
0: ใช่คร
1: ับ นี่นี่เราฟังเที่ยงคืนถึงตีสองจะเป็นน้องเมธิชา
0: โอ
1: เคนะครับผมมาอ่ะสวยด้วยนะดีเจคนนี้เนี่ยพี่ชาต้องติดตามนะ
0: ถ้าว่าใครเดี๋ยวจะรอฟังอยู
1: ่ครับผมได้เลยจะได้แบบว่าคลายเหงา
0: ตั้งแต่กี่ทุ่มนี่
1: เที่ยงคืนถึงตีสองครับพี่ชาติ
0: อ๋อครับครับครับ
1: อ่ะได้เลยเดี๋ยวรอฟังนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ชาติด้วยนะ
0: ครับผมครับ
1: ครับพี่สวัสดีครับ
0: ครับครับ
1: หนึ่งสายหน้าใหม่ครับพี่ชาติของเรานะกับช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจคอมเมนต์นี่มาหลายคนเลยนะเดากันใหญ่เลยว่าใครน่าจะเป็นน้องเมธิชานะครับเพราะว่าช่วงนั้นก็จะเป็นการรายงานราคายางพาราให้ทุกค่ำคืนรวมไปถึงเป็นการเล่านิทานใครนะอ๋อพี่พิมดามาช่วงไหน2ทุ่มอ๋อ2ทุ่มถึง4ทุ่มไปกันใหญ่แล้วเดี๋ยวนะแต่ละคนก็จะบอกว่าคาแรคเตอร์การจัดรายการก็จะไม่เหมือนกันนี่ไงเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอเช็คอีกทีละกันเพื่อความชัวร์พี่จัดแม่ขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนนะครับกับสายชิลฮิวใจยำครับแจกฟินครับซื้อยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำ
2: สายชิลฮิวใจ
3: สนับสนุนโดยยำครับแจกฟินครับซื้อยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำ
1: หลายคอมเมนต์แล้วคอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นคุณพิมดาดีเจพิมดาอ๋อมาช่วงแทนช่วง2ทุ่มถึง4ทุ่มใช่ไหมเขาสลับสับเปลี่ยนกันอยู่จันทร์ถึงศุกร์ช่วง2ทุ่มถึง4ทุ่มนี่ผมก็ไม่ได้เข้ามาเปิดวิทยุฟังเลยนะอ่ะพี่ชาติครับอัปเดตใหม่พี่ขอไปให้ข้อมูลผิดคุณพิมดานะเป็นดีเจนักจัดรายการอีก1คนสาวสวยนะครับก็เล่านิทานอยู่บ้างช่วง2ทุ่มถึง4ทุ่มเนาะเขาจะมาแทนก็สลับสับเปลี่ยนนี่แหละไม่น่าไม่ทราบว่าเป็นวันไหนบ้างก็ต้องรอติดตามแต่ช่วงนี้ฟังเพลงกันต่อดีกว่าแม่เราก็ไม่ค่อยได้อยู่ดึกซะด้วย

หลายคนก็บอกว่าดีเจโอ๊ตเล่านิทานไปเลยก็ได้นะคะไม่เอาดีกว่าทำตัวไม่ถูกสวัสดีคุณผู้ฟังทุกเสียงทุกสายด้วยนะครับทางหลังไมค์เพิ่มเติมกันได้อยู่นะ022481366ครับ

0: ขอไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์นะครับขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายครับผมยังอยู่กับโอ๊ตคณิต 22:40 กันแล้วนะครับในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์มาฟังเพลงของดูโอคู่หูพี่น้องคู่นี้กันสักหน่อยดีกว่านะครับดอกอ้อแล้วก็พี่ก้านตองเพลงนี้ครับ

0: น่ะเอื่อยแล้วกินแล้วยิ้มเปื่อยๆ
1: มาบอกตะเนาะ
0: เล่าน่ะ

0: ปฏิทินมันลดราคาเดี๋ยวมันสิเบิดก่อนเลยกระถางนั่นที่ละกันยี่ว่าน้องย่านลิฟต์นี
1: ้สิไปย่านยังภาษาลิฟต์นี้เป็นแล้วต้องแม่นบ้านนอก
0: จ้ะ
1: มาสิพาไปกินแค่เอ็ม
0: เดี๋ยวก่อนจะไปกินแค่เอ็มส่วนพี่น้องบางบอกไปซื้อเสื้อใน3ตัวร้อยไปบ่จ้ะ
1: ไปเลยค่ะไปบ่
0: ไปนะคะอุ๊ยเขาไม่ใส่เสื้อใน3ตัวร้อยค่ะพี่เขาใส่หัวด้วย
1: ขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณค่ะ
2: พานครไลฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
8: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: อยู่กับโอ๊ตคณิตครับมาทำหน้าที่แทนลูกตาลชนทิชานะครับ 22:48 โดยประมาณกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครก็ทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงคุณผู้ฟังครับที่รับฟังผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกณขณะนี้กันด้วยนะครับแต่มีข่าวสารครับอัปเดตมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับข่าวสารจากทางกองทัพเรือนะครับซึ่งทางกองทัพเรือได้ร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ครับปีพุทธศักราช2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานิขออภัยนะครับสภานายิกาสภากาชาดไทยในชื่อการแสดง Still on my mindทะสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่15และ16กรกฎาคม2569เวลา 19:30 น.บรรเลงโดยวงซิมโฟนี

ออเคสตรานะครับวงดุริยางค์ราชนาวีได้ร่วมกับศิลปินรับเชิญก็สามารถที่จะร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทยได้ที่บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115253844ครับชื่อบัญชีกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52คุณผู้ฟังสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือหมายเลขโทรศัพท์024753081เราช่วยกาชาดกาชาดช่วยเราครับ

0: พลงนี้มอบให้พี่พรด้วยนะครับจากจังหวัดแพร่ฝากเข้ามาอ่ะปิดท้ายชั่วโมงนี้กันสักนิดหนึ่ง
1: เพื่อชีวิตหิบติดหัวใจ
0: ทิ้งท้ายกับพี่หนูมิเตอร์ละกันนะครับตามคำขอพี่ยาและพี่ตายออนนุชฝากไว้ข้างหลังผ้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้านะครับยังอยู่ต่อกับโอ๊ตคณิตมาทำหน้าที่แทนลูกตาลชนทิชาพร้อมหนึ่งสายหน้าไมค์ครับชั่วโมงหน้าพาเรทเพลงฮิต

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมาสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วครับคุณฟังพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค23อเมริกากับอีก2นาทีนะครับ FM 95 MHz อ่ะ1สายหน้าไมค์พาเรทเพลงฮิตมาดูกันว่าพี่คนนี้จะขอเพลงอะไรสวัสดีครับลุงน้อย
2: สวัสดีครับผม
1: ครับโทรจากจังหวัดอะไรลุงน้อย
2: โทรจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
1: จังหวัดนครศรี
2: ร่อนพิบูลครับ
1: โอ้หนุ่มร่อนพิบูลนะ
2: ครับผม
1: แล้วช่วงกลางวันฝนตกไหมครับลุงน้อย
2: วันนี้ตกไม่มากเท่าไหร่นะ
1: ตกน้อยนะ
2: เมื่อวานตกมากกว่า
1: อ๋อแล้ววันนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยห้าทุ่มแล้ว
2: กำลังขายของอยู่ครับขายขนมโตเกียวพิซซ่า
1: อ๋อแล้วเก็บร้านประมาณกี่โมงครับลุงน้อย
2: ประมาณสักตีสองคร
1: ับ อ๋อนี่ค่ายถีลาดว่ารุงรั่วบันพื
2: ้นไม่ค่ายกลางกระบอกกลางคืนกลางวันแม่กัน
1: อ๋อโอ้มีลูกค้าเยอะนะรอนพิบูล
2: ใช่บ้างแบบ
1: โอ้สุดยอด
2: แต่พูดถึงเครื่องไป
1: อ๋อนะนิดนึงนะ
2: โอเค
1: สู้เป็นกำลังใจแล้ววันนี้ดึกๆแบบนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: อยากฟังเพลงตับเอือกิ่งตับกว้างเสียงเตึ้ง
1: อีย่านี่มีคนหิวนะดึกๆแบบนี้หิวนะลุงน้อยนะ
2: มัน

0: ไก่ไก่วงนี้
1: คลายง่วงเนาะโอ้กินตับกันเลยมาแล้วมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมเชิญเลยครับลุงน้อย
0: มอบให้ลูกปลาทุกคนเกี่ยวมาเจอกันนุ่มตัวเกี่ยวพิซซ่าลุงน้อย
1: แล้ว
0: ก็ตั้งแต่ทุกคนถูกใจถูกเที่ยงนะ
1: ครับผม
0: แล้วก็ได้ถ้าหลังไม่ด้วยครับแล้วก็ดีเจโอทุกลูกด้วย
1: ดีเจ
0: โอทุกลูก
1: เอ้ยยาลุงน้อยชมจัง
0: ล้อล้อเนี่ยว่าว่าล้อจังหวะแม่ไม้ตามถ
1: ู
0: กใจตามถึง
1: โอ้ยไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นครับผมนะ
0: มันก็คุยได้เลยในแนวในนู
1: ้นในเฟซนะ
0: ในแนวใน
1: ในไลฟ์สด
0: ในไลฟ์สดใช
1: ่นี่นะเดี๋ยว
0: เคยก็ทิ้งแนว
1: ค
0: นสอนสวรรค์นั่นนะสักดีสักดีว่าว่าเลยตอนดีสี่ช่องสี่ตั้มสองเดือนยินนะ
1: ครับครับ
0: เดี๋ยวจัดเลย
1: ครับผมอ๋อนี่ขอบคุณมาก
0: เลยก็เพลงนั้นนะก็เพลงไอ้นั่นแหละก้อง
1: ผมก็ลืมแล้วแต่ชื่อลุงน้อยคุณผมก็เอ๊ะเดี๋ยวนี่แล้วนะ
0: เลยก็น้ำไม่เหมือนกันน้ำไม่เหมือนกัน
1: โอ้ดีถ้าสะดวกก็โทรมาฟักเพลงทิ้งไว้ได้เหมือนกันนะลุงน้อยนะ
0: จ้า
1: โอเคได้เลยมาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนวางซ้ายเดี๋ยวผมรบกวนลุงน้อยนิดนึงเดี๋ยวแล่งตามผมขอบคุณผู้สนับสนุนนิดนึงนะครับลูกค้าเข้าแล้วเนาะไปอย่างไปว่าไปอย่างไวๆแล้วกันนะลุงน้อยนะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
0: อร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
0: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ฟันท้ายอร่อยกันไหนกันนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: สบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: ครับลุงน้อยวันนี้ขอบพระคุณด้วยนะครับรวย
0: นะ
1: ครับ
0: ขอบคุณนะครับทุกโล
1: ครับรวยสวัสดีครับนี่นะครับหนึ่งสายหน้าใหม่พ่อค้าขนมโตเกียวพิซซ่าของเรานะครับจากร่อนพิบูลเมืองนครซี่ธรรมราชพาเรทชุดนี้นะครับมาสนุกจอยๆวันนี้ผมขออนุญาตรวมมิตรตามคำขอที่เพิ่มเติมแนะนำกันเข้ามาหลากหลายช่องทางนะครับทั้ง SMS ก็ดีทั้งทางหลังใหม่ด้วยแล้วก็พอยังมีเวลานะขออนุญาตทักทายอ่านชื่อสักนิดนึงทางหลังใหม่ไม่ว่าจะเป็นพี่วอนจากกาญจนบุรีครับคุณวันวิสาสุโขทัยพี่อ้อมสุรัตน์ธานีพี่ยาพี่ตายอ่อนนุชเนาะคุณวิทยาจากศรีสะเกษครับคุณพี่อนันต์จากโคราชพี่จ่อยจากนครพนมครับคุณสมศักดิ์ประจบคีรีขันธ์พี่เกรียงศักดิ์ด้วยนะจากศรีราชาพี่หนึ่งรงก๊อกคิดถึงเสมอนะพี่นะฝากคิดถึงแฟนพี่หนึ่งด้วยจากสุวรรณภูมิพี่มุ้ยครับผมศรีนครินทร์พี่พรแพร่พี่น้ำดิบลำปางด้วย
2: ไปเที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปกับพี่แล้วสบายเดี๋ยวพี่พา

0: สีเพลงจบไปแล้วนะครับกับพาเรทชุดนี้ก็รวมมิตรรวมมิตรกันไปหัวขบวนครับเปิดมาด้วยกินตับนี่มอบให้ลุงน้อยจากร่อนพิบูลนครซีธรรมรัตน์นะครับงานจากพี่เท่งเถิดเทิงต่อด้วยข้าวจ้ำเอ็ดดี้ตลาดแตกครับรถสายคนโสดงานจากพี่หญิงลีศรีจุมพลเพลงนี้ก็มอบให้คุณพี่น้ำดิบลำปางด้วยนะฝากไว้ทางหลังไมค์อ่ะและปิดท้ายด้วยพี่ปีเตอร์ฟอร์ติฟายกินอะไรจ๊ะนี่ก็เป็นคำถามฟังเนื้อเพลงไปก็ยิ้มกันไป
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวิตกันต่อนะครับในช่วงนี้ขอขอบคุณทรีตเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองงานใหม่จากเต๋าภูสินครับคุณฟังเพลงนี้ก็พาคุณฟังไปเยือนถิ่นจังหวัดนครพนมนะครับตามชื่อเพลงเลยชื่อว่ารักขาดที่พระบาทเวิร์นปลาจากเต๋าภูสินสังกัดค่ายแกมิโกนะครับเพลงนี้คำร้องทำนองได้จากอาจารย์บิ๊กภูมารินเรียบเรียงเสียงประสานโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพรไปฟังกันครับ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

2เพลงตอนนี้นะครับฟังสบายๆดึกๆแบบนี้23:38ถูกแนะนำกันเข้ามาด้วยนะครับดอกกระเจียวบานจากพี่ก้องห้วยไร่ครับสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่2นะฮะซึ่งเคยอยู่เขาเรียกว่าครองฮิตที่1เนี่ยนะครับได้ถึง14สัปดาห์แต่เพลงนี้อยู่ในชาร์ตของเราต่อเนื่อง19สัปดาห์แล้วด้วยกันนะครับและต่อด้วยกลางดาวยังคงที่กับฮิตที่1ประจำสัปดาห์นี้งานจากน้องไรอันกาดบัณฑิตนะเพลงนี้ก็ครองฮิตที่1ได้ถึง2สัปดาห์ด้วยกันและเข้าสู่ชาร์ตของเรา6สัปดาห์แล้วนี่แต่พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ซึ่งหลายๆท่านเนี่ยนะฮะที่กำลังแบบว่า อยากจะอัปเดตนี่ว่าสัปดาห์หน้าเพลงในชาร์ตเนี่ยที่ชื่นชอบจะอยู่ในฮิตที่เท่าไหร่อันดับที่เท่าไหร่ก็ต้องอัปเดตกันได้นะครับบ่ายโมงไปจนถึง5โมงเย็นก็จะมีนักจัดรายการมารายงานมหานครชาร์ตให้ได้ทราบกันนะครับแต่ชั่วโมงนี้ในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตขอขอบคุณด้วยครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ุ่นไทยพญานาคลองแล้วจะเถิ
1: มมีจำหน่ายที่7 Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: มาทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กันนะครับกับช่วงเพื่อนเพลงหวานขอบคุณครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7 Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับหลายเสียงหลายสายทุกช่องทางที่แนะนำกันเข้ามาเพลงไหนที่ยังไม่เปิดเท่ากับดองนะครับคุณผู้ฟังสัปดาห์หน้าไว้ว่ากันใหม่ทวงได้นะครับแต่ก็ไม่รู้จะจำได้ไหมหยอกหยอกหยอกอ่ะขอให้ทุกท่านมีรอยยิ้มรวยทรัพย์สินรวยเงินทองถือว่าแข็งแรงด้วยดูแลสุขภาพด้วยนะช่วงนี้หัวใจสลายทิ้งท้ายกับเธอปันใจครับอัศนีวสันและมีหนึ่งผลงานเพลงที่ถูกแนะนำกันเข้ามาทิ้งรักลงแม่น้ำวันนี้ไปแล้วครับผมอจุ๊บจุ๊บฝันดีกู๊ดไนท์

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: วันศุกร์แห่งชาติเข้าสู่วันเสาร์แบบนี้นะคะก็จัดไปเพลงสนุกสนุกสามผลงานเพลงต้อนรับเข้าสู่LGM FM 95นะคะอยู่กับน้องเมธิชาสามผลงานเพลงค่ะเต่างอยจินตลาพุ่นลาบนะคะตามมาด้วยผัวมานะคะจากกุ้งสุภาพรและห่อหมกฮวกไปฝากป้านะคะจากลำเพลินด้วยกันแล้วกันนะคะกับเตตะกุลต่อนะสามผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: กราบสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะตอนนี้เที่ยงคืน16นาทีค่ะอยู่กับน้องเมธิชานะคะขอขอบคุณคุณผู้ฟังก่อนเลยนะหลายๆคนที่ส่งของขวัญวันเกิดมาให้นะคะน่ารักถูกใจมากๆค่ะขอบคุณนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะน้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์วันนี้ใครที่ยังไม่เคยโทรมาเลยนะคะหรือว่านานๆโทรติดทีนึงหรือว่านานนานโทรยังไงก็ไม่ติดโทรยังไงก็ไม่ได้สายหน้าใหม่อ่ะโทรกันเข้ามานะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นนะ เอานะต้องมีสักวันต้องมีสักวันที่เราจะได้พูดคุยกันหน้าใหม่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นลองโทรมาดูก่อนเนาะ022481366ค่ะ022481366นะคะอ่ะเดี๋ยวจัดให้1ผลงานเพลงจากแอนอรดีเพชรบ้านแพงนะคะแวบๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิลฮิวใจนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: มาถึงช่วงสายชิลฮิลใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนะคะหนึ่งสายน้ำไม้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: เด็กชายอนันต์จ้ะ
1: จากจังหวัด
2: นครราชสีมา
1: จากโคราชเน
2: า
1: ะ
2: จ้ะ
1: เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะ
2: สบายดีครับดูแลแม่เลยครับผม
1: หรอแม่เป็นอะไร
2: แม่ก็แค่กันเหนื่อยนะครับผมว่าทำไมก็สบายทั้งสายจะอายุมากนะครับ
1: อืมคุณแม่อายุเท่าไหร่ละคะ
2: 78เข้า79แล้วครับ
1: อุ้ยอยู่ได้อีกนานสัก100ปีเนาะ
2: ครับ
1: เนาะเออวันนี้กรุงเทพนี่ฝนตกหนักมากที่นู่นเป็นไงบ้างคะ
2: วันนี้ไม่ตกจ้ะครูเมย์ครับ
1: ร้อนหรอ
2: มันก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนแต่ไม่ตกครับ
1: อ๋อทำท่าเฉยๆทำท่าตั้งท่าว่าจะตก
2: จ้าจ้า
1: ใช่ไหมแล้วถ้าระหว่างตกกับไม่ตกเอาไงดี
2: ไม่ตกครับ
1: ก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนอย่างเงี้ยโอเคอยู่ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: อืมหนูเนี่ยล้างรถ
2: ครับผมมีคนขับหายไหมครับ
1: คะ
2: มีคนขับหายหรือขับเองครับ
1: ขับเองค่ะจริงๆเป็นคนชอบขับรถนะพอรู้สึกว่ามันสนุกดี
2: ใช่ใช่ใช
1: ่แต่ถ้าขับไกลๆมากๆก็ไม่ไหวเหมือนกันมีครั้งเดียวเท่านั้นแหละที่รู้สึกว่าขับแล้วแบบพอเหอะเหนื่อยแบบไปจังหวัดน่านตอนนั้นอะ
2: ไปน่านเลยนี่ครับ
1: ใช่แล้วมันขึ้นเขาว่ามันเวียนหัวขับเองนะแต่ว่าเวียนหัวเอง
2: ครับครับผม
1: เคยมีใครไหมอะเวียนหัวแบบขับเมารถ

0: ที่ตัวเองขับอ่ะมีไหม
1: ก็น่าจะมีครับผม
0: หรอแล้วปกติพี่อนันต์ขับรถไหม
1: ผมไม่ได้ครับผมขึ้นแต่มอไซค์แล้วครับ
0: แต่ว่ามอไซค์มันก็ได้อีกฟีลลิ่งหนึ่งเนาะ
1: ครับผม
0: หนูว่ามอไซค์อ่ะถ้าในกรุงเทพอ่ะดีเพราะว่ารวดเร็วมันรถ
1: เร
0: ติ
1: ็
0: ด
1: ว
0: ม
1: ครับ
0: าก
1: ถ้าในกรุงเทพเร็วครับผม
0: เออมันรถติดมากต้องทำใจแล้วแต่วันนี้ด่านเยอะด้วย
1: ครับผมครับน้องชายก็อยู่กรุงเทพหลานก็อยู่กรุงเทพครับ
0: ตอนแรกเพื่อนถามว่าเออเนี่ยวันเกิดได้เป่าหรือยังหนูก็บอกอ๋อเป่าแล้วเพื่อนบอกเป่าเค้กเหรอเป่าแอลกอฮอล์นั่นแหละ
1: คือเป่าแอลกอฮอล์นี่ครับ
0: ได้เป่าทุกด่านเลยจ้า
1: เป่าทุกด่านเลย
0: เออหน้าตาหนูผิดระเบียบเหรอ
1: ไม่คิดแล้วครับแต่ว่าอย่าไปกิน
0: ไม่กินอยู่แล้วรู้สึกว่ามันไม่อร่อย
1: ไม่อร่อยแล
0: เป
1: ้
0: ็
1: ว
0: น
1: คร
0: ค
1: ับ
0: วาม
1: ก
0: โ
1: ิ
0: ช
1: นแ
0: ค
1: ล้ว
0: ด
1: เม
0: ี
1: า
0: เป็นความโชคดีของตัวเองที่ไม่ได้ชอบรสชาติของแอลกอฮอล์รู้สึกว่า
1: ผ
0: มัน
1: ม
0: ไม่
1: ก็
0: อ
1: ไม่
0: ร่อย
1: กินครับผมก็ไม่ชอบครับ
0: เออหนูรู้สึกว่ามันไม่อร่อยมันขมอ่ะทําไมเราไม
1: ม
0: ่
1: ัน
0: หาอะไรกินที่มันอร่อยกว่านี้
1: ครับผมครับ
0: เออแต่ว่าเพื่อนก็บอกว่ามันอร่อยแกหนูก็แบบมันไม่อร่อยแกมันขม
1: ครับผม
0: เออก็แล้วแต่คนเนาะแต่ละคนชอบ
1: ค
0: ไม
1: รั
0: ่
1: บ
0: ช
1: แล
0: อ
1: ้
0: บ
1: ว
0: ไม
1: แ
0: ่
1: ต
0: เห
1: ่
0: มือน
1: ค
0: กัน
1: นแล้วแต่ก็ชอบครับ
0: อ่ะสำหรับหนูถือว่าหนูโชคดีที่หนูไม่ชอบแล้วกันเพราะมันไม่อร่อย
1: ผมก็ไม่ชอบแล้วขับเมา
0: เวียนหัวใช่ไหมเช้ามาก็เวียนหัว
1: ขับเวียนหัวครับ
0: แสดงว่าก็เคยกินอยู่เคยเมาที่สุดนี้ประมาณไหน
1: หัวแตกหัวแตนเลยครับ
0: หนูก็เคยอยู่ครั้งหนึ่งคือไม่รู้ไงคือด้วยความที่แบบว่าเราไม่ได้ดื่มเนาะเราก็ดูไม่ออกบางทีอ่ะเราก็คิดว่ามันเป็นแบบน้ำแอปเปิลน้ำอะไรอย่างเงี้ยที่เขาขายตามตู้อ่ะแล้วเพื่อนหนู
1: ก็ใส่แอลกอฮอล์นะครับมันเมาอยู่แล้วครับ
0: แต่ว่าตอนนั้นน่ะหนูแยกไม่ออกเพราะเพื่อนน่ะเหมือนจะใส่เป็นแบบฟิลค็อกเทลหรืออะไรหนูมันเหมือนน้ำผลไม้เลยแล้วหนูไม่รู้หนูก็กินไปเต็มๆเพราะว่าตอนนั้นหิวน้ำไงเพิ่งมาเหมือนแบบว่า
1: ครับมัน
0: เหนื่อยไป
1: ค
0: ทํ
1: รา ับ
0: งานมาแล้วก็แบบเพื่อนเขานัดปาร์ตี้กันแล้วเราก็ไม่รู้แล้วก็บอกเอ้ยหิวน้ําอ่ะเพื่อนก็ส่งให้
1: ครับผม
0: หนูกินแบบต่อเนื่องอ่ะ2 แก้ว
1: พวกไวน์พวกอะไรนั่นไม่กินนึกว่าครับ
0: ไม่กินอะไรเลยค่ะไม่รู้สึกว่าไม่ได้ชอบแต่
1: โอ
0: ต
1: ้
0: อนนั้นอ่ะหิว
1: ข
0: น
1: อง
0: ้
1: ม
0: ํ
1: ั
0: าน
1: เน่าไม่กินเลยโอ้จ้ะ
0: เออหนูอันนั้นน่ะหนูไม่รู้เพราะว่ามันเป็นน้ําผลไม้แล้วหนูก็กินไปแบบ2 แก้วรัวๆเรียบร้อย
1: ครับครับ
0: เหมือนกันอาเจียนเหมือนกัน
1: จ้า
0: ไม่เหลืออ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
1: เลี่ยมเลเลไลของกุ้งสุธิราชครับ
0: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้ทุกเสียงทุกสายนะครับ
0: ได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้
1: รับ
0: นะ
1: ฟังจ้า
0: ได้ครับผมขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยขอให้คุณแม่แข็งแรงทุกวันนะจ๊ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: จบไปเรียบร้อยกับเรียมเรเลไรนะคะโอ้ยสนุกสนุกทั้งนั้นเลยเพลงนะคะมีใครอยากจะเพิ่มเติมผลงานเพลงอะไรก็ยังโทรมาได้ต่อเนื่องเรื่อยๆนะจ๊ะ022481366นะคะอ่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะใครที่ลุกเดินนั่งหรือว่าจะขึ้นลงบันไดนะคะที่จะต้องรู้สึกว่าจะต้องค่อยๆระมัดระวังเดินค่อยๆก้าวนะคะเรามาคืนความมั่นใจในทุกย่างก้าวของเรากันดีกว่าด้วย Hill Life ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยแรงรับแรงกระแทกเวลาที่เราเดินใช่ไหมหัวเข่ามันจะต้องทำงานแล้วเวลาเราเดินลงบันไดอย่างเงี้ยนะโอ้มันรับแรงกระแทกค่อนข้างเยอะเลยค่ะเพราะฉะนั้น Hill Life นะคะเขาผลิตมานะโดยเป็นแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าค่ะช่วยให้คุณนะคะจะลุกจะเดินจะนั่งจะอะไรอย่างเงี้ยจะขึ้นลงบันไดมันคล่องตัวไงมันมั่นใจด้วยนะคะเขาผลิตจากผ้าถักทอพิเศษด้วยนะให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นและสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครก็ตามที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นนะคะแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะคะใครที่สนใจก็โทรเลยจ้ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะคะมีคนบอกว่าของขวัญวันเกิดน้องเมย์อุ้ยน้องเมย์ได้ตุ๊กตาตัวนี้มาโอ้ยพี่คิดว่าพี่จะซื้อพอดีเลยพี่คะมันมีเป็นประมาณแบบเป็นร้อยๆเป็นพันๆคอลเลกชันค่ะคุณพี่ถ้าคุณพี่จะให้เนี่ยคุณพี่จะสามารถซื้อแบบไหนก็ได้ปะโถแหมมาบอกว่าเนี่ยมีคนซื้อตัดหน้าพี่ว่าพี่จะให้อยู่แล้วเชียวนี้นี่ส่วนของน้องไบค์น้องไบค์เขาเคยให้มาแล้วตัวตุ๊กตาตุ๊กตาเนี่ยแหละนะให้มาเป็นพวงกุญแจอันเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะน้องเมย์พกตลอดเลยแล้วก็การพกตลอดนั่นแหละมันทำให้น้องเย็นได้ขนาดนี้ ดำปี๋อ่ะนะขอโทษเดี๋ยวพาน้องไปอาบน้ำเดี๋ยวพาน้องไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปกับส่งไปให้ดูใหม่โอเคปะขอโทษพี่ไม่ค่อยมีเวลาพาน้องไปอาบน้ำน่ะน้องก็เลยดำปีหลีอย่างนั้นน่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาในช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะจ๊ะผลงานเพลงจากพี่บ่าววีบ้างละกันนะจริงใจไม่หลอกก่อนในช่วงของมหานครไลฟ์จัดให้
3: สวัสดีครับผม

0: มหานครไลฟ์
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมที่ชา
1: ได้เวลากอดตัวเองแล้วนะคะกอดแน่นๆกลางแขนออกแล้วก็กอดตัวเองแน่นๆนะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่เป็นเสาหลักของบ้านไม่ว่าจะเกิดมาแล้วน้อยอกน้อยใจอะไรยังไงเนี่ยจะบอกว่ามีหลากหลายคนมากๆที่มาขอคำปรึกษาน้องเมย์เกี่ยวกับการที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นที่รักไม่ได้เป็นคนที่ได้รับความสำคัญตั้งแต่เล็กแต่น้อยจริงๆมันมีคนที่เกิดมาไม่ได้รับความรักแบบเต็มที่นะคะดังนั้นวันนี้น้องเมย์จะมาพูดถึงเรื่องของเด็กที่ต้องการความรักจากพ่อแม่แต่อาจจะไม่ได้เนาะส่งผลยังไงบ้างลองคิดดูก่อนให้คิดก่อนนิ่งๆนะคะเพราะว่าถ้าวันนึงเนี่ยเรามีคู่ครองแล้วเราจะมีลูกจะมีบุตรหรืออะไรก็ตามเราก็ต้องมีลูกเมื่อพร้อมด้วยถูกไหมการที่จะมีลูกมันไม่ใช่แค่การเลี้ยงดูนะคะแต่มันคือการเอาใจใส่การรักเขาอย่างใจจริงโดยที่เรามีเวลาให้เขาด้วยเด็กที่ต้องการความรักความใส่ใจนะคะหรือการยอมรับจากพ่อแม่เนี่ยแล้วถ้าเขาไม่ได้รับความรักอย่างเพียงพอไม่ได้แปลว่าทุกคนจะมีปัญหานะไม่ใช่แบบว่าอุ้ยเด็กคนนี้พอไม่ได้รับจากความแม่โอ้ยเด็กมีปัญหาแน่นอนเลยไม่เกี่ยวแต่ว่าหลายคนเขาเรียกว่ามีร่องรอยทางความรู้สึกละกันมันติดตัวไปจนโตได้เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะถ้ามันเกิดซ้ำๆในช่วงวัยเด็กเนี่ยผลกระทบเลยที่จะพบเจอได้บ่อยก็คือว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอเรามีเพื่อนแบบนี้หรือเปล่าเนาะนะต้องการการยืนยันจากคนอื่นตลอดเวลาอย่างเช่นชอบถามว่าถ้าเป็นแฟนกันนะเขาก็จะถามตลอดว่าแบบรักเขาไหมรักเขาไหมรักเขาไหมรักเขาไหมเนี่ยอันเนี้ยตอนเด็กๆ เขาอาจจะไม่ได้รับความรักที่ถูกต้องหรือว่าเพียงพอนะคะกลัวการถูกทิ้งหรือกลัวคนไม่รักบางคนอะพยายามทำดีใจดีเป็นคนดีเพราะว่าหวังจะให้เขารักเราไงเออบางทีให้ยืมเงินให้อะไรก็ตามเขาแค่อยากได้ความรักเองอะเออนะคะก็อย่าเอาเปรียบเขาเลยนะคะบางคนขอโทษบ่อยอย่างที่น้องเมย์เคยพูดไปเนาะเอาใจคนเก่งเพราะว่ากลัวจะเสียความสัมพันธ์ค่ะหรือกลับกันก็คือปิดใจเลยไม่ไว้ใจใครดูแข็งแรงนะแต่จริงๆก็คือกลัวผิดหวังนั่นแหละเขาก็เลยต้องปิดกั้นหัวใจเอากำแพงหนาๆนะมาตั้งเอาไว้ก่อนเพื่อไม่ให้แบบกระทบกระเทือนจิตใจหรือความรู้สึกของเขาเนาะเวลามีคนใจดีกับตัวเองนะคะบางคนจะรู้สึกว่าไม่ชินเวลามีคนมาทำอะไรดีๆให้จะแบบระแวงเขาต้องการอะไรจากเราอะลึกๆอะลึกๆมันจะมาอยู่นะคะบางคนเนี่ยมีแนวโน้มยึดติดความรักมากเลือกความสัมพันธ์ที่ทำร้ายตัวเองซ้ำๆอย่างเช่นโดนทำร้ายร่างกายก็รับได้โดยทำร้ายจิตใจก็รับได้อีกเออเขาแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองไม่มีค่าพอสำหรับความรักดีๆซึ่งน้องเมย์จะบอกว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์ทุกคนนะเราทุกคนมีความสำคัญแล้วก็มีค่ามากพอที่จะได้รับความรักที่ดีเขาต้องรักเราคนเดียวไม่ใช่ว่าไปมีเราแล้วก็ไปมีเมียน้อยไปมีชู้ไปอะไรก็ไม่รู้อันนี้โอ้ยออกมาจากความสัมพันธ์นี้ให้ได้นะเพราะว่าเราจงรู้ไว้ว่าเราต้องรักตัวเองให้มากพอนะคะบางคนเนี่ยกลายเป็นเด็กที่เก่งมากๆเลยก็มีนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเขาเป็นเหมือน perfectionist ก็คือหวังว่าถ้าเป็นคนเก่งเขาจะมีคุณค่าพอให้คนรักคนเชิดชูต้องการความรักความเอาใจใส่แต่บางครั้งน้องเมย์จะบอกว่ามันดีที่ผลักดันตัวเองไปได้ดีค่ะแต่บางครั้งมันอาจจะเหนื่อยเกินไปก็ฟังหัวใจตัวเองบ้างนะว่าการที่เราเป็นคนที่เพอร์เฟกต์ตลอดเวลาเป็นคนที่พยายามขับเคลื่อนตัวเองให้เป็นคนเก่งคนดีคนมีค่าตลอดเวลาเนี่ยบางครั้งมันจะเหนื่อยนะมันจะเหนื่อยแล้วเราก็ต้องรู้เวลาในการพักของตัวเองด้วยเหมือนกันพักกายพักใจนะคะบางคนเนี่ยโตพออืมแต่ว่าบางคนน่ะพอโตขึ้นมากลับดูเย็นชาเพราะว่าเคยชินกับการที่ต้องดูแลตัวเองอารมณ์ประมาณว่าตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยมาเนี่ยเราดูแลตัวเองมาตลอดเราทุ่มเทเราเลี้ยงตัวเองบางคนนี่ส่งตัวเองเรียนเออบางคนนี่แบบว่าขอเงินพ่อแม่ยังไม่ให้เลยบางคนพ่อแม่ก็กลัวว่าลูกจะมาชิงสมบัติเลยมีจริงๆนะคนแบบเนี้ยเออแต่พอโตขึ้นมาเขาจะมีเกราะป้องกันตัวเองด้วยการเย็นชาเออมันดูแล้วเหมือนแบบว่าดูแลตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบเนี้ยตั้งแต่เด็กนะคะเขาก็จะมีสภาพจิตใจแบบนี้ในทางจิต

วิทยานะคะสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของ attachment theory คือรูปแบบกับความผูกพันระหว่างเด็กกับผู้เลี้ยงดูนะคะเด็กที่ได้รับความรักสม่ำเสมอเนี่ยมักเติบโตมาด้วยความที่รู้สึกว่าไว้ใจตัวเองและคนอื่นได้ง่ายกว่าส่วนเด็กที่ได้รับความรักแบบไม่แน่นอนขาดขาดหายหายเดี๋ยวให้เดี๋ยวไม่ให้เดี๋ยวรักเดี๋ยวไม่รักหรือถูกปฏิเสธบ่อยๆอาจพัฒนาเป็นความสำคัญที่เขาเรียกว่ากลัวการสูญเสียก็ได้หรือผลักคนก่อนที่จะโดนทิ้งสมมติว่ามีแววความสัมพันธ์เนี้ยมันดูเหมือนแบบฉันจะโดนทิ้งปั๊บฉันผลักความสัมพันธ์เลยฉันทิ้งก่อนเลยอย่างเงี้ยมีเหมือนกันนะคะแต่สิ่งสำคัญก็คือผลกระทบเหล่านี้มันเยียวยาได้นะน้องเมย์อยากจะบอกว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์อ่ะมีหลากหลายคนเลยที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะแต่อยากย้ำว่าทุกคนสิ่งแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้มันสามารถเยียวยาได้นะมนุษย์ไม่ได้ถูกตัดสินตลอดชีวิตนะคะด้วยวัยเด็กเพียงอย่างเดียวเราสามารถค่อยๆเรียนรู้ความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเจอคนที่รับฟังเข้าใจแม้แต่เริ่มให้ความอ่อนโยนกับตัวเองก่อนอ่อนโยนกับตัวเองหน่อยนะในแบบที่เราเคยขาดเนี่ยเราไม่เคยกินอะไรเราลองแบบไปซื้อกินดูซิให้ความรักกับตัวเองหน่อยนะคะเมตตาตัวเองหน่อยและจงเมตตาตัวเองจนไปถึงขั้นที่เรียนรู้ว่าเราคู่ควรกับความรักที่ดีนะบางทีคนที่โตมาแล้วชอบดูแลคนอื่นเก่งมากๆเนี่ยพยายามเข้มแข็งมากๆตลอดเวลาอาจจะเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งคนนั้นนะคะที่รอให้มีคนกอดอยู่ก็ได้ดังนั้นน้องเมย์จึงบอกคุณผู้ฟังเสมอๆเลยว่ากอดตัวเองนะคะกอดตัวเองให้แน่นๆและภูมิใจที่เราโตมาได้เป็นอย่างดีแบบนี้ดูแลตัวเองได้ดีขนาดนี้หาเลี้ยงตัวเองได้ดีขนาดนี้นะคะขอบคุณตัวเองด้วยนะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะขอบคุณทุกๆคนที่รับฟังจนจบแล้วเดี๋ยวขอใส่หน้าไมค์ด้วยนะคะในชั่วโมงหน้า022481366ค่ะ022481366เบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าขอใส่หน้าไมค์นะจ๊ะรออยู่จ้า

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันกลับมาในชั่วโมงที่2นะคะโอ้โหจะบอกว่าอย่าลืมขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะยาวยาวเตรียมพร้อมไว้เลยนะคะอ่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มาแล้วสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างทักทายคุณผู้ฟังหน่อยเร็ว
2: สวัสดีครับโทรจากจังหวัดสุโขทัยนะครับ
0: ค่ะชื่อว่าเด็กชาย
2: เด็กชายเอกครับ
0: เด็กชายเอกนะคะเด็กชายเอกขับรถอยู่เหรอคะ
2: ไม่ได้ขับครับจอดอยู่ครับ
0: จอดอยู่นะต้องรีบไปไหนเปล่า
2: ไม่ได้ไปไหนครับ
0: กำลังอกหักครับอะไรนะคะ
2: กำลังอกหัก
0: ทำไมอ่ะ
2: สาวอุบลมาหักอกไง
0: จริงหรอวันนี้เลยเหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: โหสดสดร้อนร้อนแผลสดใช่ปะก็เลยทำให้ตัดสินใจโทรมาวันนี
2: ้ใช่ช้ำรักจากอุบล
0: ช้ำรักจากอุบลอ๋อขอเป็นเพลงเลยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: เออแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างตอนนี
2: ้มันเป็นเรื่องธรรมดาครับผม
0: จริงเปล่า
2: ใช่
0: ไม่ใช่วางสายไปเราร้องไห้นะ
2: ก็เพลงมันเศร้าก็ต้องร้องเป็นธรรมดาครับ
0: นี่จะโอ้ยเศร้าแท้เออแต่ว่าเราก็กำลังเดินทางด้วยกำลังจะไปไหน
2: ก็ขี่รถเล่น
0: เขาบอกว่าการที่เราขับรถเล่นอย่างเงี้ยจะบอกว่าที่ปัดน้ำฝนนะมันปัดน้ำตาไม่ได้นะจ๊ะ
2: งั้น
0: ไม่ใช่หรอ นี่หนูกำลังปลอบใจหรือกำลังกระทับผมฟังน้องเมย์บ่อยไหม
2: ฟังทุกวันครับ
0: น้องเมย์บอกให้กอดตัวเองก่อนหรือยัง
2: เป็นธรรมดาครับ

0: กอดกอดตัวเองบ้างหรือยังเชื่อไหมว่าเราจะเจอความรักที่ดีขึ้นเรื่อยๆเชื่อไหมเชื่อไหม
1: ถูกต้องครับ
0: ความรักครั้งนี้มันอาจจะไม่ใช่ก็แค่แยกเท่านั้นเองน้องเมย์เคยมีเพื่อนหลากหลายคนเลยนะที่แบบว่าเลิกกับแฟนปั๊บแล้วพอเดือนถัดไปมั้งแฟนขอผู้หญิงแต่งงานแล้วอะแล้วเขาก็คบกันจนมีลูกอะเมย์ก็เลยบอกเพื่อนว่าแกบางครั้งอะเราอาจจะถอยออกจากคนคนหนึ่งเพื่อให้เขาแบบประสบความสำเร็จในชีวิตก็ได้หรือแบบเราอาจจะถอยออกไปเพื่อให้ความรักของเรารู้ว่าแบบรักแท้มันมีอยู่จริงๆนะอะไรเงี้ยรักแท้เราอาจจะไม่เคยได้แต่เราเคยให้นะ
1: เรา
0: จะเข้าบ้านกี่โมงอันเนี้ย
1: ก็รอฟังเพลงสักหน่อย
0: รอฟังเพลงต้องฟังในรถเท่านั้นหรอฟังที่บ้านไม่ได้หรอ
1: ฟังที่บ้านเดี๋ยวลูกตื่นมาด่าครับ
0: หนูลูกตื่นมาด่าทำไมอ่ะอกหัก
1: มีลูกด้วยกันไงก็เขาทิ้งไปก็เป็นธรรมดาครับ
0: อ๋ออ่ะแล้วมีลูกด้วยกันแล้วเขาทิ้งไปลูกอายุกี่ขวบ
1: เฮ้ยโตแล้วเข้าม.6แล้ว
0: แต่ว่าลูกเข้าใจใช่ไหม
1: ลูกเข้าใจครับ
0: ลูกเข้าใจแล้วเราใครที่อยู่กับลูกตอนนี้
1: ผมนี่แหละครับ
0: แล้วทำไมลูกต้องว่าด้วยล่ะ
1: เราไม่อยากรบกวนลูกไงเราก็มาฟังในรถดีกว่าเปิดดังๆให้มันสนั่นร
0: ถแต่เดี๋ยวนะเอาใหม่นะเขาทิ้งเรานานหรือยังนะ
1: ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วครับ
0: อ๋อก็เพิ่งแผลสดๆร้อนๆนะหนูนึกว่าวันนี้เลย ยังไม่ใช่วันนี้เลยนะ
1: ใช่
0: โอเคอาทิตย์หนึ่งยังต้องร้องไห้อีกเยอะ
1: ร้องทำไมอยู่กับตัวเองให้มากๆ
0: จริงอ่ะกอดลูกเยอะๆแล้วกันนะถ้างั้น
1: ใช่ครับ
0: โอเค
1: เดินทางมาด้วยกัน20กว่าปีมันก็เป็นธรรมดาคู่ชีวิต
0: หรอ20กว่าปีแสดงว่ามันก็ลิงก์กับฟันนะเนาะมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้าง
1: ใช่ครับ
0: แล้วเราเอาไงต่อเราจะหาแฟนใหม่เลยไหม
1: ไม่ครับผมอยู่กับตัวเองมากที่สุดอยู่กับลูก
0: โอ้แล้วเรา
1: ดูว่าเพลงเนี้ยมันกินใจดีอ่ะแต่ว่าเนื้อเพลงมันอาจจะเกี่ยวกับอุบลกับยะโสแต่เราสุโขทัยไง
0: แล้วในความเป็นตัวเองเนี่ยรู้ไหมว่าเวลาที่เราอกหักเนี่ยมีวิธีในการเยียวยาจิตใจยังไงบ้าง
1: อยู่กับตัวเองให้มากที่สุดฟังเพลงไม่ต้องคิดฟุ้งซ่านประมาณเนี้ย
0: หรออย่างของน้องเมย
1: ์
0: อย่างของน้องเมย์ชอบหาอะไรทำ
1: หาอะไรครับ
0: เช่นอ่านหนังสือออกไปแอดเวนเจอร์พาตัวเองไปเที่ยวกินข้าวอร่อยอร่อยอะไรเงี้ย
1: ใช
0: ่ปกติจะเป็นฟิลนั้น
1: ก็นี่ไงผมก็ขับรถเล่นไปเรื่อยมองข้างทางมองดูนั่นดูนี
0: ่ขับรถได้แต่ต้องมีสตินะ
1: ใช่ครับผม
0: โอเคนะ
1: ครับฟังเพลงในรถไปเปิด FM95ไป
0: คุณผู้ฟังเขาบอกว่าเป็นห่วงกับเข้าบ้านเถอะอันตรายเนี่ยเป็นไงเห็นไหมอย่างน้อยก็มีคนเป็นห่วงเรานะ
1: โอ้ขอบคุณมากเลยครับผม
0: แฟนรายการเราน่ารัก
1: เดี๋ยวถ้าไปอุบลจะซื้อหมูยอมาฝากแฟนเพลง
0: ยังไปอยู่นะอุบลอ่ะ
1: ไม่รู้ว่าเขาจะให้ไปหรือเปล่าไง
0: นั่นนั่นนี่ง้อก่อนแล้วเหรอ
1: แกก็ชอบฟังเพลงสถานีนี้นะก็เผื่อแกฟังอยู่ไง
0: ยังคิดจะง้อไหมยังคิดจะง้อไหม
1: เราจะง้อทำไมเราไม่ได้ทำผิดอ่ะ
0: อ้าว มันอาจจะมีสิ่งที่ผิดบ้างก็ได้หรือว่าจะถูกบ้างก็ได
1: ้เดี๋ยวเขาก็มาหาลูกเขา
0: โอเคถึงตอนนั้นแล้วก็คำว่าครอบครัวมันก็จะยึดเหนี่ยวเองอะเนาะ
1: ได
0: ้
1: คร
0: ับ โอเควันนี้นะคะช้ำรักจากอุบลนะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
1: ช่วยมอบให้เขาก็จะรับเหรอ
0: แล้วแต่สิ
1: มอบให้คนอื่นดีกว่า
0: เลอให้ใครอ่ะ
1: ให้คนที่ชื่อดาวแล้วกันครับผม
0: นั่นให้คนที่ชื่อดาว
1: แต่ดาวไหนไม่รู้นะถ้าดาวอุบลนี่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะรับหรือเปล่าม
0: อบให้คนที่ชื่อดาว
1: ครับ
0: แหละซึ่งเป็นแม่ของลูกด้วยป่ะ
1: ใ

0: ถูกต้องครับ
1: อืมโอเคอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องมีนะจ๊ะ
0: ครับ
1: ขอขอบคุณ
0: ขอขอบคุณ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
0: อร่อยถูกใจ
1: ใครใครก็ชอบ
0: ใครใครก็ชอบ
1: พันท้าย
0: พันท้าย
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: สบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: โอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบคุณค่ะมีแฟนรายการบอกว่าอย่าดื่มเหล้านะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ครับโอเคสวัสดีค่ะเห็นไหมหนูส่งต่อความรู้สึกดีๆหรือว่าความเป็นห่วงเป็นใยให้กับพี่เขาด้วยนะคะพี่เลิฟเป็นอะไรน้องเมย์แอบเห็นแบบใครใครไล่ใครอะไรยังไงเนี่ยหนูใช่เหรอบายไล่ใครเปล่ามีไล่ใครออกจากห้องเปล่าดีๆนะดีๆนะอยู่ห้องกันดีๆนะเออเดี๋ยวถ้าจะไล่เนี่ยเดี๋ยวเมย์ไล่เอง ปกติถ้าแบบว่ามีคนที่คอมเมนต์ไม่ดีหรือว่าคนที่คอมเมนต์แบบว่าแย่ๆทะลึ่งตึงตังใช้คำพูดแบบสร้างความโกรธชังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้หนูจะมีบ้างที่จะแบบว่าหนูจะใช้วิธีการบล็อกออกไปเลยแต่ถ้าสมมติว่าเป็นแฟนรายการที่เข้ามาคุยกันปกตินะคะก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอยู่ในห้องเรียนเดียวกันก็รักกันไว้เถิดนะจ๊ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอ่านไม่ทันเหมือนกันอ่ะ4ผลงานเพลงเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้ในช่วงนี้นะคะพาเรทเพลงฮิตค่ะ

0: สีผ้า
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: โจคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ผลงานโนราพลัดถิ่นนะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะเป็น2ศิลปินด้วยกันนะคะเนตราเชนนะจ๊ะที่เคยร้องเพลงนั่นแหละชวนน้องล่องใต้ใช่ไหมกับอีกคนนึงนะคะก็คือกล้วยสแตมนั่นเองนะคะที่ร้องแบบสารพัดใจนะอันนี้ก็มาฟีเจอริ่งรวมกันสังกัด JPS Record นะคะคำร้องทำนองโดยบังชักก้าวร้าวนะคะเรียบเรียงโดยอาจารย์อภิชัยชูเกื้อนั่นเองค่ะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้มาแบบเฮลๆนิดนึงนะก็แนะนำกันเข้ามาได้ที่4689400นะคะในช่วงของจอคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านล้านซองค่ะจอ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเพลงฮิตติดชาร์ตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: มาในช่วงเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven 2ผลงานเพลงค่ะแก้บนจะพี่ก้านตองทุ่งเงินไม่ได้ฟังมาสักพักแล้วนะคะอีก1ผลงานเพลงคือรักแท้หรือแค่คอนเทนต์จากพี่พิมพ์ดามหานคร

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเบทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายกับเมทิชาแล้วนะคะช่วงนี้แปลกเนาะสมาคมยางพาราไทยไม่มีอัปเดตราคายางเลยแบบเลยไม่ขึ้นอะไรในหน้าเว็บเลยนะคะSMS วันนี้มีขอเซิร์งโนมิตะมาด้วยนะแล้วก็มีคองเพิ่นนะคะจากพี่ต่อยอรไทยด้วยแล้วก็มีแนะนำเพลงรักเธอแต่เมไม่รู้รักเธอแต่เธอไม่รู้หรือเปล่าของพี่เสกสรรใช่ไหมคะอ่ะขอบคุณนะคะแล้วน้องเมย์ไม่รู้ว่าใครส่งของขวัญมาให้น้องเมย์บ้างอ่ะไม่เขียนชื่อมาดีๆล่ะคุณพ่อคุณแม่คุณเอ้ยหนูก็อยากจะแบบว่าอ่านชื่อขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยที่ส่งของขวัญมาให้ก็ชอบรับลมคมในกันเหลือเกินไม่ยอมบอกชื่อไม่ยอมบอกอะไรเลยหนูก็งงเด้เอาเป็นว่าขอบคุณนะคะขอบคุณของขวัญวันเกิดทุกๆชิ้นที่ส่งมาให้เลยชอบทุกๆชิ้นอยู่แล้วแล้วก็คิดว่ามีประโยชน์ทุกๆชิ้น หนูแบบหนูเป็นคนแบบว่าเก็บของแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยได้ดีมากๆจริงๆนะมีคนเคยให้ช่อดอกไม้มาหนูก็ทำได้อย่างมากก็คือเอาเด็ดกลีบมันออกมาแล้วก็ไปทับกับอะไรนะกับหนังสืออ่ะให้มันแบนๆน่ะแล้วก็รอมันแห้งแล้วก็เอาไปวาดแล้วก็เขียนว่าใครให้มาวันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยน้องเมย์มีแบบทำแบบนี้ด้วยเหมือนกันแต่ก็อย่างที่เคยบอกอ่ะแบบว่าถ้าเป็นดอกไม้สดอาจจะยังนะเพราะว่ารู้สึกว่าหนูอยากเก็บได้มากกว่าแล้วก็มีพี่ยาย่าเคยให้ดอกกุหลาบแบบช่อใหญ่มากแบบมากๆใหญ่แบบใส่รถท้ายรถก็คือคนนั่งไม่ได้แล้วอย่างนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะก็ยังอยู่ที่ห้องเก็บของก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไว้ไหนดีเพราะว่าจะทิ้งก็เสียดายไม่กล้าแล้วถ้าจะเก็บเอาไว้ก็ตอนนี้ก็ไม่รู้จะไว้ตรงไหนขอเป็นของเล็กๆได้ไหม แบบคุณผู้ฟังหนูน่ารักมากแล้วอะที่ซื้อให้นะคะแต่ว่า หนูเกรงใจเนี่ยให้อย่างนี้ก็ได้ให้แบบพวงกุญแจเล็กๆอันจิ๋วๆอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องเสียเงินแพงๆหรอกหนูเกรงใจเนาะทุกคนทำงานมาหนักก็อยากให้ได้ใช้เงินในการดูแลตัวเองเยอะๆนะคะเร็วๆนี้นะคะน้องไม่มีทริปเขาเรียกว่าเป็นทริปที่ต้องห้ามพลาดเลยชวนทุกคนนะคะมาร่วมสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวรับหน้าฝนเขาเรียกว่า Green and Healthy Route นะคะเป็นการอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนนอนกาญจนบุรีนะคะเขาเรียกว่านอนเมืองกาญนั่นแหละทานทุเรียนและเงาะ GI นะคะอ่านใหม่ได้ไหมอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนนอนเมืองกาญทานทุเรียนและเงาะ GI ในวันที่25ถึง27มิถุนายนนะคะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะไปท่องเที่ยวเพราะปกติเนี่ยเวลาเที่ยวเองน้องเมย์3วัน2คืนน้องเมย์เกินหมื่นอะจริงๆไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงทำทริปได้ในราคานี้ได้เนาะพบกับการพักผ่อนแบบผ่อนคลายนะคะเป็นการอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนแบบออนเซนท่ามกลางธรรมชาติถึง15บ่อเห็นบอกว่ามันจะมีแบบว่าอาบน้ำแร่ใช่ไหมแล้วมีแบบเอาโคลนเอาอะไรสักอย่างที่เป็นแบบสมุนไพรอ่ะมาบำรุงผิวนะคะทุกบ่อเนี่ยผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์แล้วก็รับรองจากกรมวิทยาศาสตร์แล้วนะว่าปลอดภัยอาบและแช่ได้แบบฟินมากๆนะคะพักผ่อนสบายๆกับที่พักสวยๆติดริมแม่น้ำแควนะคะรับประทานอาหารท้องถิ่นแกงป่าปลาแม่น้ำอย่างเงี้ยนะถ่ายรูปเช็คอินที่ร้านกาแฟริมแม่น้ำแควแล้วก็มีขอพรเจดีมอนอธิษฐานสำเร็จนะคะพระพุทธรูปหยกขาวมีโบสถ์สีม่วงและร่องรอยทางรถไฟสายมรณะณวัดพุตะเคียนนะคะย้อนรอยประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่2และพิพิธภัณฑ์สถานพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งความทรงจำช่องเขาขาดด้วยมีกิจกรรมตักบาตรยามเช้าในบรรยากาศสดชื่นวิวสวยๆที่สะพานแขวนวัดท่าขนุนเดินชมตลาดริมแควนะคะชิมอาหารแล้วก็ขนมท้องถิ่นขนมทองเยอะอย่างเงี้ยนะไฮไลท์เลยก็คือจะพาไปงานเทศกาลผลไม้ที่อำเภอทองผาภูมิค่ะจะพาไปชิมทุเรียนแล้วก็เงาะ GI ที่บอกเลยว่ารสชาติเนี่ยหวานกรอบอร่อยแบบสดๆกันถึงสวนเลย25ถึง27มิถุนายนนี้นะคะใครที่สนใจ3วัน2คืนกิจกรรมนี้เตรียมเงินใน

0: กระเป๋าได้เลยนะคะเขามีทริปนี้นะคะอยู่ในราคาสุดพิเศษ 9,900 บาทนะคะไม่ถึงหมื่นนะ 10,000 มีทอนเป็น1ใบแดงนะจ๊ะต่อท่าน1คนนะ1คนนะ 9,900 บาทนะคะราคานี้เนี่ยรวมค่าเดินทางแล้วรวมค่าที่พัก2คืนแล้วแล้วก็รวมอาหาร8มื้อแล้วด้วยปกติมื้อนึงหนูกินกันเวลาไปกับเพื่อนนะประมาณ 2,000 กว่าบาทแล้วก็ถ้าไปกินเนี่ย8มื้อเกินยังไงก็เกินแล้ว 9,900 นะเกินนะคะและค่าเข้าชมสถานที่ทั้งหมดก็ไม่ต้องเสียแล้วเขารวมกันอยู่ในนี้แล้วนะคะเป็นแพ็กเกจพิเศษมากๆรับเพียง30คนเท่านั้นซึ่งนั่นแหละวันนั้นที่น้องเมย์ประกาศไปก็คือเขาบอกมาว่าสมัครมาแล้ว10คนเหลืออีก20ที่นั่งนะคะสมัครร่วมกิจกรรมโทร0812477109ค่ะ0812477109นะคะปกติเดี๋ยวถ้ายังไงก็เดี๋ยวไปดูหน้าเพจได้เดี๋ยวน้องเมย์เอาลงให้อีกรอบนะหน้า Facebook แฟนเพจส่วนตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวให้แอดมินของน้องเมย์ช่วยกันลงแล้วกันนะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์แล้วนะคะทิ้งเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานกับ2ผลงานเพลงค่ะคนพิเศษกับฝันฝันหวานนะคะก็ต้องขอขอบคุณในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปห่างหายไป2วันยังไงก็อย่าลืมคิดถึงกันด้วยละกันเนาะแก้ว1ใบเสกความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

กราบสวัสดีครับมิดแบ็กแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมาทาง LTM FM 95ด้วยนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีทาง SMS ครับ4689400นะฮะสวัสดีครับทาง Facebook มีใครบ้างสวัสดีพี่แมวผู้ประการพี่นักรบเพื่อประชาชนนะฮะพี่ไพบูลย์บอกว่าสวัสดียามดึกครับพี่เพชรครับฟังเสียงแม่พึ่งแล้วคิดถึงจริงๆนะนี่ต้องขอเพลงจากใจต้นข้าวนะพี่เพชรนะครับชาวเชียงใหม่รอฟังกับพี่นะครับโอ้ยเจ้าเชียงใหม่กะอยู่แถวไหนอยู่แถวไหนฮะบอกด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่กรองแก้วนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าอันนี้ก็เชียงใหม่นะฮะสวัสดีพี่สุธรรมครับพี่แมวภูวการแล้วก็สวัสดีไปถึงแมวพี่แมวเซาพี่สว่างพี่สุธรรมพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกนะครับเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิม022481366นะครับวันนี้น้องแป้งนะครับน้องแป้งกลับมาแล้วน้องแป้งกลับมารับสายคุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะฮะในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยครับนี่เลยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายหน้าใหม่ในช่วงของสายชิลอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาขอเพลงกันพูดคุยกันสดๆนะครับ

0: หน้าใหม่กันแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆกันนะครับไปไปฟังเพลงนี้กันก่อนครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: Life. สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถดวลไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้จะว่าไปก็ถือว่าเป็นบทเพลงแรกที่ทำให้เราได้รู้จักกับพี่จอยนะพี่จอยไม้ทองคำหรือว่าพี่จอยโรมิตนั่นเองนะครับกระเป๋าสมปองนี่อ่ะตอนนี้ครับไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องเต๊
1: ครับผมสวัสดีครับพี่ฝน
2: มา

0: พี่ฝนโทรศัพท์มาจากที่ตรังเหมือนเดิมนะ
1: จ้าเหมือนเดิมจ้า
0: ฝนตกไหมครับ
1: ตกมา3 วันแล้วค่ะแต่ว่าตัดยางได้
0: โอ้แต่ว่าตัดยางได้เนาะ
1: จ้า
0: แล้ววันนี้ตัดยางเสร็จกี่โมง
1: เสร็จประมาณ4:30จ้า
0: อ้าว4:30พร้อมกับเพชรเลยนะเดี๋ยวพอพี่ฝนเสร็จปุ๊บผมก็กลับบ้านพร้อมพี่ฝนเลยนะ
1: จ้าฟังน้องเพชรทุกคืนนะคะ
0: ครับผมขอบพระคุณมากๆครับแล้ววันนี้พี่ฝนจะฟังเพลงอะไร
1: อยากฟังเพลงคนตู่ของของเมนทอนค่ะ
0: จากเมนทอนเลยนะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: มอบให้ทุกคนค่ะที่ฟังอยู่มอบให้น้องหลังไมค์ด้วยค่ะน้องแป้งค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับผมพี่ฝนครับแล้วตอนนี้พี่ฝนคนที่อยู่ใกล้ๆพี่ฝนมีกี่คนฮะตอนนี้ฮะ
1: มีเฉพาะคนที่บ้านค่ะตอนนี
0: ้อ๋อประมาณสัก4-5 คนหรือเปล่า
1: อ๋อไม่ค่ะคืนนี้ไม่ค่อยตัดค่ะเพราะว่าฝนมันตกมากเมื่อวาน
0: อ๋อเข้าใจนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็รับฟังกันทุกคนเลยนะพี่ฝนเนาะ
1: จ้า
0: ครับผมอะไรนะครับ
1: น้องเพชรช่วงของช่วงแรกค่ะขอเพลงแม่พึ่งไว้สัก1 เพลงได้ไหมคะ
0: ได้ครับอยากฟังเพลงอะไรครับขอแม่พึ่งครับ
1: พาร์ทเนอร์เบอร์5ก็ชอบมาก
0: พาร์ทเนอร์เบอร์5โอเคได้เลยเดี๋ยวผมจัดให้นะ
1: จ้าขอบคุณมากจ้า
0: ครับพี่ฝนขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: น้องสวัสดีค่ะ
0: ครับผมนะครับพี่ฝนจากจังหวัดตรังนั่นเองนะฮะคนถูกของจาก Mental นะฮะในช่วงของสายชิลฮิวใจครับไปฟังเพลงกันเลย

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: พี่บิวกัลยาณีค่ะ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมสองเพลงจบไปในช่วงของเพื่อชีวิตนะครับมีหมาหน้าเซเว่นจากคาวบอยนะครับหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเป็นเสียงน้าแอดนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะคาวบอยนี่เสียงเหมือนแบบเหมือนแบบ 99% เลยจะว่าไปนะครับแล้วก็ไทยเธอขึ้นมานะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นจากพี่เอ๊ะจิรากรนะฮะก่อนหน้านั้นก็คือบทเพลงอิจฉาจากพี่บิวกัลยาณีหลอกกันไซนะครับจากอันดาหลวงไก่นะครับพี่หลวงไก่จากเพลงอะไรนะคนมีประวัติใช่ไหมฮะสวัสดีทักทายครับทุกท่านเลยพี่สกุลกับเชิงครับพี่วีรศักดิ์สวัสดีครับพี่สุมัฒนานะครับจากออสซี่นะครับใช่ครับช่วงนี้อากาศที่ออสเตรเลียตอนนี้เข้าหน้าหนาวใช่ไหมของแถวประเทศไทยแถวแบบเหนือเส้นศูนย์สูตรก็นั่นแหละฮะเริ่มเข้าหน้าร้อนหน้าฝนประมาณนี้นะครับแต่ว่าใครที่อยู่ทางใต้นะครับนั่นแหละหนาวเลยช่วงนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับสวัสดีพี่จรูนนะฮะสวัสดีครับบอกว่าฝนตกหนักมากๆเลยครับอึ่งร้องเสียงดังกว่าเสียงเพลงนะครับโอ้ยยังไงก็ฟังเสียงอึ่งใช่ไหมจริงช่วงนี้อึ่งเยอะมากๆนะครับแล้วก็สวัสดีพี่โจมิเตอร์นะครับนะแล้วก็พี่สุวันนี้พี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่พินโยพี่สุคนกับเชิงสวัสดีครับสวัสดีไปถึงพี่บุญกรน้องลิซ่านะฮะสวัสดีครับผมอะไรนะภูมิแพ้แล้วนะครับถูกต้องเลยนะฮะก็ช่วงนี้ก็เป็นกันบ่อยผมรวมกับผมด้วยนะครับก็เลยเป็นภูมิแพ้บอกว่าอะไรนะหนูไม่รู้ว่ามิวเช็คเป็นมิสแกรนด์ด้วยหรือเปล่าคะมิวเช็คแกรมมี่โกใช่ปะไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเคยเห็นว่าแว็บใส่มงใส่อะไรอย่างเงี้ยแหละไม่แน่ใจนะฮะก็เดี๋ยวลองไปดูให้แล้วกันเนาะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่บางปลาพี่ไตรรัตน์นะพี่นักรบเพื่อประชาชนสวัสดีครับพี่สลิปนัทโย่ๆวันดีกับผมอุ้ยไม่ได้เจอกันนานนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สุธรรมพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่นงนุชนนครดุมท่าพลคนปืนใหญ่พี่สุดารัตน์นะครับสวัสดีครับพี่แมวสาวชอบหลับนะครับทักทายครับพี่แมวผู้ว่าการด้วยนะฮะพี่กรองแก้วสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้ก็ถึงท้ายชั่วโมงนะฮะผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งมาฝากนะครับนั่นก็คือเรื่องของพัดลมไอเย็นคูลพลัสเหมือนที่ผมบอกไปทุกวันนะฮะอยากจะบอกว่าพัดลมอันนี้เย็นฉ่ำเย็นสบายนะครับรุ่น AV514 ตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศา

เย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้นะครับ3ระดับครับพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจากห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่นะครับแล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆนะครับเพียงแค่ 1,190 บาทรับฟรีทันทีครับคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียครับผมป่ะไปฟังเพลงเพื่อชีวิตกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ02-248-1366นะครับสวัสดีเสียเปียกบอกว่าจิบกาแฟหรือยังนะครับโอ้ยจิบตั้งแต่เช้าแล้วครับถ้าจิบเวลานี้ผมว่าไม่น่าจะได้นอนละคืนนี้นะฮะสวัสดีพี่สุคนกับเชียงด้วยนะฮะสวัสดีครับมิสเตอร์เอ็ดดี้ไฮโซไฮโซโคราชนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับแก้วสำหรับแก้วน้ำแก้วน้ำที่อะไรนะยิ่งใหญ่มากนะครับใครๆก็ถามว่าอยากจะได้จริงๆอันนี้เรื่องจริงนะลองถามพี่เทดูนะพี่เอ็ดดี้ใครๆก็อยากได้นะครับตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อชีวิตครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมานะฮะทาง Facebook Live ด้วยนะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้วันศุกร์เข้าวันเสาร์นะฮะก็หลายๆท่านอาจจะกำลังนอนหลับพักผ่อนสบายๆวันนี้ตื่นสายได้นะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันเลยนะครับ1สายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องเพชร
1: สวัสดีครับพี่มุ้ยนะครับ
2: ค่ะพี่

0: นุ้ยศรีนครินทร์ค่ะ
1: ศรีนครินทร์นะครับผมเป็นยังไงบ้างครับแถวนู้นฝนตกไหมตอนนี้
0: วันนี้ไม่ตกอ่ะเมื่อวานนี้ตก
1: ใช่ไหมเมื่อวานตกเนาะนะครับแล้ววันนี้พี่มุ้ยทำอะไรอยู่ครับทำไมแบบนอนดึกจังเลยเอ้ยนอนเช้าจังเลยดีกว่า
0: เพิ่งเลิกงานจ้ะ
1: อ๋อเพิ่งเลิกงาน
0: เปิดวิทยุฟังเลย
1: เข้าใจเลยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยฮะอ่ะแล้ววันนี้พี่มุ้ยครับอยากฟังเพลงอะไร
0: ทอบสองลูกอีสานจ้ะ
1: ได้ครับจากพี่แฝดพงศธรนะ
0: จ้ะ
1: ก่อนที่จะไปฟังครับจำสโลแกนของเราได้ไหม
0: จำไม่ได้หรอกน้องเพชร
1: จำไม่ได้น้องมันยาวเนาะ
0: ใช่มันยาว เปลี่ยนเรื่อยเลยพี่วาสุเปลี่ยน
1: เข้าใจเข้าใจเข้าใจนะฮะก็นั่นแหละบางทีสโลแกนก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะก็จำยากขึ้น
0: คนฟังไม่เปลี่ยนใจนะ
1: โอ้ยจิกรุ ได้ครับพี่มุ้ยเดี๋ยวพี่มุ้ยพูดตามเพชรนะ
0: จ้า
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
0: อร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
0: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อสิเพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมพี่มุ้ยเพลงนี้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
0: คนในหัวใจจ้ะ
1: คนในหัวใจเหรอฮะและคนในหัวใจนี่ตอน
0: เป็นทอรอนะแต่ทีนี
1: ้อ๋อ
0: ขอทอว
1: ครับครับเข้าใจเข้าใจเพราะว่าผมก็หาเพลงทอรอสองลูกอีสานหาไม่เจอเหมือนกันนะ ได้เลยครับพี่มุ้ยเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
0: จ้าวันนี้จะน้องเพชรดูแลสุขภาพด้วยนะ
1: เช่นเดียวกันครับพี่มุ้ยสวัสดีครับ
0: จ้าสวัสดีจ้า
1: ครับผมนะครับพี่มุ้ยศรีนครินทร์ขอเพลงทอรอ2ทอรอ2ลูกอีสานนะอันนี้ไม่มีนะฮะนะแต่ว่าคนของใจของพี่มุ้ยคือทอรอแต่ว่าเพลงจริงๆอ่ะคือทอบอทอบอ2ลูกอีสานครับจากพี่ไผ่พงศธรครับไปฟังเพลงกันต่อครับ4เพลงจัดให้เลยครับ

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับผม ในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับ4เพลงจบไปแนะนำเพลงกันก่อนทหารวอนแฟนนะครับจากพี่มดรังสิมันทบ2ลูกอีสานนะครับพี่ไผ่พงษ์สะท้อนทหารใหม่ไปกองพี่ก๊อตจักรพันธ์ทหารที่รักนะครับณองค์สลักจิตดวงจันทร์นั่นเองนะครับทั้ง4เพลงเลยนะฮะทักทายครับทาง Facebook Live ไหนดูสิมีใครบ้างFacebook ช่วงนี้ก็จะรวนๆนิดนึงนะก็ต้องแบบ refresh บ่อยๆนะฮะสวัสดีไปถึงพี่วิวัฒน์ NT นะครับพี่อุดรรถขยะบางนาสวัสดีน้องลิซ่าชมรี2ครับพี่สุคนกับเชิงพี่สังสุราษฎร์นะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงใครอีกน้องแบมสวัสดีค่ะพี่รัตดาวันสวัสดีฮะพี่ประหยัดนะครับเนี่ยบอกว่าวันนี้เป็นวันพระครับดีเจครับนี่วันพระซะด้วยนะฮะสาธุนะแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณชายบอยคนเดิมนะครับพี่พิธวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงที่2นะครับพี่สุนทรทักทายนะครับทุกท่านเลยนะฮะที่กำลังส่งข้อความกันมารัวสติ๊กเกอร์กันมานะครับพี่สำลีครับพี่วันวิสาพี่จารันใครอีกพี่ทรงพลพี่หมาบีทรงพลใช่ไหมฮะพี่จุ๊บแจงพี่สาวครับพี่พิสุศักดิ์นะครับช่างแจ็คเทวาเสียเปียกนะครับยังอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะพี่วีรศักดิ์นะครับพี่สมัทนาจากออสซี่นะฮะออสเตรเลียนะครับสวัสดีนะครับแล้วก็สวัสดีไป

0: ถึงพี่สุวดีด้วยนะฮะพี่โจบิเตอร์นะครับทักทายครับรอบดึกเลยนะครับพี่พินโยพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะฮะแล้วก็อะไรนะน้องลิซ่าบอกว่าพี่เพชรหาวลิซ่าหาวตามเลยค่ะมันติดต่อใช่ไหมคะเห็นใครหาวก็หาวตามเออนะผมว่า พี่ก็ว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับจริงๆนะมันเป็นเรื่องแปลกนะเป็นเรื่องแปลกนะสมมติเราหาวอ่ะก็หาวตามบางคนร้องไห้ก็ร้องไห้ตามนะครับมันเป็นอะไรที่แบบมนุษย์มันมีเซนส์เชื่อมกันถึงกันใช่ไหมฮะประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของจอกคิวฮิตไหนดูซิวันนี้เพลงอะไรนี่เลยแพงแพงแพงนะครับจากพี่นุจรีศรีราชาสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยอาจารย์เจเด็ดดวงมาลาเรียบเรียงโดยอาจารย์หมูกิติศักดิ์สายน้ำทิพย์แพงแพงแพงอะไรแพงเนาะเดี๋ยวต้องไปฟังกันดูนะครับจอคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอครับผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านสองครับไปฟังเพลงนี้กันเลยแพงแพงแพงครับคุณนานุจรีศรีราชาครับ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับ2เพลงจบไปแก้บนการต่องทุ่มเงินดอกกระเจียวบานก้องห้วยไร่นะครับ2เพลงแห่งยุคเลยก็ว่าได้นะครับช่วงนี้ดังมากๆทั้งปีเลยทักทายกันครับน้องลิซ่าบอกว่าทำไมผังรายการบอกพี่เพชรมาจัดตี2วันเสาร์นะครับไม่น่าใช่นะไม่รู้นะผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับพี่อุดรนะครับโดยสบายดีเด้อพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกาไซมัสสวัสดีครับป้าอ้นนะฮะสวัสดีครับพี่กิ่งการขอเพลงปลายฟ้าเวอร์ชั่นน้องนุ่นค่ะนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับใน Facebook Live มีใครบ้างพี่บุญกรครับคุณแม่อุ่นบุญเรือนทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันพี่ไทยรัฐแตงโมด้วยนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยเดี๋ยวสิเพราะว่าไปฟังโฆษณาก่อนดีกว่าเพราะเวลาน่าจะฟังโฆษณาก่อนดีกว่านะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงหวานวันกันต่อครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today.
9: ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you.

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับจบไปบทเพลงของพี่เบิร์ดนะฮะพี่เบิร์ดธงชัยเงียบๆคนเดียวนั่นเองนะครับทักทายครับไปถึงพี่สาวขามนะฮะคุณยายพอเพียงครับผมแล้วก็สวัสดีคุณดีต่อใจนะฮะบอก morning นะครับสวัสดีครับ good morning นะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่เดือนเพ็ญครับพี่นรเดชพี่สมใจคุณแม่บุญเรือนนะพี่บุญเรียนด้วยนะครับนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่บุญยากรพี่จันทรานะครับป้าอ้นพี่อูดอนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาให้สวัสดีพี่มิสเตอร์เอ็ดดี้ผีน่ารักสุดๆนะครับไฮโซโคราชนะฮะสวัสดีครับพี่เอ็ดดี้คิดถึงนะฮะคิดถึงบอกว่ายืมแก้วไวน์หน่อยนะฮะอุ้ยไม่ได้ครับห่วงครับ พี่เอ็ดดี้นะซื้อให้นะครับซื้อให้แบบแก้วใหญ่เบลเลอร์เลยขอบอกเลยวันหลังเดี๋ยวเอามาโชว์นะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็หลังจากเพลงนี้ก็เอาไว้ชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของ All Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับจัดไปหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มๆสร้างไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย

0: มหานครออนไลน์ฮิตนะครับกราบสวัสดีในชั่วโมงที่สามยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงทักทายทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกท่านที่ทักทายกันมาทาง Facebook Live LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทางหลังใหม่นะฮะ022481366ที่น้องแป้งโกะนะฮะน้องแป้งโกะแล้วก็ทาง SMS ครับ4689400นะครับสวัสดีครับผมบอกว่า FC แม่พึ่งครับขอเพลงบัวหลวงบึงพลานของอายงศรชัย1เพลงครับพี่เพชรนี่แล้วก็สวัสดีครับขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์นะครับจากเพชรกฐาวุฒิใช่ไหมฮะอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปทักทายกันก่อนนะฮะพี่สาวขามคุณยายพอเพียงสวัสดีครับพี่เดือนเพ็ญพี่สมใจจากกระบี่นี่มาแล้วพี่ไตรรัตน์ครับพี่สุคนกับเชิงคุณชายบอยคนเดิมพี่บุญยากร คุณแม่บุญเรือนทักทายนะฮะสวัสดีพี่ชัยยาพี่อุดรพี่ธารัตน์แตงโมพี่ดวงใจนะครับพี่มิสเตอร์เอ็ดดี้นะครับป่านนี้ยังไม่หลับไม่นอนนะฮะสุดยอดจริงๆอ่ะไปฟังเพลงกันต่ออยากให้ฟังเพลงกันเยอะนะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับจัดไป
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: จบไปนะฮะบทเพลงกำเมืองนะบทเพลงกำเมียงของเรานะฮะพี่สาวครับนี่จากคุณลุงจรัญมโนเพชรนะฮะโฟกซองกำเมียงนะแล้วก็ไว้ใจได้กานะครับจากพี่ลานนาคมิ้นนั่นเองนะครับนาลูกสาวคนสวยของคุณแม่สุนทรีเวชานนท์นะครับแม่แอดแม่แอดทักทายกันหน่อยฮะเมื่อกี้ก็ทั้งสองเพลงจบไปนะครับเอ้ย4เพลงสิก่อนหน้านี้ก็เป็นภาคใต้ไปแล้วแล้วก็ภาคเหนือไปแล้วนะครับเหลืออีกภาคหนึ่งนะทักทายกันหน่อยครับสวัสดีพี่นรเดชบอกว่าฟังออกบ้างไม่ออกบ้างครับแต่ว่าเพราะมากๆเลยครับผมนี่เนาะเพลงแนวกำเมืองก็จะแบบแนวตอนย้อนเนิบๆฟังแล้วสบายอกสบายใจนะฮะสวัสดีครับไปถึงคุณชายบอยคุณยายพอเพียงสวัสดีนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่และไอพี่สุภัทราสวัสดีวันเช้าเสาร์หันษาตามแต่โชคชะตาของแต่ละคนนะฮะถูกต้องเลยนะครับพี่เฮอร์นะฮะสวัสดีครับพี่เตะไข่นินครับพี่บันเทาครับพี่หักตลอดคืนทอดเสมอครับพี่คำเตยพี่พินโยนะฮะพี่สมคิดพี่จีราวันนะครับยังอยู่นะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงพี่ซีเอลสวนยางนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับป่ะเพราะว่าถึงเวลาแล้วเราไปฟังเพลงสบายๆกันบ้างดีกว่านะครับยิ่งวันศุกร์แบบนี้นะผมว่าเอาเพลงที่แบบช้าๆเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะครับจากการทำงานมาทั้งอาทิตย์ใช่ไหมครับอ่ะผมมีเพลงให้สักกี่เพลงดี1 2 3 4อ่ะ4เพลงแล้วกันลองไปดูนะฮะว่าเป็นเพลงอะไรบ้างครับรับรองว่าฟังแล้วนอนหลับสบายแน่นอนครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: จบไปนะฮะทั้ง4เพลงนะครับผมว่าก็เป็นบทเพลงที่น่าจะขับกล่อมคุณผู้ฟังได้ดีมากๆนะครับฟังแล้วก็อู้ยหลับสบายฝันดีแน่นอนแนะนำเพลงกันหน่อยนะครับมีกระแสเข้ามาซีนะครับเป็นเวอร์ชันจากน้องแอนออรดีนะแล้วก็ยายแลมนะครับจากน้องลำไยไหทองคำสาววังสะพุงนะครับใหม่พัชรีนะฮะนี่กำลังฮิตนะท่าเต้นเขาอู้ยต้องเป็นคนที่เอวดีเท่านั้นถึงจะทำได้นะแข็งแรงมากจริงๆนะร้องเสียงนิ่งแล้วก็อู้

0: ปิ้นนะครับขนาดนั้นเลยจริงๆนะฮะลองไปดูได้ ตอนนี้ในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอขอบคุณฮะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยครับวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรนะครับ022014364และเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันนะครับลักกี้เฟลมครับขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อเลยครับ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยNielsen IQระหว่าง1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

บทเพลงนิดหน่อยนะฮะจากโจอี้ภูวศิษฐ์ครับนี่มาถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับมาทักทายกันหน่อยขอบคุณนะครับทุกท่านเลยที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live พี่ละอายพี่สาวลักษณ์คุณลุงต๋อยสวัสดีเอ้าพี่นุ่นพี่นุ่นวัยรุ่นยุค90นะครับมาแล้วนะพี่นุ่นจะมาทุกๆวันศุกร์เข้าเช้าวันเสาร์สงสัยนอนตื่นสายได้ก็เลยเข้ามารับชมใช่มั้ยฮะสวัสดีครับไปถึงพี่ละไอนะครับพี่นรเดชพี่สาวขามนะครับผมพี่แววบอกว่าขอให้น้องเพชรเดินทางปลอดภัยค่ะขอบคุณมากๆครับแล้วก็สวัสดีพี่ประสิทธิ์คุณยายพอเพียงขอบคุณครับพี่ประภาพันธ์นะฮะมีใครอีกไหนดูซิใครนะนะฮะเลื่อนไปก็เห็นแต่สติ๊กเกอร์ของพี่ประสิทธิ์พี่นรเดชพี่สาวครับพี่สุชาดาสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงใครนะจริงๆนะบางทีก็อยากให้ Facebook มันเลื่อนขึ้นไปเร็วกว่านี้นะมันแบบเลื่อนช้าพอเลื่อนปุ๊บมันต้องโหลดอีกใช่ไหมนึกสภาพ Facebook Live ใช่ไหมฮะมันต้องโหลดอีกแล้วก็ถึงจะขึ้นมาว่าข้อความใครยังไงบ้างนะครับที่แล้วมานะฮะอัปปนา KPN สวัสดีครับผมโอ้ยไม่ได้เจอกันนานมากๆนะครับป้านาคสบายดีนะครับนะฮะขอบคุณมากๆครับที่เข้ามารับชมนะฮะแล้วก็ทักทายครับไปถึงคุณแม่บุญเรือนนะคุณพี่ก้านกล้วยสวัสดีครับใครแม่รู้สึกว่าวันนี้พี่นรเดชกับอะไรนะกับพี่คุณยายพอเพียงนะฮะจะส่งสติ๊กเกอร์กันแบบสุดยอดไปเลยนะฮะขอบคุณที่รวมมาให้ฮะพี่อนุภาพนะครับจากทุ่งสงนะครับสวัสดีครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาที่รัวสติ๊กเกอร์กันมาณตอนนี้ด้วยนะครับตอนนี้เวลาของผมหมดลงแล้วนะครับเอาไว้เจอกันใหม่อภิธีรพงษ์ด้วยนะฮะสวัสดีครับใหม่และรวยอีกแล้วพี่เย่สวัสดีครับพี่จินสวัสดีครับผมเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมครับ2:00 ถึง 5:00กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 5:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
8: เหนื่อยมั้ยที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ื่นแทนขอบคุณค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ LTM FM 95 22ปีอยู่ด้วยกันมานะคะปล่อยได้ใจก็เบาพี่น้องขอต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์รับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect MCOT เว้นวรรคConnect นะคะจะได้เห็นของแปลกค่ะดีเจขี้เหร่เตี้ยอ้วนดำเลื้อยพุงปริ้นสะดือจุ่นดั้งหักดิฉันก็เติมไปทุกอาทิตย์เลยนะคะ คุณผู้ฟังค่ะเข้ามาดูแล้วกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้กับดีเจหน่อยเนาะคนไหนที่รับชมกดไลค์กดแชร์ขอให้มั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงสุขสันสดใสเฮงเฮงปังปังคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองความสุขจากนี้ขอให้มีมากมากยิ่งยิ่งขึ้นไปทวีด้วยความสุขเมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะโอ้โหดีเจก็นะหน้าด้านหน้าทนขอกันขนาดนี้แหละไม่มีใครก็ทำหรอกรายงานตนรายงานสังกัดเสร็จปุ๊บทักพี่น้องก่อนพี่น้องอยู่ไหนจ๊ะเดี๋ยวหาพี่น้องก่อนคุณกล้วยทอดขาเลาะนวมิน42นะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะมาจากคุณวัฒนาทิพย์วัฒนาคงลอยนะคะที่ช้านิดนึงเป็นเพราะว่าข้อความเนี่ยนะคะมันกระตุกนะคะโอ้มีอยู่ข้อความนึงนะคะค้างคามาเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วคุณชาลิตานะคะคุณชาลิตาบอกว่าซื้อทุเรียนข้างบ้านมาเกือบ3ลูก300บาทเขาก็กรีดเนื้อเป็นสามเหลี่ยมให้ดูนิดเดียวจับลงไปก็โอเคแต่กลับมาบ้านแล้วเนี่ยค่ะคือดิบทั้งลูกเราก็ลองทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วันเผื่อจะกินไม่ได้ทำอะไรได้บ้างอย่าบอกนะว่าให้ทอดให้แกงไม่ทำจ้าเอาที่ง่ายๆอ่ะพี่แมมโอ้โหยากค่ะโอ้ยเอาไปคืนง่ายกว่านี่หลายวันแล้วเนาะ2สัปดาห์ได้แล้วข้อความเนี้ยดิฉันจำได้อยู่อาทิตย์นู้นก็เห็นอยู่นะคะแล้วก็ไม่ได้ตอบเพราะว่าท้ายรายการแล้วนะคะที่ถามมายากมากอ่ะอย่าทำเลยแกงอ่ะเอาไปคืนทั้งเปลือกประมาณนั้นสวัสดีค่ะคุณโจใจดีจากสงขลานะคะคุณนิ่มรายงานตัวบอกว่าพี่แหม่มคะป้าคนที่ขายหวยให้พี่ที่8ริ้วอะที่ตลาดอะตลาดท่าไข่อะเขาบอกให้พี่กลับไปอีกนะไม่อยากจะพูดไม่อยากจะเซ็ตคุณพันจ้านะคะบอกว่าโคราชอยู่โคราชคนนี้ดิฉันจำได้คุณประวิตรบรรเทาพลสวัสดีนะคะถัดมาพี่น้องจ๋าคุณนัลาเดชนะคะจากทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชโอ้ตรงนั้นอากาศดีดิฉันมีแผนเดือนหน้ามีไปพรมคีรีมีแผนไปพรมคีรีมีแผนไปจังหวัดตรังมีแผนไปจังหวัดพัทลุงเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาแล้วก็จะเล่าให้ฟังแต่เป็นเดือนหน้าหมดเลยนะคะเป็นเดือนหน้าหมดเลยเดือนนี้ภารกิจจะยุ่งอยู่กับตปท.เป็นหลักนะคะลูกค้าแล้วก็บอกว่าอะไรดีอ่ะต้องเป็นการดูแลนะคะเป็นการดูแลลูกค้าจากต่างประเทศเป็นหลักนะคะเงินจบทุกอย่างได้บัวเชษฐ์ทีมฟังอยู่สุรินทร์นะจ๊ะขอบพระคุณค่ะนะดิฉันค่ะน้าเล็กวันชนีช่วยชูบอกกระบี่ร้อนมากทักทายพี่แหม่มเปิดเพลงมันหน่อยนะเจ้าวันนี้อ่ะได้คุณผู้ฟังขออะไรดิฉันจะขัดใจทุกอย่างแหละมาดูอากาศก่อนดีกว่าพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าไทยเนี่ยนะคะอากาศแปรปรวนทั้งภาคเหนืออีสานตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าคะนองก็จะเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นเนี่ยนะคะความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปก คลุมทะเลจีนใต้ทำให้ฝนตกสะสมเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากยิ่งไปกว่านั้นประเทศของเราเตรียมเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าเอลนิโยฝนจะน้อยและอากาศจะร้อนมันแปรปรวนคุณผู้ฟังมันวุ่นวายนะก่อนหน้านี้เนี่ยจิสดาเนี่ยนะคะสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศก็แจ้งว่าไทยจะก้าวเข้าสู่ภาวะซุปเปอร์เอลนิโยนำมาซึ่งความแปรปรวนของสภาพอากาศที่รุนแรงวิกฤตไม่เพียงแค่เรื่องของลมฟ้าอากาศแต่จะเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางอาหารเศรษฐกิจและวิถีชีวิตภัยแล้งขาดแคลนน้ำไฟป่าฝุ่นควันฮอตเวฟคือคลื่นความร้อนเนี่ยมันจะทำลายสุขภาพของพี่น้องประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นจิบน้ำไม่ใช่ดื่มนะจิบน้ำให้บ่อยนะคะแล้วก็ไม่ตากแดดในช่วงที่อากาศเนี่ยร้อนจัดเดี๋ยวจะเป็นฮิสโตกได้นะคะเดี๋ยวพี่น้องบอกว่าพี่แมมไม่ทักหนูอุ๊ยทักค่ะนะคะทักทุกคนนะคะคุณณรุมนชูมนคุณอนุภาพสุวรรณวิโกคนไฟเว้นวักบีนคุณสมทรงสังเกิดคุณคนสันโดษคุณชมชาติน้ำทิพย์คุณจิตราศรีจันทร์คุณโอเฟรนแล้วก็คุณโอคัสอ่านว่าอะไรเนี่ยคัสเทลโลเหรอโอถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยเด้ดิฉันก็ไม่สันทัดภาษาอังกฤษนะอืมอร่อยเด็ดเอตโลมีอะไรพี่แหม่มที่บายแหม่มบุรีรัตน์อ๋อเช้านี้เป็นน้ำพริกแล้วกันต้นเดือนเราก็ต้องประหยัดไว้เพราะว่าวันหยุดสงกรานต์แล้วก็มาต่อเนี่ยหยุดยาวช่วงที่ผ่านมาอีกใช่ไหมเอาแบบน้ำพริกแห้งรสจัดจ้านมีความกรุบกรอบและความมันหงายครกขึ้นมาพี่น้องจ๋าใส่พริกแห้งทอดลงไปเป็นพริกแห้งทอดนะมันจะได้อรรถรสคุณผู้ฟังพริกแห้งทอดเนี่ยนะมันจะหอมไงลงไปได้กับโคลกเลยโคลกให้ละเอียดตามด้วยแคบหมูก็บอกแล้วไงว่ามันมีความกรุบกรอบและความมันในเมนูนี้แคบหมูทอดใหม่ๆนะแคบหมูนี่นะเวลาดิฉันไปเชียงใหม่ดิฉันไม่ไปซื้อที่ตลาดที่เขาเป็นของฝากนะดิฉันจะไปตลาดหนองหอยอุ๊ยออกไปหน่อยนึงเขาทอดสดๆคุณผู้ฟังตลาดหนองหอยนะจะมีนี่แหละแคบหมูนี่แหละคุณผู้ฟังโอ้โหอร่อยเด็ดเผ็ดมันจริงๆคุณผู้ฟังมีโอกาสไปเชียงใหม่ไปซื้อที่ตลาดหนองหอยก็มีหลายเจ้านะแต่มีอยู่เจ้านึงเขาทอดสดคุณผู้ฟังอยู่ด้านหลังนิดหนึ่งนะคิวเขายาวแต่เช้าเลยแหละเป็นแคบหมูที่ทอดใหม่ๆพอเราได้มาปรับเราก็ใส่ลงไปใช่ไหมเพราะว่าพริกแห้งอ่ะพริกแห้งทอดอ่ะมันโขลกจนละเอียดแล้วนะตามด้วยแคบหมูที่ทอดใหม่ๆหอมแดงเจียวกระเทียมเจียวตามลงไปคราวนี้ก็โขลกเบาๆแบบเกรงใจแม่สมีโขลกเบาๆพอแตกพอจากนั้นก็โรยเกลือโรยน้ำตาลนะบีบมะนาวตักใส่ถ้วยข้าวเหนียวร้อนๆออกมาแบ่งแล้วก็จกลงไปคุณผู้ฟังเอ้ยน้ำพริกแคบหมูเนี่ยนะคะอร่อยคุณผู้ฟังนะแต่ด้วยเศรษฐกิจแบบนี้เขาเรียกว่าเศรษฐกิจอนุทินใครก็ไม่รู้ดิฉันก็ไม่รู้จักนะก้นครกติดน้ำพริกแม้เพียงเล็กน้อยก็อย่าเว้นตักข้าวสวยร้อนๆใส่ครกใช้ช้อนลงไปกวาดๆถูๆได้ละข้าวเช็ดครก1ถ้วยเล็กๆทานกับผักสดข้างรั้วหน้าบ้านด้วยหลังบ้านข้างบ้านด้วยบ้านป้าข้างบ้านด้วย มีความสุขแท้เนาะนี่คือเมนูนะคะน้ำพริกแคบหมูอร่อยกรุบกรอบรสชาติจัดจ้านอร่อยจริงไม่ขี้โม้เลยทักทายพี่น้องอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะคุณทองสุขเพ่งพันคุณมุกดาวันทองประดับคุณภูนทรัพย์โลจิสติกคุณมายาลาบสาบเสือคุณเอิร์กหมายดีคุณนายแดงตารงดำรงสวัสดีนะเจ้าค่ะอ่านนะมาต่ออีก วันนี้ในอดีตนะคะวันนี้ในอดีตมีเหตุการณ์สำคัญเมื่อปีพ.ศ. 2472รัชกาลที่7เสด็จทอดพระเนตรสุริยะปราคาเต็มดวงที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีซึ่งมองได้เห็นอย่างชัดเจนโดยผ่านเงามืดเนี่ยนะคะนานประมาณสัก5นาทีและในวันนี้อีกเหมือนกันนะคะเมื่อปีพ.ศ. 2489นายปรีดีพนมยงค์นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นนำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2489ขึ้นทูลเกล้าถวายรัชกาลที่8เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยคุณพลพันธ์นะคะบอกมาว่าพี่แหม่มถึงแม้พี่แหม่มจะโหเขียนครบเลยคุณผู้ฟังเขียนครบเลยนะคะแม่ดิฉันนี่ยินดีจริงที่ท่านจดจำได้แม่นขี้เล็ดเตี้ยอ้วนดำเลื้อยพุงปลิ้นสะดือจุนดั้งหักเป็นดีเจที่แปลกที่สุดในประเทศไทยแต่ถึงแม้ดีเจจะขี้เล็ดก็รักเอ้ยยาอายนั้นเนี่ย เปิดเพลงนี้เลยค่ะขี้เล็ดก็รักเชิญรับฟังจ้า

ู้ฟังที่เคารพนะคะอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาแม้มีเว้นวรรคด้วยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อกันแล้วกันนะคะกรมบัญชีกลางก็แจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพให้ท่องไว้ให้ขึ้นใจในหมู่สมาชิกของพวกเราซึ่งเป็นสุจริตชนแปลว่าคนที่มีความเป็นสุจริตเป็นที่ตั้งนะเราไม่ได้เป็นนักการเมืองไงเราเป็นคนธรรมดาสามัญเพราะฉะนั้นเราก็ใช้คำว่าสุจริตชนนี่เนาะทุกอย่างที่ทำอะค่ะมันอยู่ที่เจตนาถ้าเจตนาดีนะทุกอย่างก็จบนะคะนี่เขาสั่งท่องไว้4สิ่งนะที่หน่วยงานราชการเนี่ยจะไม่ทำเด็ดขาดจริงๆเลยคุณผู้ฟังจริงแท้แน่นอน 100% ประมาณนั้นนะคะ1หน่วยงานราชการจะไม่เพิ่มเพื่อนทางไลน์ไม่มีอะเนาะ2มีการถามข้อมูลส่วนตัวโอ้ยข้อมูลส่วนตัวใครเขาจะบอกกันประเภทเลขบัตรประชาชนชื่อนามสกุลชื่อพ่อชื่อแม่ไม่เหมือนดิฉันหรอกเอาชื่อพ่อชื่อแม่มาประกาศให้ได้รู้กันว่าดิฉันเป็นคนที่เป็นลูกมีพ่อมีแม่ในรายการใช่ไหมคราวนี้หน่วยงานราชการเนี่ยไม่ทำอันดับ3นั่นก็คือสั่งให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบไม่มีทำไมต้องทำเสียง2ไม่เข้าใจคือไม่มีนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือโทรศัพท์มาหาแบบหวังดีประสงค์ร้ายนั่นคือโทรแจ้งสิทธิสวัสดิการโอ้จะมีเงินนั่นนี่โน่นอ๋อคุณผู้ฟังล่าสุดมีนี่มาไอ้โครงการที่เขาจะแจกเงินเดือนละพันน่ะยังไม่มีนะคะพี่น้องยังไงก็ยังต้องบอกว่ายังอย่ากดทุกชนิดไม่ว่าเพื่อนจะแชร์มาแล้วก็ไม่ต้องหวังดีซึ่งกันและกันส่งแชร์นี้นะคะไม่มีนะจ๊ะไม่มีแน่นอนเนาะพอหมดช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อมาถึงช่วงนี้เลยดิฉันคิดใหม่ละต่อไปนี้ดิฉันจะมีช่วงนี้ให้คุณผู้ฟังเสมอนั่นคือช่วงของพยุงกันเที่ยวพยุงกันเที่ยวพยุงแปลว่าอะไรแปลว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ได้จูงกันธรรมดาแต่พยุงกันด้วยแขน พยุงกันเที่ยวค่ะคุณผู้ฟังคะคือเราก็อายุ18 19 16 17กันใช่ไหมเวลาจะไปไหนใช่ไหมมันก็จะเยอะเพราะฉะนั้นเอาของออกจากกระเป๋าบางคนไปเที่ยวพี่น้องเอาที่นอนหมอนมุ้งไปอ่ะมีนะคะมี FC ดิฉันนี่แหละเขาจะไม่นอนที่นอนโรงแรมเขาจะไม่กินแก้วน้ำโรงแรมเขาจะไม่มีผ้าห่มหมอนเขาขนไปจากบ้านพี่น้องขนเหมือนย้ายบ้านเลยอ่ะ คือต่อไปเนี้ยเราต้องทำตัวให้ง่ายด้วยการพยุงกันเที่ยวคราวนี้ถามว่าจะพยุงกันไปไหนดีล่ะคือหาดทรายในประเทศของเราเนี่ยประเทศไทยนี่แหละจะเขาติดอันดับหาดที่ดีที่สุดในโลกในปีนี้โดย World 50 Best Beach นะคะคัดเลือกให้อ่าวเกือกชื่ออย่างนี้จริงๆดิฉันไม่ใช่ไม่สุภาพอ่าวเกือกที่เกาะ8เกาะ8เนี่ยนะคะอยู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงานะติดอันดับ10ด้วยหาดทรายที่ขาวละเอียดน้ำทะเลเป็นสีฟ้าใสมีสัญลักษณ์หินเรือใบเป็นก้อนหินนะคะรูปเรือใบสวยเชียวคุณผู้ฟังดิฉันไปมาแล้วนะคะดิฉันไปแบบนี้ดิฉันไปเรือนะคะแล้วก็ข้ามปีคือข้ามปีใหม่เลยอะนะไปตั้งแต่สิ้นปีไปลงที่ทับละมุนะแล้วก็ออกเรือไปแล้วก็ลอยเท้งเต้งไปไปเที่ยวเกาะแถวนั้นมีกี่เกาะนะไม่ขึ้นฝั่งเลยนะคุณรู้ฝั่งนะคือไม่นอนบนฝั่งไม่ใช่ไม่ขึ้นฝั่งคือขึ้นฝั่งแต่ไม่นอนบนฝั่งนอนในเรือตลอดนะคะเป็นเรือสำราญนอนหัวเรือด้วยพอเรือโดนคลื่นมันก็โยกเยกเด้โอ้โหคุณรู้ฝั่งเอ้ยอ้วกแตกอ้วกแตก เมาเรือ ไม่ได้เมาอย่างอื่นอย่าคิดเป็นอื่นนะปีใหม่อ่ะเขาก็กินน้ำเก๊กฮวยฟองกันน่ะแหละประมาณนั้นส่วนอีกหาดนึงนะคะนั่นคือหาดพาราไดซ์ที่เกาะกระดานจังหวัดตรังโอ้นี่จังหวัดชื่นชอบของดิฉันเลยติดอันดับ23โดดเด่นด้วยหาดทรายสีขาวละเอียดและความเงียบสงบ
ทั้งนี้เนี่ยนะคะเกาะกระดานยกเกาะเลยนะเคยได้รับรางวัลอันดับหนึ่งเกาะที่มีชายหาดที่ดีที่สุดในโลก2ปีซ้อนคือปี2023แล้วก็2024ของเว็บไซต์ที่ชื่อว่า World Beach Guide จากความอุดมสมบูรณ์ของแนวปะการังที่ทอดยาวคุณผู้ฟังดำตรงไหนสวยตรงนั้นโอ้ดำลงไปเจอปลาคุณผู้ฟังเอ้ยแล้วก็ในจุดบางจุดเนี่ยนะคะดิฉันเคยไปที่เกาะ8เนี่ยนะคะดิฉันเจอกระเบนลาหูแล้วก็เจอเต่าตะโหนโอ้ยมันมีความสุขเหมือนได้ของขวัญจากธรรมชาติคุณผู้ฟังอีกหาดหนึ่งบ้านดิฉันเองจังหวัดภูเก็ตดิฉันเนี่ยเป็นคนบ้านนอกเนาะอยู่นอกนะนอกแผ่นดินนะดิฉันมาจากเกาะคุณผู้ฟังแล้วก็ถีบตัวเองด้วยการศึกษานะคะหาดฟรีดอมติดอันดับ27เป็นหาดลับคุณผู้ฟังถ้าจะเดินน่ะเหรอโอ้โหหัวปักเลยอ่ะคือเป็นแบบปักลงไปเลยนะคะหาดฟรีดอมแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากเดินแข้งขาไม่ดีหัวเข่ามันก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บแบบนี้ไม่ต้องพยุงค่ะลงเรือที่หาดป่าตองเสร็จแล้วเขาก็จะสตาร์ทอ๋อไม่ใช่สตาร์ทเขาก็ดึงเชือกเครื่องเรือบึ้นบึ้นแล้วก็แหวกน้ำไปเกาะฟรีดอมเขาก็จะนั่งให้นั่งนะอยู่สักประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็พากลับนะคะส่วนดิฉันไม่ดิฉันถ้าไปแบบนั้นเสียชาติเกิดดิฉันต้องดิ้นรนเดินลงไปคุณผู้ฟังนะคะหัวปักหัวปั๊มถลอกปอกเปิกดิฉันใช้วิธีนี้คุณผู้ฟังมันจะได้อรรถรสเวลาลงน้ำไงแผลที่โดนต้นไม้หนามเกี่ยวมันโดนน้ำทะเลใช่ไหมเค็มๆใช่ไหมคุณผู้ฟังมันไม่ได้เค็มแต่มันแซ่บมันได้อรรถรสของการไปเที่ยวหาดฟรีดอมอันดับที่27หาดลับของจังหวัดภูเก็ตนะคะคุณผู้ฟังขามีโอกาสไปนะอ่าวเกือกที่เกาะ8อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันจังหวัดพังงาแล้วก็ตามต่อด้วยหาดพาราไดซ์อันดับที่23ที่เกาะกระดานจังหวัดตรังนะเมืองไทยที่สวยทุกที่ไม่ต้องไปร่อนเมืองนอกหรอกคุณรู้ฟังไงไม่ต้องไปโอซาก้านางาซากิทำไมดิฉันต้องทำเสียงเนี้ยนี่คุณผู้ฟังเด็ดกว่านั้นอีกไม่ต้องไปไหนไกลกทม.เลยไม่ว่าคุณจะอยู่เหนืออีสานใต้คุณมาเที่ยวกรุงเทพเพราะกรุงเทพค่ะคว้าอันดับหนึ่งเมืองที่ดีที่สุดในเอเชีย2ปีซ้อนเบดิมูจากนิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์ที่ชื่อว่า Smart Travel Asia ประกาศให้กรุงเทพมหานครของประเทศไทยเนี่ยนะคะครองความเป็นสูงศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลกจากการที่กรุงเทพเนี่ยนะคะเป็นเมืองที่ดีที่สุดนะต่อเนื่องเป็นปีที่2ในการเป็นเมืองที่เปี่ยมด้วยพลังและชีวิตชีวาทั้งวันและทั้งคืนคุณผู้ฟังในโลกนี้เนี่ยนะคะที่ฉันก็ไปมาหลายประเทศนะรอบโลกก็ไปมา2ครั้งใช่ไหมที่ฉันไม่เห็นเลยว่าที่ไหนจะกินได้ทั้งวันทั้งคืนห้างบางห้างนะในต่างประเทศคุณผู้ฟังห้าโมงเย็นเขาก็ปิดแล้วเมืองเขาก็เงียบตะบึดตึดสู้กรุงเทพไทยไม่ได้เนาะโอ้เฮ้ยเดี๋ยวมีอีก2จังหวัดพี่น้องชวนภูมิใจเลยนั่นคือจังหวัดเชียงใหม่และภูเก็ตก็ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่3นี่คือเชียงใหม่และลำดับที่5นั่นคือจังหวัดบ้านเกิดของดิฉันภูเก็ตตามลำดับด้วยเสน่ห์เฉพาะตัวด้านศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตและธรรมชาติที่งดงาม เราพยุงกันเที่ยวนะ2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่แล้วนี่กัมพูชาดีกว่าเหม็นๆ โอดรายได้การขายตั๋วเข้าชมอุทยานโบราณสถานอังกอร์

อยู่ที่15.4ล้านดอลลาร์สหรัฐลดลง30%มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ไปเนี่ยนะคะแค่ 322,000กับอีก4 คนเท่านั้นเองบทเพลงอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพลงแนวไหนเดียโอ้เอาเพลงนี้แล้วกันนะคะเชิญรับฟังค่ะพี่น้องค่ะเที่ยวเมืองไทยนี่แหละ

ชวนเที่ยวคุณผู้ฟังพยุงกันเที่ยวจบไปแล้วนะคะต่อไปนี้จะมีพยุงกันเที่ยวในทุกสัปดาห์นะคะไปแบบไม่ธรรมดาพี่น้องทักทายก่อนนะคะเดี๋ยวงอนละคุณสวัสดิ์ดอนเสือต่อด้วยคุณสุวณีข้องลิ้มคุณสวัสดิ์ดอนเสือเป็นผู้ที่ทักทาง LTM FM 95คนแรกของรายการนะคะตามต่อด้วยคุณสุวณีข้องลิ้มคุณจิระวันเนียมสงคุณวัฒนาคุมพิทักษ์คุณออยโชคชัยคุณนราเดชนะคะทักทายมาจากทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชบอกเช้านี้หมอกหนาจ้าคุณกัจฉมนแก้วเรืองจากสารคามคุณเทวีคุณเทวีสวัสดีค่ะคุณตำโคราชควรยอมรัชดาจังหวัดตรังนะคะคุณมานิตกันมัทุรพศบอกป่าบอนพัทลุงตอนนี้ฝนตกนะคะคุณโจใจดีจากสงขลาบอกว่าเทวดาพรมน้ำมนต์ค่อยหายร้อนหน่อยนะคุณศรีสาครจันทมาศอุ้ยอยู่ที่เดียวกับคุณตำโคราชควรยอมเลยนะคะรัชดาจังหวัดตรังนะคะบอกฝนตกติดต่อกัน3วันแล้วพี่แมมเฮ้อคนใต้เขาต้องพูดแบบนี้เนาะถึงจะของจริงคุณไผ่ตะกั่วป่าคุณสปอยคุณจุนขนส่งทั่วไทยนะคะผมชื่อโอเว่นกราฟเขียนแบบนี้อ่านตามนั้นนะคะปากพนังฝน

ตกพี่คุณดาราจากสงขลานะคะตาวัดส้มตำจากชุมพรคุณเพ็ญศรีจากวังอ่างชะอวดนครศรีธรรมราชฝนตกตั้งแต่หัวรุ่งหัวรุ่งแปลว่าหัวเช้านี่หัวเช้านี่แปลว่าเช้านี้ค่ะคุณผู้ฟังคนใต้เขาพูดแบบนี้แหละเนาะสวัสดีค่ะคุณวันชัยคำทองคุณณรงค์จุ้ยทองคำคุณสุเทพคำปิงคุณสุทัศน์อนุกูลมาจากจุฬาภรณ์นะจ๊ะอันเอาก่อนประมาณนี้เดี๋ยวมีอีกท่านหนึ่งคุณสวัยพระคุณสวัยผ่อนนอกนะคะบอกว่าชุมพรตอนนี้ฝนตกนะคะฝนตกทั่วพื้นที่จังหวัดชุมพรเลยนะคะพอจะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องที่ต้องซื้อน้ำรถต้นทุเรียนตอนนี้ทุเรียนกำลังออกดอกออกผลนะคะรถหกหลอก 1,000 บาทเริ่มต้นต่อเที่ยวนะคะเที่ยวหนึ่งก็ 5,000 ถึง 6,000 ลิตรครับมีแบบนี้รู้สึกค่อยสบายใจจากเขาค่ายสวีชุมพรเด้เงินนะอ่ะต่อคุณผู้ฟังเช้าๆแบบนี้เราอ่านข่าวหอยดีกว่านี่หอยนี่แหละหออยอ่านว่าหอยนะแต่พบในแม่น้ำสารวินนะคะค่าตะกัวแล้วก็สารหนูนี่พุ่งสูงลิ่วเตือนเลยห้ามบริโภคโดยเฉพาะเด็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุผู้เป็นโรคไตโรคมะเร็งเบาหวานหัวใจสารพัดโรคอ่ะไม่ต้องไปกินหอยทั้งนี้แม่น้ำสารวินเนี่ยนะคะอยู่ในเขตประเทศไทยเนี่ยจะไหลผ่านแค่3อำเภอคืออำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้แก่อำเภอแม่ลาน้อยแล้วก็ตำบลแม่คงบางส่วนของตำบลแม่ยวมในอำเภอแม่เสลียงแล้วก็ตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเมยนะคะผ่านอยู่แค่นี้นะคะครอบคลุมพื้นที่อุทยานสารวินแล้วก็จุดพักค้างแรมหมู่บ้านชาวปปกยอนะคะแล้วก็มีจุดผ่อนปลนการค้ารวมถึงจุดลงเรือท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นต้องระวังเลยแม่น้ำสายนี้เนี่ยจะสิ้นสุดในเขตของประเทศของเราที่อำเภอศพเมยเมื่อแม่น้ำเมยเนี่ยนะคะไหลไปบรรจบแม่น้ำสารวินก่อนที่แม่น้ำสารวินจะไหลโว๊กกลับเข้าไปในประเทศเมียนมามาต่อเลย2ข่าวคุณผู้ฟังอ่านแล้วต้องใจร่มๆจาก Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News นะคะพาดหัวของ Daily News บอกว่าพ่อแม่ดิ้นรนสู้ฝัดเปิดเทอมแห่ซบรงตึงทองคำอันดับ1พุ่ง 65.7% พฤษภาเดือนเดียวทะยาน 8.26 พันล้านบาทกรุงเทพสุราษฎร์ปทุมระยองนนทบุรีสุดฮิตเดินหน้าเข้าโรงรับจำนำด้านล่างลงมานะคะเขียนว่ายึดสมุยพะงันดันวาระแห่งชาติตอนนี้เช็คบินนอมินีต่างชาติเกินหมื่นนะคุณผู้ฟังก็จะต้องดันเป็นวาระแห่งชาติเพื่อที่จะล้างบางนอมินีเหล่านี้นะคะเพราะว่าพวกนี้เขาเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยโรงแรมเถื่อนเกาะพะงันเนี่ยพุ่งสถิติเนี่ยสูงสุดในประเทศจับตาปัญหายิวยึดเกาะพะงันหลังพบยอดขออยู่ต่อเนี่ยนะคะในระยะยาวนะโดย4เดือนแรกเนี่ยปีนี้นะยิวเข้าไทยแล้วเนี่ยครึ่งล้านนั่นคือ 508,000 กับอีก181คนกระจายทั่วเลยคุณผู้ฟังนอกจากจะเป็นพังงานแล้วก็จะมีภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่แล้วก็กรุงเทพไม่กระจุกตัวแต่ในเมืองหลวงนะคะยิวเลือกที่จะปักหลักในพื้นที่เกาะและแหล่งท่องเที่ยวทางภาคใต้ของประเทศสมุยก็โดนด้วยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยนอกจากจะลงใต้แล้วยังมีอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นพวกแบ็คแพ็คเกอร์พำนักในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็แม่ฮ่องสอนที่ตรังฝนกระหน่ำอาคารผู้โดยสารหลังใหม่นะสนามบินตรังงบพันล้านหลังคารั่วน้ำก็ทะลุฝ้าเพดานนองเต็มพื้นที่อาคารกลายเป็นน้ำตกกลางสนามบินชาวเน็ตก็แห่บอกว่าที่นั่นคือแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของตรังเนี่ยตรังก็ไม่ใช่ย่อยประมาณนั้นนะคะเอาต่ออีกคุณผู้ฟังนะคะจากหน้าหนึ่งของมติชนนี่
มาแล้วรับมือสถานการณ์โลกชู3ข้ออนุทินปลุกอาเซียนเน้นความมั่นคงทางอาหารพลังงานแล้วก็คุ้มครองพลเมืองภูมิภาคแค่นี้นะนี่คือมติชนแต่พอมาต่อที่ Daily News สีหศักดิ์ยันอนุทินหารือ3ฝ่ายปกป้องชาติถกสุดยอดอาเซียนแน่คุณผู้ฟังเอ้ยพอพูดถึงเหม็นนะข่าวเหม็นมาทันทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงผู้แทนนายกรัฐมนตรีของเหม็นของกัมพูชาที่ชื่อว่าด็อกเตอร์คุณเหมสั่งสกัดทุเรียนไทยกำหนดให้เป็นสินค้าต้องห้ามห้ามนำเข้าเด็ดขาดและให้กรมศุลกากรและสรรพสามิตกัมพูชาติดตามจุดผ่านแดนช่องทางธรรมชาติท่าเรือและการขนส่งผ่านสปป.ลาวรวมถึงนะเวียดนามด้วยกันไปเถอะขนาดอดีตนายกไทยบางคนยังผ่านได้เลย เปิดเพลงค่ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธยะ
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E ส้นเท้าตาขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร
12: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ

0: ง
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ง
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
3: อยู่ตรงนี้จะไม่ได้อยู่ตรงไหนนะจ๊ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้นี่ตั้งหลักกันดีๆนะคะพี่น้องตั้งหลักดีๆนะคะเหตุผลเพราะโรคมันมาอีกแล้วพี่น้องเออจริงๆเลยคุณสมศักดิ์แก้วลอยดาจากแก่งกระจานนะคะคุณเงินจบทุกอย่างได้บัวเชษฐ์ทีมค่ะจากสนามบินสุวรรณภูมินะจ๊ะเอาตามต่อมาจ้าอุ้ยคุณฟาติมะหวังหมัดนะจ๊ะทักทายมาคุณบุญเรียนที่รักสวัสดีนะจ๊ะอือแล้วก็ตามต่อมาอีกสักน้อยหนึ่งคุณกาหลงหัดอ้านสวัสดีค่ะกำนันขาคุณกัชมนแก้วเรืองนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะอันคุณผู้ฟังมานี่บอกให้ตั้งหลักดีๆนะคะทั้งการเงินแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้วยเมื่อสักครู่นะคะดิฉันก็ทำพิธีเอ้ยไม่ใช่ดิออกกำลังนะคะด้วยการยืดเหยียดด้วยท่าสวัสดีท่าโม้แป้งท่าถอดเสื้อนะคะท่าเหวี่ยงแขนแล้วก็ท่าอุ๊ชเฉือเพิ่มพลังนะคะปล่อยพลังกันแบบนั้นนะคะ WHO WHO เนี่ยนะคะองค์การอนามัยโลกพบผู้ป่วยเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าฮันตากระจายแล้ว8รายเสียชีวิตแล้ว3ศพคาดนะคะว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มอีกเพราะระยะฟักตัวเนี่ยมันนาน6สัปดาห์6สัปดาห์นี่จะไม่รู้เลยค่ะแล้วก็การแพร่กระจายเนี่ยนะคะมันต่ำด้วยติดเชื้อมาแล้วก็รอเวลาละค่ะตอนนี้ยังไม่มีวัคซีนรักษาโดยตรงล่าสุดก็ขยับติดเชื้อเข้ามาใกล้ประเทศไทยนั่นคือสิงคโปร์พบผู้ป่วย2รายแต่ก็ยังไม่ได้มีการออกมาตรการอะไรในเรื่องของการจำกัดการเดินทางในเวลานี้นะคะในขณะที่ประเทศไทยก็เฝ้าระวังในเรื่องนี้อย่างเข้มข้นทีเดียวพี่น้องเราตระหนักได้แต่เราไม่ได้ตระหนกตกใจนะคะต้องทำร่างกายให้แข็งแรงค่ะแล้วก็เชื้อไวรัสฮันตาเนี่ยนะคะพบในพวกสัตว์ฟันแทะโดยเฉพาะหนูกระรอกแม้ว่าเชื้อเนี่ยนะคะมันจะไม่ทำให้หนูหรือว่ากระรอกเนี่ยป่วยแต่มันแพร่สู่คนได้และก่อให้เกิดความรุนแรงถึงชีวิตก็อย่างที่บอกไม่มีวัคซีนยังไม่เท่าไหร่ยารักษาเฉพาะทางก็ยังไม่มีด้วยนะคะผู้ป่วยเริ่มต้นจะมีอาการคล้ายๆกับเป็นไข้หวัดใหญ่มีไข้สูงหนาวสั่นปวดหัวปวดตัวปวดกล้ามเนื้อปวดไปทั่วเลยทั้งหลังแล้วก็ขามีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องจากนั้นมันจะลามละลามไปสู่ปอดกระจายไปที่ตับแล้วก็ไตเสียชีวิตมากถึง 40% แน่เลยนะคะเนี่ยโอ้โหการสัมผัสสัตว์ฟันแทะตลาดสดดีเยอะเนาะหนูอืมใช่ไหมตำไรตำนามีไหมอ่ะก็ต้องระวังให้จงหนักนะคะโดยเฉพาะพวกสัตว์ขั้นหลังแล้วก็เก็บอาหารให้มิดชิดดูแลบ้านให้สะอาดหากพบมูลหนูนะคะให้ใช้การฉีดพ่นฆ่าเชื้อฮะไปตักไปยุ่งไปจับไปหยิบเขาเด็ดขาดนะคะหากมีอาการไข้หายใจลำบากพบแพทย์ทันทีแล้วก็บอกหมอด้วยนะคะว่าเออมีความเสี่ยงยังไงนะคะล่าสุดประเทศไทยนะยังไม่มีการพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาในประเทศของเราคุณผู้ฟังขยับเข้าไว้แข็งแรงเข้าไว้หายใจเข้าไว้รับรองตายยากสวัสดีค่ะคุณกองแก้วพวงทองจากสวคันยามนะจ๊ะสวยอจากสูงเวจ้ะบทเพลงนี้จัดให้เลยนะจ๊ะไก่นาตาฟาง

0: ขณะนี้เวลา 6 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่าน

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
6: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
7: ร้อนร้อนร้อน
6: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สวัสดีอีกครั้งในช่วงที่2ของรายการขณะนี้ท่านกำลังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ท่านใดนะคะที่รับฟังทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศรวมถึงการรับชมทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับดีเจขี้เหล่เตี้ยอ้วนดำเลื้อยพุงปริ้นสะดือจุนหน้าหักดั้งไม่มีโอ้โหคุณฟังเอ้ยเข้ามาดูที่ MCOT Connect นะคะคุณผู้ฟังว่ามีใครประกาศถึงตัวเองได้ขนาดนี้ที่เอาความจริงมาพูดเล่นไหมคะไม่มีมีแต่แหม่มบุรีรัตน์คนนี้แหละค่ะอยู่กันมา22ปีคุณผู้ฟังอยู่กันยาวนานจังเลยเนาะจากดิฉันอายุ18วันนู้นวันนี้ก็ยังอายุ18อยู่ประมาณนั้นพูดไปก็ไม่อายปากทักทายพี่น้องก่อนดีกว่านะคะพี่น้องมากันแล้วเดี๋ยวหาก่อนนี่อยู่นี่ค่ะป้าเป้าสวัสดีนะคะสวัสดีคุณวิสูตรแล้วก็สวัสดีคุณนุชเจริญวัยวีรกุลค่ะสวัสดีนะคะคุณประสิทธิ์สุวรรณไตรเข้ามารายงานตัวเช่นเดียวกับคุณสมชายสุนันสาสวัสดีครับพี่ครับพี่อานี่ข่าวพี่นี่ไร้สาระจริงๆผู้เล่นเขาชมนะคะส่วนดิฉันเนี่ยเวลารับคำชมดิฉันก็จะอายเนาะหรือว่าเวลาไปเจอใครแล้วเขาก็บอกนะว่าฟังรายการนั้นเนี่ยนะดิฉันก็อับอายนะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าดิฉันตั้งใจจัดรายการนะจริงนะคะดิฉันก็เตรียมข้อมูลมาก็จริงแต่ดิฉันก็อายอ่ะดิฉันก็พูดไปเรื่อยอ่ะประมาณนั้นนะคะสวัสดีค่ะคุณรัตติยานะคะสวัสดีนะคะคุณสมชายจ้าคุณสมชายนี่มา2คนเลยนะคะคุณสมชายนิ่มฟักมาด้วยนะคะสวัสดีคุณจูสนธยาคุณสุวณีข้องหลิมแล้วก็เจสุไก่ทอดมาแล้วนะจ๊ะบอกว่าประจำการแล้วลูกค้าสามารถเดินไปที่หน้าสพ.ตราดแล้วก็สั่งไก่เลยลงบัญชีไว้วันหลังค่อยมาจ่ายไม่ใช่ลงบัญชีพี่แหม่มนะคะลงไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เจอกับเจสุนะคะแล้วก็จากระรีนะคุณกนิกาสวัสดีค่ะคุณวลีลักษ์วรการรัศมีอยู่คลองเตยนะคะที่ฉันจำได้คนนี้แต่ถ้าเป็นคุณอุไรจริตงามคนทุ่งสงจ้ะโอ้พูดถึงทุ่งสงมานี่เลยพี่น้องจ้ะมานี่เลยจ้ะคือไม่ได้ไปทุ่งสงอะเนาะแต่ว่าเขาก็รวมเงินกันในสถานฐานะของชมรมนักธุรกิจชาวใต้แห่งประเทศไทยเชิญร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศลช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงนะคะท่านประธานชมรมเนี่ยนะคะคือท่านโกเมศรุ่งเรืองสกุลประธานจัดงานคือคุณอำนวยคำแหงเลขานุการจัดงานคือคุณวิทยาทองดำนะคะทั้งหมดอาคาร่วมกันนะคะจัดคอนเสิร์ตขึ้นในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนี้เวลา15นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่บ้านตะเกียงลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีก็ไปพบกันหน้างานได้เลยตั๋วเต๋อบัตรเนี่ยนะคะซื้อตรงนั้นเลยนะคะศิลปินที่จะได้พบก็มีน้องต้นข้าวสุปรียาแล้วก็มีคอนเสิร์ตสอนสุพันโชรวมทั้งหนุ่มหล่อโอ้โหคนนี้พี่แหม่มรู้จักยินดีปรีดามานานบ่าววีสุดหล่อเองนั่นนะคะคุณผู้ฟังคะวันที่10พฤษภาก็คือวันพรุ่งนี้นะคะ3โมงเย็นไปจนถึง2ทุ่มที่บ้านตะเกียงลำลูกกานะคะเรียบร้อยไปสำหรับชมรมนักธุรกิจชาวใต้แห่งประเทศไทยเขาไปรวมกองกันอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยผู้ป่วยติดเตียงนะคะรายได้ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะหักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะนำไปมอบให้นะคะผู้ป่วยติดเตียงเพราะว่าผู้ป่วยติดเตียงในหนึ่งครอบครัวเนี่ย นอกจากจะใช้คนถึง3คนในการเฝ้าดูแลแล้วบางบ้านนี่ยกทั้งบ้านด้วยใจนะคะเพื่อผู้ป่วยเพียงคนเดียวแต่บางครั้งใจอย่างเดียวไม่พอมันต้องมีกำลังทรัพย์ด้วยไงเพราะฉะนั้นช่วยกันนี้วันเสาร์ก็เอาวันอาทิตย์สิวันอาทิตย์ที่10ก็ไปปาร์ตี้เนาะส่วนวันเสาร์ที่แล้วคุณผู้ฟังถามว่าที่ดิฉันกระหืดกระหอบนั่นน่ะไปไหนเสาร์ที่แล้วจัดรายการเสร็จใช่ไหมคะ FC เขาก็มาคอยแต่เขาก็ไม่ได้ขึ้นมาข้างบนสถานีนะคะคอยอยู่ที่ชั้นล่างก็ไปปาร์ตี้เกาเหลาไงเกาเหลาหม้อไฟเป็นเกาเหลาเนื้อคุณผู้ฟังนะคะอยู่ละแวกถนนนครชัยศรีจากอสมทไปวันนั้นรถไม่ติดก็ใช้เวลาประมาณสัก25นาทีนะคะก็เลยแยกราชวัตรมานิดเดียวนะคะนิดเดียวจริงๆนะคะเปิดขายกันมายาวนานนะคะตรงนั้นนะคะประมาณสัก70-80ปีนะคะก็จะเป็นเนื้อล้วนๆมีเนื้อสดเนื้อเปื่อยเนื้อโกเบมีพื้นท้องมีไส้มีลิ้นมีเอ็นน้ำซุปก็จะปรุงเครื่องเทศนะคะแล้วก็ซีอิ๊วดำกระเทียมเกือบทุกร้านนะคะที่ไปเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ใส่ผงชูรสความอร่อยไม่เท่ากันคุณผู้ฟังปากของแต่ละคนก็จะชอบไม่เหมือนกันเฉพาะเวิร์กนั้นเวิร์กเดียวนะคะมี3ร้านอร่อยทุกร้านถ้าไปจอดง่ายๆเนี่ยนะคะก็คือร้านซ้ายมือก่อนนะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อบิ๊กสุราชวัตรคือเดิมอะค่ะเขาชื่อก๋วยเตี๋ยวเนื้อราชวัตรธรรมดานี่แหละแต่ตอนหลังมาเติมคำว่าบิ๊กสุเข้าไปเพราะว่าบิ๊กสุคุณผู้ฟังจำบิ๊กสุได้ไหมคนที่เข็มขัดสั้นอ่ะ เสียชีพอย่าเสียสัตว์ คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีช่วงเวลาสั้นๆคนนั้นแหละเขาชอบรับทานร้านนี้เนาะก็เลยเป็นเนี่ยแหละชื่อร้านนะคะแต่ว่าไม่ได้มีร้านเดียวนะคะจอดรถแล้วคุณผู้ฟังจอดรถริมถนนนะคะร้านก็จะเป็นห้องแถวอ่ะไม่มีแอร์สองคูหานะคะตรงข้ามกับบิ๊กสุเนี่ยนะคะก็จะเป็นร้านชัวแต่ถ้าเยื้องไปทางซ้ายเล็กน้อยอันนั้นคือร้านเจงอทั้ง3ร้านอร่อยเหมือนกันก็ไปด้วยกันใช่ไหมคะก็สั่งหม้อไฟเสร็จจะรออะไร ข้าวเปล่าคนละถ้วย น้ำชาฟรีโอ้โหคุณผู้ฟังเอ้ยแล้วก็ร้านเป็นห้องแถวใช่ไหมธรรมดาธรรมดานะคะแล้วก็ทานไปก็เหงื่อตกกันไปเพราะว่าหม้อไฟไงก็จะร้อนนะคะแต่ถ้าไม่รับทาน3ร้านนี้ก็จะมีอีกร้านหนึ่งตรงราชวัตรนะคะราชวัตรพอถึงราชวัตรปั๊บเดียวซ้ายปั๊บเข้าไปตรงนั้นก๋วยเตี๋ยวเนื้ออีกแล้วไร้เทียมทานออดิฉันก็รับทานแล้วเหมือนกันคนขายเป็นผู้หญิงนะโอ้โหเวลาเจ๊แกควงอิโต้เนี่ยสับลงไปบนเนื้อโกเบชับชับชับชับคุณผู้ฟังเอ้ยน้ำลายนี่แทบหยดแต่นะคะถ้าย้อนกลับไปตรงราชวัตรเนี่ยก็มีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวเป็นน้ำใสนะอันนี้ไม่ได้เนื้อตุ๋นนะก็อร่อยดีนะเอ่ยชื่อได้ไหมอ่ะได้เนาะเพราะว่าเราเอ่ยหลายร้านเหลือเกินเนาะ ร้านสีย่านอ่ะตรงนั้นน่ะโอ้ยคุณรู้ป่ะเอ้ยน้ำลายไหลดิฉันก็เลยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแถวนี้มีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเยอะจังเลยนะคะคำตอบก็คือว่าแต่ดั้งแต่เดิมแถวนั้นจนเดี๋ยวนี้นะคะจนถึงเดี๋ยวนี้แถวนั้นเนี่ยมีหน่วยทหารมีกรมกองต่างๆเนี่ยนะคะค่อนข้างเยอะเขาก็เลยมีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อซึ่งเป็นที่นิยมรับทานตั้งแต่มื้อเช้ามื้อเที่ยงโน่นไล่จนถึงมื้อเย็นนะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็อ๋อแถวราชวัตรมีนี่ไงผัดไทยผัดไทยนะหอยทอดขนมหัวผักกาดคุณผู้ฟังเอ้ยแล้วพี่โอเลี้ยงกลับอีกสักถุงหนึ่งโอ้โหชีวิตนี่คือเหตุการณ์วันเสาร์ที่ผ่านมานะคะดิฉันก็เลยสั่งเกาเหลาเอาแบบเนื้อแน่นๆนะเป็นหม้อไฟใช่ไหมหม้อหนึ่งก็250พวกเนื้อเนี่ยนะคะจะมายาวกว่านิ้วชี้ดิฉันนะนิ้วกลางเลยอ่ะนิ้วดิฉันก็สั้นเนาะอุ้ยแต่ละชิ้นนี่ไส้นี่อย่างยาวเลยคุณผู้ฟังต้องไปทานก่อนที่จะแก่ไปกว่านี้ตอนนี้ยังเคี้ยวได้คุณผู้ฟังแต่แก่ไปกว่านี้ถ้าฟันดีก็เคี้ยวไหวแต่ไปเถอะเขาตุ๋นอร่อยนะคะเนื้อแบบแน่นๆรสสัมผัสยอดเยี่ยม น้ำซุปเนี่ยนะดิฉันก็ไปเฉง้อชะแงะแอบดูในหม้อดิฉันต้องแอบดินะแล้วก็มองลงไปน้ำต้มเนี่ยนะคะไม่มีไขมันลอยเลยคุณผู้ฟังมันอร่อยสักขนาดนั้นนะคุณผู้ฟังลองไปทานดูนะคะคุณผู้ฟังชอบไหมดิฉันน่ะชอบมากชอบถึงชอบที่สุดอ่ะทานแล้วก็จ่ายสตังค์กลับบ้านอย่างปรีเปรมส่วนสัปดาห์หน้านะคะโอ้ยไม่ใช่ดิสัปดาห์นี้จะไปรับทานที่ไหนเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าตรงไหนอร่อยนะแต่ถ้าเป็นพุงวัวพุงวัวก็คือเครื่องในวัวต้องไปทานที่พัทลุงสุบัยดะโอ้ยคุณฟังเอ้ยเขาจะโรยกระเทียมไม่ใช่กระเทียมหอมเจียวหอมเจียวมานะแล้วก็มีผักข้างบนนิดหน่อยพอเขียวๆคือดิฉันนะเป็นคนไม่ทานผักเวลาสั่งเกาเหลาก็จะสั่งว่าเกาเหลาไม่ผักไม่ถั่วงอกไม่ผักทุกชนิดนี่ดิฉันจะสั่งแบบนี้คนขายก็จะมองหน้าเขาก็บอกว่าสั่งแต่เนื้อกับน้ำแกงก็จบแล้วไม่ต้องมาลีลาเยอะ อร่อยคุณผู้ฟังลองไปทานดูนะคะถ้าดิฉันหัวเราะได้ขนาดนี้เฮ้ยคุณผู้ฟังเอ้ยมันแซ่บขนาดแล้วก็ร้านที่อยู่กันเนี่ยนะคะเขาก็อยู่เคียงกันคุณผู้ฟังบทเพลงนี้ต้องมานะจ๊ะเขาก็อยู่กันด้วยสันตินะถึงจะขายอาหารประเภทเดียวกันแต่ความอร่อยของแต่ละคนนะคะไม่เท่ากันแต่เขาอร่อยทุกร้านนะประมาณนั้นนะคะบทเพลงนี้มาให้รับฟังทันทีจ้า

คุณผู้ฟังก็ได้ขยับขยับนะเออคนเราเนี่ยนะคะขอแค่ขยับคุณผู้ฟังไม่ได้ออกไปวิ่ง 4-5-10 กิโล21กิโลก็พอ21กิโลไม่ได้ก็เอา5โลนะคะขยับขยับนะคะคุณผู้ฟังคะทักทายคุณธีรพงษ์ผายมคุณจรูนหน้าแก้วนะคะบอกว่าอยากกินอึ่งต้มยำให้ไปที่บ้านสนามบินน้ำจังหวัดตากจะต้มให้กินฟรีฟรีจ้ะสวัสดีค่ะคุณชนัทนะคะสวัสดีคุณอุทุมพอหนูน้อยสวัสดีคุณธนพงษ์บอกกลางขอบพระคุณค่ะที่บอกว่าแชร์ให้แล้วนะครับขอบคุณค่ะคุณเออินทิลาแล้วก็ต่อด้วยคุณสุทธิดาคุณสุทธิดาทศราชนะคะบอกว่าอยู่สงขลาฝนกำลังมาเออพี่แม่มีคิวไปสงขลาด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปกินถนนนางงามตั้งแต่ต้นซอยไปถึงท้ายซอยเลยนี่คุณ CEO สวนยางนะคะฟังจากอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายเสียงชัดเจนจ้าคุณบีบีมัสะลุนาถาวรวงสวัสดีค่ะคุณอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรโอ้อ่านบ่ออกเด้พยายามอ่านอยู่นะคะไอ้ยาสวัสดีค่ะคุณไอ้ยาไปละข้อความไปละพี่แม่มเช้านี้จัดไปบัวลอยไข่หวานลดอ้วนคุณนราเดชนะคะเข้าใจหยอกเนาะแล้วก็

0: ก็ทำให้ใจร่มร่มคุณผู้ฟังขอเพลงมารอไปก่อนคุณนิพนธ์พรหมคำมูลจากกาฬสินธุ์ฝนตกแล้วจ้ะพี่แหม่มกรุงเทพฝนตกยังนะคะโอ้แต่เมฆครึ้มเลยแหละประมาณนั้นนะคะคุณ TS เอ้าข้อความหายไปเหลือคุณหมูอ้วนตัวใสนะคะคุณโคมสันโดษจ้าบอกว่าแชร์ให้แล้วนะจ้ะหนูแหม่มโอ้ยนานๆทีนะคะชอบต้มประชาชนเอ้ย ต้มหนูไม่มีมีต้มประชาชน คุณ TSJJ นะคะเขียนว่าแบบเนี้ยดิฉันอ่านตามนะดิฉันเป็นคนใส่ซื่อบริสุทธิ์ ดุดน้ำค้าง ที่ตกลงบนน้ำคล่ำในสลัมเมอดิฉันเป็นคนแบบนี้จริงๆดิฉันใส่ซื่อบริสุทธิ์ดุดน้ำค้างยกเว้นข้างหลังนี่ไม่ค่อยจะกล้าพูดคุณอเกณฑ์เจริญพรจากจังหวัดพะเยาค่ะพี่แหม่มครับมาที่หน้าหนึ่งเลยจ้ะหน้าหนึ่งของข่าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องนะคะพาดหัวมาเลยค่ะว่าฝ่ายค้านลุยคว่ำพ.ร.ก.กู้ยื่นศาลตีความ11พฤษภานี้แสวงเผยหัวเลือกสว.ถึงมือกกต.ชุดใหญ่แล้วอันน่ะจริงหรือเปล่าไม่รู้หรือเหมือนต้มกบของคุณจรูนหน้าแก้วแหมหลอกให้ดีใจนะและค่ะพาดหัวของข่าวสดเหมือนกันนะคะรัฐบาลโต้เฟกนิวส์ยันคาสิโนไม่มีในแลนด์บิชบอกว่าไม่มียังไงก็ไม่มีทำไมต้องทำเสียงสองบุรีรัตน์นี่คือแลนด์บิชเนี่ยนะคะเป็นโครงการสะพานเชื่อมเศรษฐกิจฝั่งทะเลอันดามันกับอ่าวไทยเป็นเมกะโปรเจกต์แปลว่าใหญ่มากคุณผู้ฟังเมกะเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะเชื่อมต่อนะอันดามันกับอ่าวไทยจากจังหวัดระนองน้องจ๋าน่านนะถึงจังหวัดชุมพรตามแผนจะมีการสร้างท่าเรือน้ำลึกจะมีมอเตอร์เวย์จะมีทางรถไฟรางคู่แล้วก็มีระบบขนส่งน้ำมันทางท่อแล้วก็มีท่อส่งก๊าซธรรมชาติระยะทางเนี่ยนะคะยาวประมาณสัก100กว่ากิโลแลนด์บิชเนี่ยนะคะไม่ใช่คลองไทยแม้จะมีการเชื่อมอ่าวไทยกับอันดามันเพื่อย่นระยะทางการเดินทางที่ไม่ต้องผ่านช่องแคบมะละกาแต่คนละโครงการกันเพราะแลนด์บิชจะเชื่อมต่อด้วยโครงข่ายบกขณะที่คลองไทยคือการขุดคลองเชื่อมให้เรือเนี่ยวิ่งผ่านโดยตรงไม่ต้องมีการยกตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นเรือแล้วก็จากเรือก็เอามาขึ้นรถไฟรถบรรทุกแล้วก็ยกขึ้นฝั่งจู๊ดนะผ่านจังหวัดกระบี่ตรังนครศรีธรรมราชพัทลุงแล้วก็ส่งคล้าระยะทาง135กิโลเมตรเห็นนะมันจะต่างกันตรงนี้คุณผู้ฟังคลองไทยเป็นคลองนะก็คือให้เรือแล่นผ่านไปเลยแต่ถ้าเป็นแลนด์บิชมันจะต้องมีท่าเรือฝั่งหนึ่งแล้วก็มีท่าเรืออีกฝั่งหนึ่งก็คือโยกขึ้นไปแล้วก็วิ่งไปบนอะไรก็แล้วแต่แหละอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วก็ไปลงอีกฝั่งหนึ่งแบบนั้นตามข้อมูลพี่น้องตามข้อมูลไอ้โครงการเมกะโปรเจกต์เนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งจะมีแต่มันมีมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2220สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอาณาจักรอยุธยาครั้งนั้นสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยนะคะก็มีพระราชดำริก็กว่า300ปีแล้วแหละให้เดอลามาเดอลามาเนี่ยเขาเป็นวิศวกรชาวฝรั่งเศสในสมัยนั้นทำการสำรวจคอคอดกระระนองกับชุมพรและสำรวจนะเพื่อเชื่อมเมืองสงขลากับมะลิดเห็นไหมเห็นภาพนะคะคือจะเป็นการเชื่อมอ่ะเชื่อมจากมะลิดลาดไปสงขลานะคะเป็นการเชื่อมระหว่างอันดามันกับอ่าวไทยเพื่อที่จะเคลื่อนกองทัพเรือจากสองฝั่งทะเลโดยไม่ต้องผ่านช่องแคบมะละกาและเพื่อการค้าทางทะเลจากยุโรปมุ่งสู่กรุงศรีอยุธยาโดยไม่ผ่านมะละกามะละกานี่เป็นช่องแคบนะนู่นอยู่ข้างล่างลงไปอีกคุณผู้ฟัง
1: แต่โครงการในสมัยนั้นไม่สามารถดำเนินการต่อได้เพราะว่ามีข้อจำกัดด้านของวิทยาการและเทคโนโลยี
0: เพราะอะไรเพราะมันจะต้องผ่านภูเขาแล้วก็มีหินแข็งด้วย
1: เรือไม่ใช่เรือลำเล็กๆที่เราลอยในกะหล่ำมังนะเรือเนาะขนส่งน้ำมันขนส่งสินค้าจะเป็นเรือลำใหญ่เพราะฉะนั้นจะต้องมีการขุดหินแข็งๆออกไปบางส่วนแล้วก็ยังจะมีภูเขาข้างๆอีกใช่ไหมคุณผู้ฟังแล้วก็หลังจากสมัยของสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยนะคะแนวคิดนี้ก็ถูกหยิบยกมาพิจารณาบ่อยครั้งมากในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นสมเด็จวังหน้าในรัชกาลที่หนึ่งคือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสีหนาถก็ทรงเสนอให้ขุดคลองเพื่อประโยชน์ในการป้องกันประเทศอย่างไรก็ตามจากนั้นมาในยุคหลังๆรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็ให้ความสำคัญจากคลองไทยก็มาเป็นแลนด์บริดจ์แต่แลนด์บริดจ์เนี่ยนะคะมันเต็มไปด้วยคำถามในเรื่องของงบประมาณอุ๊ยหวานปากเช็ดน้ำลายไม่ใช่ปากดิฉันแล้วก็รวมถึงผลกระทบทางความมั่นคงด้วยนี่คุณผู้ฟังเรื่องเป็นแบบนี้แหละแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนะนี่คุณผู้ฟังมาข่าวดีมั่งดีกว่าแม้จะผ่านไป2วันนะแต่ดิฉันอยากอ่านมากข่าวนี้แล้วดิฉันก็ชื่นชมมากข่าวนี้ซึ่งข่าวแบบนี้จะไม่มีไอ้นักการเมืองหน้าไหนๆเลยคุณผู้ฟังแม้ทำไมดิฉันต้องใส่อารมณ์ขนาดนี้สุดประทับใจค่ะครอบครัวสมิตมานสมิตมานทำอะไรครอบครัวนี้บริจาคที่ดินผืนใหญ่66ไร่มูลค่ากว่า1,000ล้านบาทในอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีให้กับโรงพยาบาลวารินชำราบโดยเมื่อปีพ.ศ. 2527เนี่ยเคยบริจาคที่ดินแล้วเนี่ยนะคะ33ไร่เพื่อสร้างโรงพยาบาลวารินชำราบและครั้งนี้เป็นการสานต่อเจตนารมณ์บริจาคที่ดินเพิ่มเติม66บวก33ไร่คุณผู้ฟัง6กับ6บวก33คุณผู้ฟัง99ไร่เพื่ออะไรเพื่อสร้างโรงพยาบาลวารินชำราบสานต่อเจตนารมณ์ด้วยการบริจาคที่ดินเพิ่มเติมเพื่อสร้างศูนย์การแพทย์แล้วก็ให้รองรับการขยายบริการในอนาคตผู้บริจาคเป็น4พี่น้องได้แก่นางสาวประพิษสมิตมานนางสาวนฤมลสมิตมานนางสาวลัดดาวันสมิตมานและนางสาวกันนิกาสมิตมานเป็นทายาทของร้อยโทปิ่นและคุณแม่วิเชียรสมิตมานครอบครัวผู้มีคุณโนปการต่อวงการสาธารณสุขของจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอุบลเนี่ยเวลานั่งรถไฟไปจืดจะลงอำเภอเมืองข้ามแม่น้ำจะเจออำเภอวารินชำราบในโอกาสนี้คุณผู้ฟังผู้ว่าอุบลนะพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าเยี่ยมและแสดงความขอบคุณต่อครอบครัวสมิตมานสาธุบทเพลงมาเลยค่ะยิ้มเป็นค่ะคนอุบลจ๋า

ุณละไมเพชรจำนงถามว่าบทเพลงก่อนหน้านี้ชื่อเพลงอะไรนะคะถ้าเป็นเพลงในเบรกนี้นะคะเบรกที่2ก็จะมีบ้านเรือนเคียงกันของอาชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติแล้วก็มีเพลงยิ้มแป้นนะคะของคุณพจน์พนาวันและที่เพิ่งจบไปนะคะพี่พึ่งค่ะพุ่มพวงดวงจันทร์สยามเมืองยิ้มนะคะเปิดให้กับน้ำใจนะคะของพี่น้องสี่พี่น้องนะคะที่มอบให้กับชาววารินชำราบในเรื่องของการบริจาคที่นะคะที่ดินแล้วก็เพื่อขยายโรงพยาบาลวารินชำราบแล้วก็ศูนย์บริการอื่นๆด้วยนะคะตามต่อพี่น้องใจร่มๆทำไมดิฉันต้องทำเสียงถูก

0: จีนเป็นตลาดนำเข้าทุเรียนรายใหญ่ 90% ของมูลค่าโลกราคาเท่าไหร่หรอรวมหมดเลยนะคะ 2.7 แสนล้านบาทโดยทุเรียนลูกใหญ่เกรดพรีเมียม6กิโลต่อลูกนะราคาก็จะประมาณ200 หยวนคูณ5ก็เท่ากับประมาณสัก1,000 บาทไทยอ่ะลูกหนึ่งอ่ะนะแต่ถามว่าที่นั่นกับที่นี่ที่ไหนอร่อยกว่ากันเมืองจีนกับไทยต้องกินที่ประเทศไทยถึงจะอร่อยที่สุดในโลกกินที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่ากินบ้านเราหรอกคุณผู้ฟังเหมือนน้ำปลาพริกอ่ะแล้วก็ที่สำคัญณบัดดาวคือณเวลานี้กลิ่นทุเรียนนะโชยหึงหน้าตึกอสมทนี่แหละค่ะหอมหึงด้วยพวงมณี จากเจสุที่ส่งทุเรียนพวงมณีมากองไว้หน้าอสมทแล้วเดี๋ยวดิฉันจะกำจัดกินหึงหน้าอสมทให้ไปอยู่ในรถของดิฉันแทนขอบพระคุณค่ะเจสุส่งมาบ่อยมากเลยนะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะแล้วก็มีข้อความต่อมาจากคุณพี่สุเมธคุณพี่สุเมธนี่เป็นเจ้าของร้านไก่ย่างเนี่ยพระรามเก้าไก่ย่างนี่คุณผู้ฟังอร่อยได้มิชลินด้วยส่งมาว่าขอที่อยู่เบอร์โทรศัพท์พิมพ์ส่งด้วยนะจะส่งทุเรียนมาจากตราดคราวนี้จะเป็นกบชายน้ำจ้าพี่เมมจะผอมไหมพี่น้องท่าทางจะยากชีวิตนี้คงผอมลำบากแต่เช้านี้นะต้องเพลงนี้ก่อนคุณผู้ฟังอยากกินกาแฟ
1: กินกงเนี่ยกินกงกินเบียร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร
3: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
4: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: ากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูกินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
3: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
2: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอ่ะ
3: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
2: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะ อย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
6: ถึงช่วงของพี่น้องดีใจช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะพี่น้องคะเป็นช่วงที่ชื่อว่าอีอีอาอะตะมุตะมิปุกปิกตะลุกกุกกิกของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอีอาอุอีอาโอเอพระพุทธเจ้าทรงสอนทุกข์กับการดับทุกข์เพราะสุดท้ายเรื่องที่ผ่านมาก็เป็นแค่การละครั้งหนึ่งขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทีมงานและส่งพรด้วยสิ่งที่ปรารถนาขอให้สำเร็จในทุกประการเป็นดั่งใจทั้งเปิดทางบุญเปิดทางโชคและสิ่งดีงามเข้าหาชีวิตอย่างอัศจรรย์ในวันนี้ลากันด้วยคาถาหลวงปู่ทวดปลอดภัยนิรันตรายนะโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภควาดิฉันแม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพลทิพย์สวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคุณฟังคะก็เป็นช่วงที่เราทั้งสองคนเดียนวีรวันวรรุษแล้วก็คุณภูเบศสุนีก็จะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลกันเลยเนาะ
2: ครับในช่วงเจาะลึกอาเซียนนะครับนะฮะก็ต้อนรับผู้ฟังด้วยนะครับทั่วประเทศนะครับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ด้วยนะครับตอนนี้อาจารย์ก็ต่อสายอยู่นะครับ
1: ยังต่อสายอยู่
2: นะฮะคุณผู้ฟังก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับช่องทางเดิมก็คือทาง Facebook นะครับ MCOT News FM 100.5 นะครับ
1: ตอนนี้อาจารย์พร้อม
2: อยู่ในสายแล้วนะฮะภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในอุตสาหกรรมคร
1: ับในอุตสาหกรรมต่อเนื่องวันนี้เป็นอีพิโซดที่12แล้วนะคร
2: ับ
1: ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
3: ์ครับอรุณสวัสดิ์ครับวันวีรบาลถึงวันเป็นอะไรนะ
2: ภูเบศครับอาจารย์แหมยิงมุกอีกแล้ว
1: ทุกอาจารย์จะมีมุกอีกแล้วมาเพิ่มเติมค่ะ
2: เป็น
1: ก็ยังเพิ่งไปเที่ยวจีนกันมาหยกๆค่ะอาจารย
2: ์ครบอาทิตย์แล้วฮะ
1: เสียงรู้สึกสัญญาณไม่นะกระท่อนกระแท่นอยู่เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
2: น่าจะได้อยู่ครับอาจารย์ว่าไปเลยครับอาจารย์ครับ
3: เมื่อคืนก็เจอกัน
2: ครับใช่มีมีตติ้งครับเมื่อคืน
1: มีตติ้งพวกที่ไปเที่ยวมาเหรอ
2: ไม่กลุ่ม CEO ครับ CEO รุ่น1กับรุ่น2
1: อ๋อของอาเซียน
2: ใช่ครับ
3: คุณผู้เกียรติเป็นโฆษกนี่ฮะวันนี้พูดแทนหน่อยวันนี้เสียงหาย
2: โอ้โหมิบังอาจเลยอาจารย์ครับถ้าเป็นเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติเลยก็ต้องต่อเนื่องเนาะอาจารย์พูดมา EP ที่12แล้วนะฮะ
3: ตอนนี้เราได้แปลงร่างตัวเลขที่มันสูญเสีย
2: ครับ
3: ว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้าง
2: ใช่ไหมครับผม
3: แล้วเราลองมาถึงตอนนี้อยากจะให้ช่วยแปลงร่าง
2: ครับ
3: ให้ช่วยแปลงร่างถ้าไอ้ต้นไม้นะที่มันเป็นคาร์บอนไดออกไซด์
2: อาจารย์หมายถึงต้นไม้ที่